0: ลูกค้าผมปวดท้อง
1: นี่อ๋อลืมครับเ
2: ออ What's wrong
3: I have diarrhea
2: อ๋อ diary go to stationary over there
3: no I have the bread but sometimes bread
2: โอ้ยเด็กอะไรครับเขาท้องเสียรู้ได้ไงฮะฟังจากเสียงเมื่อกี้เหรอครับ
1: ฟังจากภาษาอังกฤษเนี่ยแหละครับโอ้โห
2: แปลกเนี่ยนะ
1: แปลกไม่ใช่คุณผู้ชมครับคำว่าท้องเสียเนี่ยนะครับ I have diarrhea แต่ไม่ใช่ diary นะครับอันนั้นสมุดจดบันทึกอันนี้คือบันทึกกับห้องน้ำนั่นเองนะครับท้องเสียหรือจะพูดว่าเป็น idiom ก็ได้นะครับ I have the runs แปลว่าวิ่งแต่นั่นจะแปลว่าท้องเดินส่วนอันสุดท้าย I have the แปลกอันนี้ไม่มีนะครับเขาพูดให้ทางพี่เภสัชกรไทยเนี่ยเข้าใจเพราะเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่เข้าใจแล้วครับ
2: Oh I get the medicine for you
1: Yes
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่า some แล้วก็ any กันหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Would you like some medicine คุณอยากได้ยาบางอย่างใช่ไหม
3: คำว่า some แล้วก็ any นะคะความหมายของเขาก็จะเป็นจำนวนเล็กน้อยบางอย่างนิดหน่อยค่ะโดยมีหลักการใช้ดังนี้ข้อแรกนะคะการใช้ซ้ำเราจะใช้ซ้ำนำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์และคำนามนับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตต้องการคุกกี้สักไม่กี่ชิ้นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some cookies เห็นไหมคะคำว่า some นำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เรารู้ได้ยังไงว่าเป็นคำนามนับได้เพราะว่าคุกกี้เติม s ข้างหลังนั่นเองค่ะแบบที่2นะคะเราใช้ some นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการที่จะได้น้ำตาลใส่ในกาแฟสักนิดนึงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some sugar in my coffee ฉันอยากได้น้ำตาลสักนิดนึงในกาแฟของฉันในกาแฟของฉันค่ะทีนี้คำว่า some นำหน้าคำว่า sugar ที่เป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
4: หลักการใช้ข้อที่2นะคะ any สามารถใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะใช้ได้ทั้งประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเลยนะคะมาดูตัวแรกกันค่ะการใช้ any กับประโยคปฏิเสธค่ะเช่น I don't have any cookies ฉันไม่มีคุกกี้เลยเห็นไหมคะคำว่า cookies นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราใช้ any มาบอกการปฏิเสธได้ด้วยนะคะตัวอย่างที่2นะคะการใช้ any กับคำนามนับไม่ได้ค่ะในประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่น Do you have any sugar? คุณมีน้ำตาลไหมเห็นไหมคะคำว่า sugar น้ำตาลนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้ไม่เติม s ค่ะแล้วก็ใช้ any กับประโยคคำถามได้ด้วยค่ะ
3: ในบางกรณีนะคะคำว่า some สามารถใช้ในประโยคคำถามได้ด้วยค่ะนำมาสู่หลักการข้อที่3นะคะการใช้ some เราสามารถใช้ some ในประโยคคำถามในเชิงลักษณะของการขอร้องแล้วก็การเสนอให้ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ Would you like some cookies? คุณต้องการคุกกี้หรือเปล่าน้องๆสังเกตคำว่า Would you like นะคะคำว่า Would you like เนี่ยเป็นการถามความต้องการเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า some ในประโยคลักษณะนี้ค่ะ
4: ส่วนข้อยกเว้นในประโยคคำถามอีกข้อนึงนะคะก็คือเราสามารถใช้ some กับการขอร้องได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันขอคุกกี้อีกสักชิ้นได้ไหมอังกฤษเราจะพูดว่า Can I have some cookies please เห็นไหมคะคำว่า Can I have นะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเชิงขอร้องค่ะเราสามารถใช้ some ได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือหลักการใช้ some กับ any นั่นเองค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่า some กับ any เนี่ยใช้ยังไงต่อไปนะคะไปพบกับรายการ Itchy Feet
3: น้องๆช่วยดูนะคะว่าเราจะเจอคำว่า some แล้วก็ any ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ

0: about being artistic, about being a more community-driven kind of place. So we're trying to get a lot of people to come here and showcase like their products, their goods, their skills, and also invite local people and tourists alike to come and see.
1: เนี่ย community-driven คือทุกคนในสังคมขับรถหมดใช่ไหม
2: ไม่ใช่เป็นแบบคนในสังคมเนี่ยก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการ
1: ทำด้านใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะด้านเกษตรเฮ้ยเดี๋ยว art and agriculture are they the same thing มันอยู่ในหมวดเดียวกันนะงงอยู่มากเลย
0: everything that you do with passion is an art in its own way
1: ทุกอย่างที่เรามี passion
2: ทุกอย่างที่เราทำด้วยใจรัก
1: มีความรักเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะแขนงนึงอยู่แล้วเฮ้ยไม่ธรรมดานะฮะแล้วคือต้องการที่จะให้แถวพื้นที่แถวปากช่องแถวเขาใหญ่เนี่ยมีความโด่งดัง
2: เป็นที่รู้จักมากขึ้น
1: อะไรอย่างนั้นนะฮะ so organic seems to be the trendFor people around here, is it?
0: It is a trend, but it's also something I feel that now everyone is choosing it as a lifestyle.
1: เห็นไหมมันไม่ใช่แค่เป็นกระแสเป็นแฟชั่น
2: มันเป็นแนวทางที่คนเริ่มหันมายึดถือแล้ว
1: เป็นวิถีชีวิตที่อยากจะให้คนดำเนินการประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆยาวๆเลย Can anyone be an organic farmer?
0: I think it's very easy to be able to grow some of your own food. It's easy to just have like a little plant pots or a small patch ofSoil and then start growing something.
1: ขอแค่มีเป็นเขาเรียกเป็นหม้อใช่ไหมพอตเนี่ย
2: ไม่ใช่เป็นกระถาง
1: อ๋อเป็นกระถางนะฮะแล้วก็มีดินสักผืนนึงอะไรเงี้ยให้พอจะไปปลูกอะไรต่ออะไรขึ้นกินเองก็น่าจะได้อยู่ Do you have like any other agriculturists like yourself? มีเกษตรกรอื่นไหมที่แบบyou know they ditch the big city.
0: His name is พี่จอนค่ะพี่จอน
1: จอนอยู่นู้นนะ
0: ใช่ค่ะอยู่ด้านหลังนี้เลยร้านอยู่ข้างหลังนี
1: ้โอเคงั้นขอบคุณพี่เหมียวนะครับ
0: คุณครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นคำว่าซัมแล้วก็เอนี่กันบ้างหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า It is something I feel that มันมีบางอย่างนะคะที่ฉันสัมผัสได้ค่ะ
3: น้องๆจะเห็นคำว่า something นะคะ something แปลว่าบางสิ่งบางอย่างค่ะหลักการใช้ก็คือเหมือนคำว่า some กับ any เลยแต่คำว่า something เขาจะเป็นคำผสมค่ะน้องๆซึ่งคำผสมเหล่านี้ก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายคำเลยค่ะ
4: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วย some any no every เหล่านี้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า some นะคะมี someone บางคน somebodyบางคน something บางสิ่ง somewhere บางแห่งค่ะส่วนคำว่า somebody กับ someone นะคะสามารถใช้แทนกันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is somebody in the rooms กับ there is someone in the rooms แปลเหมือนกันเลยค่ะแปลว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
3: และคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any นะคะ any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any มีดังนี้ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่หรือที่ไหนสักที่ค่ะการใช้ anyone กับ anybody นะคะเราสามารถใช้แทนกันได้เลยแปลว่าบางคนเหมือนกันใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะตัวอย่างเช่น there isn't anybody in the room กับประโยคที่บอกว่า there isn't anyone in the room ก็แปลเหมือนกันค่ะแปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลย
4: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า no ค่ะมีคำว่า no one ไม่มีใคร nobody ไม่มีใคร nothing ไม่มีอะไร nowhereไม่มีที่ไหนค่ะส่วนคำว่า no one กับ nobody สามารถใช้แทนกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is nobody in the room กับ there is no one in the room แปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยค่ะใช้แทนกันได้ค่ะ
3: คำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า every นะคะก็จะมีคำว่า everyone ที่แปลว่าทุกๆคน everybody แปลว่าทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งeverywhere ทุกๆ ที่โดยคำว่า everyone กับ everybody แปลเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าทุกๆคนใช้แทนกันได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น everybody is in the room แปลเหมือนคำว่า everyone is in the room แปลว่าทุกๆคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
4: เติมพลังภาษาอังกฤษกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเล่น

0: ันดีกว่าค่ะมาเช็คกันว่าเลเวลอัพกันหรือยังข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there is on the chair ตอบอะไรดีคะระหว่าง something กับ someone ติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ something นั่นเองค่ะ there is something on the chair มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ค่ะเราใช้ something ที่แปลว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะ
1: คำถามข้อที่2นะคะน้องๆถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าครูพี่เน็ตจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Is there on the chair ใช้อะไรดีคะระหว่าง anyone กับ anything ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะต้องใช้ anything นะคะ Is there anything on the chairมีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าเราใช้ any กับประโยคคำถามนะคะ
0: ต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: Vocab King
1: ไปช่วยกันลุ้นกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมฝึกสะกดคำไปพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Good morning Vocab King
4: Let's play spelling.
5: We will start now. Again.
6: A G A I N.
5: Classic.
6: C L A S S I C.
5: Ideal.
6: I D E A L.
5: Prince.
7: P R I N C E.
5: Forget.
8: F O R G E T.
5: Birthmark.
6: B R I G H.Pass.
5: Entertain.
6: E-N-T-E-R-A-I-N.
5: General.
6: Pass.
5: Labor.
7: N-E-B-A-R.
5: Labor.
7: Pass.
5: Please.
8: P-L-E-A-S-E.
5: Damselfly.
6: D-A-M-S-L-E-F-L-Y.
5: Damselfly.
6: D-A-M-S-E-L-F-L-Y
5: Galvanism
6: Pass
5: Isolation
6: I-S-O-L-A-T-O-N
5: Psychosis
7: Pass
5: Smallpox
8: Pass
5: Unfortunately
6: U-N-F-O-R-T-U-R-E-L-Y
5: Unfortunately
6: U-N-F-O-R-T-U-R-L-Y
5: Unfortunately
6: Pass
5: Boulevard
7: B-O-U-L-E-V-A-R-D
5: Especially
6: E-A-P A pass
5: Manufacturer
7: M-A-N-Y Pass
5: Commemorate
8: C-O-M-M-E-R-A-T-E
5: Commemorate
8: Pass
5: Brother
6: B-O-U-L-E-V-A-R-D R-O-T-H-E-R
5: Ugly
7: U-G-L-Y
5: Laugh
6: L-A-U-G-U-H
5: Laugh
6: L-A-U-G-H
5: Make
7: M- Again, please
5: Make Oh, sorry, time's up
0: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
1: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกสะกดคำบ่อยๆท่องศัพท์กันบ่อยๆนะคะ
0: แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างคะครูพี่แนท
1: ครูพี่แนทพบคำศัพท์ที่น่าสนใจ1คำค่ะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าอย่างโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะคำว่า unfortunately นะคะที่เป็น adverb เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามาจากคำว่า un ที่เป็น prefix แปลว่าไม่ค่ะบวกกับคำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดี unfortunately เลยแปลว่าโชคร้ายหรือโชคไม่ดีนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆก็น่าจะได้คำศัพท์อีกคำนึงจากคำนี้แล้วใช่ไหมคะคำว่า fortunately นั่นเองค่ะคำว่า fortunately นะคะก็คือเป็น adverb เหมือนกันแต่พอเอาคำว่า un ออกไปก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดีค่ะ
0: เมื่อสักครู่นะคะครูพี่แนทเนี่ยได้พูดถึง prefix ค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ prefix คืออะไร prefix นะคะก็คือคำที่เอามาไว้วางหน้าคำอีกคำหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายนั่นเองค่ะ

0: นี้นะคะครูพี่นุ่นมีคำศัพท์มาเติมพลังให้น้องๆอีกหนึ่งคำค่ะคำว่าโชคร้ายนะคะเราใช้คำว่า unlucky ได้ด้วยค่ะ unlucky นะคะจะเป็น adjective ค่ะแปลว่าโชคไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky จะเป็น adjective นะคะแปลว่าโชคดีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix un ออกไปโชคร้ายก็กลายเป็นโชคดีเลยค่ะน้องๆคะเราก็ได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะมาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์อะไรบ้าง
1: คำแรกนะคะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะถ้าเราเอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเราก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่เป็น adverb เหมือนกันแปลว่าโชคดีค่ะ
0: อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า unlucky เป็น adjective แปลว่าโชคไม่ดีค่ะถ้าเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky ที่เป็น adjective แปลว่าโชคดีค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเปลี่ยนโชคกลายเป็นโชคดีเลยค่ะ
1: แล้วเรามาเติมพลังกันต่อนะคะกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลยค่ะ
0: ไปชมกันเลย
2: おはようございます。
3: おはようございます。
2: どうも。いらっしゃい。
3: というか、タナちゃん、あれを握手してもいいですか？
2: そうそうそう。いらっしゃい。
3: あ、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。で、でもこのテントというか、この技術。
2: これはですね、雪が降るんです、日本。雪が降ったり、霜が出るんで、こういうふうにやってるんです。
3: นี่คือพันที่มาจากประเทศไทยเป็นพันเดียวกันเลยชื่อพันหอมทองแต่พันนี้สามารถเปลี่ยนโครงสร้างความคิดใหม่โดยใช้อุณหภูมิติดลบ60องศาทำให้ต้นกล้วยต้นนี้ชอบภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวอยู่ได้หมดเลยนะฮะและทั่วประเทศญี่ปุ่นสามารถปลูกได
4: ้ท่านประธานบอกว่ากล้วยสายพันธุ์หอมทองนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศปานามาและค่อยๆแพร่ออกไปทั่วโลกทั้งในประเทศไทยของเราด้วยและที่โอกินาวาของญี่ปุ่นแต่ว่าผ่านมาเป็นร้อยปีกล้วยก็มีวิวัฒนาการในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปค่ะ
2: その芽の中のある細胞をですね、凍らすんです。
3: ああ、
2: それはあの向こうの冷蔵庫の前で教えてあげます。
3: ต้นกล้วยเนี่ยจะไม่มีเมล็ดเขาบอกว่าจะมีหน่อขึ้นมาหน่อเนี่ยเอาหน่อขึ้นมาแล้วก็ข้างในจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งสามารถแก้เซลล์ตรงนั้นได้ให้เขามีนิสัยชอบหน้าหนาว
2: สิ
3: มาหลุมไม่เลอะเลยว้าโอ้นี่ของจริงเลยฮะกินทั้งเปลือกเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเปลือกมันจะขมหรือเปล่าคุณผู้ชมลองจินตนาการดูเนี่ยมันจะขมหรือเปล่าอ่ะฮิตเตอร์เกิร์สหนึ่งสองซ้ำอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะไม่พอหวานฉ่ำดูข้างในดิสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยนิ่มอย่างเงี้ยถึงห้อยอ่ะเปลือกเนี่ยมีความแบบว่ามีความเค็มนิดๆเนี่ยมันอร่อยดีอ่ะนี่ท่านฉีกออกมาเป็นงี
4: ้มันไปได้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็กินได้จริงๆด้วยกล้วยกินได้ทั้งเปลือกเหลือเชื่อค่ะรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ได้จะเหมือนกล้วยไข่ผสมกล้วยหอมเปลือกจะบางๆเหมือนเปลือกมะม่วงกินแล้วไม่รู้สึกฝาดค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูแล้วสนุกกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยไม่เคยเห็นกล้วยที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกมาก่อนเลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะแค่ดูนะคะก็รู้สึกอยากกินกล้วยขึ้นมาเลยค่ะเอ๊แล้วครูพี่นุ่นคะถ้าเราอยากจะพูดว่ากินได้เป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะ
0: คำว่ากินได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า edible e d i b l e edible เป็น adjective แปลว่าสามารถกินได้ค่ะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยนะคะที่จะให้คำตรงกันข้ามกับน้องๆนะคะคำว่ากินไม่ได้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า inedible i n e d i b l e inedible เป็น adjective แปลว่าไม่สามารถกินได้นั่นเองค่ะ
1: น้องๆเห็นคำว่า in ไหมคะคำว่า in เป็น prefix ที่แปลว่าไม่นั่นเองค่ะจากคำว่า edible แปลว่ากินได้พอเติมคำว่า in เข้าไปข้างหน้า inedible

0: แปลว่ากินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่า edible นะคะเราจะใช้ในความหมายของคำที่บอกว่ากินได้แบบไม่อันตรายไม่มีทีนี้ตัวอย่างประโยคนะคะจากคำว่า edible คือ an edible peel banana is from Japan กล้วยที่กินได้ทั้งเปลือกมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้องๆเราลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้ได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
0: ข้อแรกนะคะซัมกับเอนี่ค่ะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเราจะใช้ซัมกับเอนี่กับคำนามที่เป็นนับได้พหูพจน์ค่ะและคำนามนับไม่ได้
1: ข้อที่2นะคะซัมใช้กับประโยคบอกเล่าเอนี่ใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนั่นเองค่ะแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะคะซัมใช้กับประโยคคำถามได้ในกรณีที่เป็นการขอร้องค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเสนอให้ด้วยค่ะข้อที่3นะคะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยซัมเอนี่โนแล้วก็เอรี่ค่ะคำแรกนะคะ someone บางคน somebodyบางคน something บางสิ่งบางอย่าง somewhere บางที่ค่ะคำว่า any นะคะ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่ค่ะคำว่า no นะคะ no one ไม่มีสักคน nobody ไม่มีสักคน nothingไม่มีสักอย่าง nowhere ไม่มีสักที่ค่ะคำว่า every นะคะ everyone ทุกๆคน everybody ทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง everywhere ทุกๆที่นั่นเองค่ะ
1: ข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4คำด้วยกันค่ะคำแรกนะคะ unfortunately เป็น adverbแปลว่าโชคร้ายค่ะ fortunately เป็น adverb เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดี unlucky เป็น adjective นะคะแปลว่าโชคร้าย lucky เป็น adjective เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดีน้องๆเห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ด้วยค่ะและข้อที่5นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการกินได้กับกินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่ากินได้นะคะเราใช้คำว่า edible กินไม่ได้เราใช้คำว่า inedible เห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า in ลงไปแปลว่าไม่ค่ะ
0: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เติมพลังอังกฤษ English level up กันไป level up กันหรือยังเอ่ยในสมุดจดคำศัพท์มีคำศัพท์กันกี่คำแล้วนะน้องๆคะเรียนภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนฝึกฝนท่องคำศัพท์กันนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ Never put off till tomorrow what can be done today อย่าเลื่อนไปทำวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะตรงกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับรายการ
2: English Level Up
0: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสนุก
6: แรงจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญ
8: เราไปเล่น
6: ไปเถอะไปอยากถ่ายรูปมานานแล้ว
8: ได้แล้ว
6: อยากถ่ายรูปก็ดีนะไป
8: ได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
8: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้ง5รอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
10: ช่วยแอป
11: เ
10: ฮ้ย
11: เ
9: ฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
9: ข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าอยากได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสียการที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์2ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง3ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
3: ไม่อะ ข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
9: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
2: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
3: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันธ์5นี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
2: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
5: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
6: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
2: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
6: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
5: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
6: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
11: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนะ

0: เนี่ย
1: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้

0: ขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
1: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
2: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: His Majesty King Maha Wachiralongkorn accompanied his father, the late King Bhumibol Adulyadej, and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, on trips to the Northeast region to address the issues faced by local people. These visits allowed His Majesty to become truly aware of the hardships faced by his people. Severe droughts were a significant source of difficulty. The obstacles that persistent droughts created made the phrase "good quality of life" seem far-fetched. Ban Ta Yoy, Ban Nong Krok, and Ban Nong Wang are villages in the Dom Pradit sub-district, Nam Yun district, Ubon Ratchathani province. Situated at the furthest reaches of the borderlands, these remote villages laid outside of the coverage area for government agencies to lend assistance. So it seemed like a dream when the news arrived that Crown Prince Maha Wachiralongkorn was planning to make a royal visit to their area.
1: ทั้งหมดของตำบลโดมนี่21หมู่บ้านมาทั้งหมดแล้วนะครับท่านเพราะว่าใครๆก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จก็เสด็จไปที่บ่อน้ำพระองค์ถามมาก่อนว่าน้ำทำไมไม่มีน้ำน้ำทำไมถึงแห้งพระองค์เสด็จมาอยากได้อะไรบ้างผมก็เลยกราบทูลไปว่าอยากได้น้ำประปาภูเขาอยากได้อาคารเรียนซึ่งแต่ก่อนมันมีอาคารหลังเดียวแล้วก็ถนนครับพระองค์ท่านก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีมาเองพระองค์ท่านว่าอย่างนั้น
0: Just a few months later, the Ban Ta Yoy school received a brand new school building and renovations began on the old one. The villagers were extremely pleased that their youth would be able to study in a contemporary schoolhouse rather than the old decrepit one. Shortly afterward, a centralized water supply system with storage ponds that could disperse water to each village was put in place. Also included were irrigation canals that would benefit agricultural areas in many villages around the Dom Pradit sub-district and the nearby Si Wichian sub-district. The Lam Nam Yam Weir in Nong Lat, Warichapum district, Sakon Nakhon province, has been a project under the Royal Initiative since
2: 2002. ก็อย่างนี้มีบ้านกี่หลังคาเรือนมีประชากรเท่าไหร่ผมก็บอกว่ามีประชากรประมาณ400ผู้ใหญ่ต้องการอะไรผมก็บอกว่าต้องการน้ำประปาก็ฝายน้ำล้นแล้วก็ขุดลอกแม่ยามพอแม่ยามมันขืนเตือน
3: พอดีมีท่านไปตามว่าสมเด็จพระบรม

0: ท่านเสด็จมาบ้านนุศิลป์ท่านจะมาดูฝายแต่ก่อนมันมีฝายเก่าเนาะอยู่ตรงนี้แต่ท่านก็ข้ามมาข้ามฝายเก่ามันมีกอไผ่อยู่ท่านก็ถามเป็นยังไงบ้านผมมันกันดารน้ำน้ำอุปโภคบริโภคมันไม่มีเจาะ100 เมตรก็ยังไม่ได้ท่านก็มาถามจะได้รับผลประโยชน์กี่บ้านผมก็ว่า3-4 บ้าน 5 บ้านมันกุแสงบ้านดอนยาวบ้านนนทิมเนี่ยกุที่ใช้น้ำ
1: In less than 2 months the Lam Nam Yam Weir was completed to replace the old weir which hadn't been functional for many years.The Hua Yam stream had always been shallow and winding, which led to frequent flooding in the area during the monsoon season. The stream bed was dredged and widened to alleviate this problem, as well as increase storage capacity to provide water for consumption and irrigation year-round. Underground storage tanks were excavated to provide for tap water production and for emergency reserves for agriculture during the dry season.
0: ขอบคุณครับที่ท่านองค์ท่านได้มาเพราะว่าโอ้เวิร์กเทวดาลงมาโปรดแต่นั้นมาก็สภาพบ้านก็ดีขึ้นน้ำก็พอกินพอใช้น้ำกินก็มีท่านก็มาสร้างโรงน้ำให้น้ำกินน้ำใช้ก็น้ำประปาท่านก็สบายขึ้น

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: From this study, we found that at least 5% or higher of the population stay with the parasite happily, no symptom. So this group will be the one that will not need any treatment. And we also study if this population are possible to transmit malaria to the mosquito by perform experiment using our mosquito in the laboratory, feed the blood collected from this population. So we found that they also are able to.Transmit the disease. So in terms of malaria control, we cannot ignore this population. So we have to identify who has parasite, not only the sick patient.
5: The International Centers of Excellence of Malaria Research, or ICEMER, are supported by the National Institutes of Health, USA.To study malaria around the world. In Asia, the research is being led by Dr. Lee Wang Chui from Pennsylvania State University and Dr. Jetsumon Sattabongkot from Mahidol University, Thailand.
6: The ambition for helping the world with malaria elimination, NAID, NIH has strategically established 10 international centers of excellence in malaria research. So we are very fortunate to be one of them. So our center,focuses malaria research in the greater Mekong region. We are focusing on malaria research in three countries, in Myanmar, China,

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจาเออมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงนี่มันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: คุณต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี่
5: อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook ไลน์เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
6: เอาเป็นว่าการที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนก

0: แล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
1: 7 นาที
2: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับครับครับครับ
2: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
5: ไฟไหม้แล้ว
6: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
7: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
5: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
7: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
0: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
6: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
0: ได้เลย
7: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต
6: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประส

0: บภัยในพื้นที่ยังใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
3: เว็บไซต์
0: โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

ินิซ่าครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute C U T E cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้วตามพี่ลิซ่ากันไปเลย

ุ้ยน้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวไต่งวงเรียก

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปโปเตมัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปโปเตมัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weightweight weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหม
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่ครับ
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย Animal A N I M A L Animal สัตว์ Cute C U T E Cute น่ารัก Elephant E L E P H A N T Elephant ช้าง Big B I G Big ใหญ่Swim, S W I M, swim. ว่ายน้ำ Hippopotamus, H I P P O P O T A M U S, hippopotamus, hippopotamus. Wait, W E I G H T, wait. น้ำหนักยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้อย่างนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟ
3: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2
4: ส
3: น้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาของผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆ ขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกัมมันถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ
0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับผู้เสืออลงกรสุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พอมองดูแล้วรู้หรือยังว่าเรากำลังจะเรียนรู้เรื่องอะไรเห็นไหมเห็นไหมนะครับวันนี้เรื่องที่เรากำลังจะมาเรียนกันต่อนะครับก็คือเรื่องความสำคัญของการเจริญเติบโตของพืชนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรากำลังจะเรียนรู้กันในหน่วยสุดท้ายแล้วก็คือหน่วยที่4นะครับจากที่ครูเคยแจ้งนักเรียนไปนะครับว่าเราจะได้เรียนรู้กันทั้งหมด4หน่วยการเรียนรู้ใช่ไหมครับวันนี้คือหน่วยสุดท้ายที่เราจะได้เรียนนะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4การเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องแรกนักเรียนก็ได้ตอบครูไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องความสำคัญของการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะครับโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในคาบเรียนนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความสำคัญของการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะครับด้านทักษะกระบวนการวันนี้นักเรียนก็จะได้ลงความเห็นจากข้อมูลที่ครูมีให้นะครับโดยนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการเจริญเติบโตของพืชนะครับอันนี้ก็คือด้านทักษะกระบวนการนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะครับนักเรียนจะต้องยอมรับความเห็นต่างนะครับเมื่อสักครู่นี้จุดประสงค์ที่ครูแจ้งไปคือการลงความเห็นใช่ไหมทุกคนจะมีความคิดเห็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องยอมรับความเห็นต่างหรือยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะครับในการลงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการเจริญเติบโตของพืชนะครับและก็สุดท้ายสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องพูดถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเจริญเติบโตของพืชโดยรับฟังและยอมรับแนวคิดที่แตกต่างจากตนเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเอาละกิจกรรมทบทวนชวนให้คิดนะครับมีอะไรให้ทบทวนวันนี้นะครับคำถามจากที่เราเรียนรู้กันผ่านๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1หน่วยการเรียนรู้ที่2และหน่วยการเรียนรู้ที่3ที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมานะครับครูก็เลยอยากจะสอบถามนักเรียนว่าหลังจากที่พืชดอกนะครับมีการสืบพันธุ์และเกิดการปฏิสนธิรังไข่เนี่ยจะพัฒนาไปเป็นผลนะครับและออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดนะครับหลังจากเมล็ดงอกจะเกิดกระบวนการใดขึ้นนะครับตอนนี้เราเรียนผ่านมาแล้วนะในเรื่องนี้นะครับก็เลยอยากจะถามนักเรียนทบทวนหน่อยว่าหลังจากที่เมล็ดมันงอกแล้วนะครับจะเกิดกระบวนการใดขึ้นมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมหลังจากที่เมล็ดมันงอกแล้วมันจะอะไรขึ้นหลังจากที่เมล็ดงอกมันจะได้อะไรขึ้นมาได้ต้นอ่อนหรือต้นพืชที่มีขนาดเล็กใช่ไหมครับแล้วต้นพืชนั้นมันจะเป็นยังไงต่อมันจะเจริญเติบโตปรบมือให้กลุ่มที่4ครับเมื่อกี้กลุ่มที่4ตอบมานะครับปรบมือเลยปรบมือเลยนะครับหลังจากที่เมล็ดเนี่ยงอกนะครับก็จะเกิดกระบวนการนะครับก็คือพืชเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนต่อว่าแล้วการเจริญเติบโตของพืชเนี้ยมันคืออะไรการเจริญเติบโตของพืชคืออะไรเราจะรู้ได้ไงว่าพืชเจริญเติบโตฮะมันมีเมื่อกี้ได้ยินเสียงกระซิบมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างรู้ไหมรู้ไหมว่าการเจริญเติบโตของพืชคืออะไรความสูงขนาดสีใบทำไมใบทำไมใบใหญ่ขึ้นใบเยอะขึ้นใช่ไหมอันนี้คือความเข้าใจของนักเรียนนะครับครูก็เลยถามนักเรียนนั่นแหละว่านักเรียนทราบได้อย่างไรว่าพืชมีการเจริญเติบโตนะครับเมื่อกี้ตอบมาบ้างแล้วนะครับสิ่งที่เราสามารถที่จะสังเกตได้ก็เหมือนกับที่นักเรียนตอบครูมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราสามารถที่จะสังเกตได้จากการที่มันมีจำนวนใบที่มันเพิ่มขึ้นนะครับความสูงที่มันเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงขนาดของลำต้นที่มันใหญ่ขึ้นอันนี้คือลักษณะที่เราสามารถสังเกตได้และก็เป็นหลักฐานที่บอกให้เรารู้ว่าพืชนั้นมีการเจริญเติบโตนะครับต่อมาข่าวกล้วยออกเครือกลางต้นเชื่อมาให้โชคใครเคยดูข่าวลักษณะนี้บ้างหัวข้อนี้บ้าง เคยไหมเคยเห็นใน YouTube หรือเคยเห็นในทีวีไหมครับที่ปกติแล้วจากสไลด์เนี้ยนะครับปกติแล้วกล้วยนะครับมันจะออกผลตรงไหนออกเครือตรงไหนตรงไหนจากรูปนี้ตรงไหนครับตรงไหนตรงรากตรงลำต้นจากรูปนี้กล้วยออกผลหรือออกเครือตรงไหนบริเวณยอดสุดของลำต้นของต้นกล้วยใช่ไหมแต่มันมีข่าวออกมาว่ากล้วยออกเครือกลางลำต้นเคยเห็นไหมใครเคยดูข่าวนี้บ้างหรือเคยได้ยินมาบ้างไม่เคยมีใครได้ยินเลยเหรอถ้าไม่เคยเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังนะครับครูเคยดูทีวีช่องหนึ่งนะครับแล้วเขาออกข่าวเขาบอกมาว่าปกติแล้วเนี่ยกล้วยเนี่ยนะครับมันจะออกเครือตรงยอดใช่ไหมยอดของต้นกล้วยแต่บังเอิญว่าข่าววันนั้นที่เขาแจ้งมาในหมู่บ้านหนึ่งนะครับกล้วยไม่ได้ออกเครืออยู่ที่ยอดแต่มันออกอยู่ตรงกลางของลำต้นนะครับแล้วชาวบ้านเขาทำไงปกติชาวบ้านที่เขาเคยพบเห็นพบเจอกล้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะออกที่ส่วนยอดแล้วพอชาวบ้านเขามาเจอเหตุการณ์นี้เขาทำยังไงนักเรียนรู้ไหมเขาไหว้เขาเอาธูปมาจุดเอาผ้าเจ็ดสีมาพันแล้วเขาทำไงเขาไหว้ทำไมขอหวยใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ต้นกล้วยนี้เขาก็เลยมาไหว้ขอพรแล้วก็ขอหวยไปด้วยนะครับทีนี้ครูก็เลยอยากจะสอบถามนักเรียนว่าจากข่าวเนี้ยที่ครูเล่าให้นักเรียนฟังเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่าจากข่าวเนี้ยนักเรียนคิดว่ากล้วยออกเครือกลางลำต้นเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือไม่ลองคุยกับตัวเองดูว่าข่าวเนี้ยที่กล้วยมันออกเครือมันออกกลางลำต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือไม่เดี๋ยวครูจะดูนะครับโดยการยกมือนะครับใครคิดว่าเหตุการณ์เนี้ยที่กล้วยมันออกเครือกลางลำต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยกมือมีไหมโอ้โหนักเรียนต้นทางมีไหมมีเพื่อนกลุ่ม4ยกมีกลุ่ม6ยกนะครับประมาณ3คนนะครับที่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับจากเหตุการณ์นี้จากข่าวนี้ที่กล้วยออกเครือกลางลำต้นเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือไม่นักเรียนสามารถยกมือได้เลยนะครับแล้วนักเรียนที่เหลือนะครับบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มหัศจรรย์ใช่ไหมถ้าใครคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่มันมีความมหัศจรรย์หรอกยกมือไม่น่าจะใช่ส่วนใหญ่บอกว่าไม่น่าจะใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วนักเรียนนะครับรู้หรือไม่ว่าปรากฏการณ์นี้นะครับกล้วยออกเครือกลางลำต้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราคิดว่ามันไม่น่าจะใช่สิ่งที่มันเป็นมหัศจรรย์หรือไม่ได้มีเทพาอารักษ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสิงสถิตอยู่นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์นี้หรือปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมมีกลุ่ม6เดี๋ยวฟังกลุ่ม6นะครับเขาคิดเห็นอย่างไรกับปรากฏการณ์นี้นะครับการที่กล้วยออกเครือกลางลำต้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6ดูนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เกิดจากต้นกล้วยเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะตกเครือออกผลแต่ปรากฏว่าในระยะนั้นแกนกลางลำต้นหรือส่วนยอดได้รับอันตรายจากการถูกทำลายโดยสาเหตุต่างๆค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนครับปรบมือเลยปรบมือเลยนะครับอันนี้คือความคิดเห็นของกลุ่มที่6ต้นกล้วยอาจจะได้รับอันตรายนะครับกลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรคิดเห็นว่ายังไงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่เครือกล้วยมันออกตรงกลางลำต้นมีอีกไหมมีอีกไหมยังไม่มีเนาะยังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาหาความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าการที่กล้วยออกเครือกลางลำต้นเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติหรือว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยนะครับหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยนั้นนะครับจากกิจกรรมความเชื่อเรื่องกล้วยของคนไทยนะครับคนไทยเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องกล้วยนะครับเขาเชื่อว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันได้ศึกษาไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับกิจกรรมนี้นะครับความเชื่อ

องกล้วยของคนไทยเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรนะครับให้นักเรียนศึกษาบทความเรื่องความเชื่อเรื่องกล้วยของคนไทยจากนั้นนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกล้วยของคนไทยและนำเสนอผลการอภิปรายนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องมีบทความเรื่องความเชื่อเรื่องกล้วยของคนไทยด้วยนะครับอันนี้ก็คือบทความนะครับที่นักเรียนจะต้องอ่านนะครับแล้วก็ร่วมกันอภิปรายนะครับว่าความเชื่อเรื่องกล้วยของคนไทยนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับฝากหนึ่งคำถามไว้นะครับว่าเครือของ

0: ที่นักเรียนจะต้องศึกษาแล้วมาระดมความคิดเห็นร่วมกันนะครับโอเคตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนักเรียนจะต้องทำอะไรศึกษาอะไรครับศึกษาความรู้จากบทความนี้นะครับศึกษาใบศึกษาความรู้หรืออ่านนะครับบทความเรื่องความเชื่อเรื่องกล้วยของคนไทยแล้วแต่ละกลุ่มจะต้องถกแล้วก็วิเคราะห์ช่วยกันลงความเห็นด้วยกันนะครับว่าความเรื่องกล้วยของคนไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเหตุการณ์นี้จากข่าวที่ครูเล่าให้ฟังสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติหรือไม่นะครับโอเคถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะมีข้อสงสัยไหมอยากจะสอบถามอะไรก่อนไหมไม่มีนะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะศึกษาบทความแล้วหรือยังครับ
1: พร้อม
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือศึกษาบทความแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนครับตอนนี้เราศึกษาบทความกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอจะบอกได้ไหมว่าเหตุการณ์ที่เครือกล้วยมันออกตรงกลางลำต้นนี้มันเป็นเพราะอะไรสรุปมันสามารถเกิดขึ้นเองได้หรือว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
1: เป็นเพราะว่าเกิดขึ้นเอง
0: เดี๋ยวก่อนที่ครูจะเฉลยให้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นนะครับของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าเราคิดเห็นอย่างไรบ้างจะหลังจากที่เราศึกษาบทความเสร็จแล้วนะครับเตรียมธงไว้เดี๋ยวขอหาผู้โชคดีหน่อยนะครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่ติ่งหูครับทุกคนเลยเอามือจับที่ติ่งหูอย่าให้รู้ว่าโกงนะครับห้ามโกงต้องมีความสัตย์นะครับธงสีแรกสำหรับผู้โชคดียกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4เดี๋ยวเราฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่4นิดนึงนะส่วนกลุ่มอื่นนะครับให้ตั้งใจฟังนิดนึงนะครับเผื่อว่าเรามีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมนะครับเผื่อเพื่อนกลุ่มที่4ตอบไม่ครบสามารถเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มที่4ลุกขึ้นได้เลยครับตัวแทนกลุ่มที่4ลุกขึ้นได้เลยนะขอตัวแทน1คนนะครับพร้อมไหมกลุ่มที่4พร้อมไหมพร้อมนะถ้าไม่พร้อมกลุ่มอื่นเขาพร้อมที่จะแย่งชิงโอกาสนี้ในการสะสมสติกเกอร์นะครับโอเคกลุ่มที่4เขาพร้อมแล้วกลุ่มอื่นฟังนิดนึงนะครับตั้งใจฟังเพื่อนเนาะเราจะได้เพิ่มเติมประเด็นได้ถูกต้องว่าขาดตกประเด็นไหนนะครับเดี๋ยวให้เวลากลุ่มที่4เตรียมตัวนิดนึงตั้งสตินิดนึงนะครับส่วนเพื่อนกลุ่มอื่นตั้งใจฟังนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยให้คำแนะนำหลังจากที่นักเรียนตอบคำถามผ่านไปแล้วด้วยนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็รบกวนครูปลายทางช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับตอนนี้กลุ่มที่4พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่4ไปพร้อมกันขอเชิญกลุ่มที่4ได้เลยครับ
2: ปรากฏว่าในระยะนั้นแกนกลางลำต้นหรือส่วนยอดได้รับอันตรายจากการถูกทำลายโดยสาเหตุต่างๆเช่นหนอนหรือแมลงกัดกินหรือคล้ายกับมีสิ่งอื่นใดมาปิดกั้นแกนกลางของกล้วยเอาไว้ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มอื่นมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมมีกลุ่ม2ยกมือขึ้นก่อนเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่2เพิ่มเติมนะครับว่ากลุ่มที่2เขาจะเพิ่มเติมประเด็นไหนนะครับหลังจากที่เพื่อนกลุ่มที่4ตอบไปแล้วนะครับถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ตอบคำถามเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังตอนนี้กลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
3: กล้วยที่จะตกเครือกลางลำต้นได้นะคะเกิดจากต้นกล้วยเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะตกเครือออกผลค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม5กลุ่ม6มีประเด็นไหนอยากเพิ่มเติมไหมครับมีกลุ่ม5เนาะฟังกลุ่ม5อีกฟังกลุ่ม5อีกอยากครูอยากฟังว่ากลุ่มที่5เขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับบทความที่เราได้อ่านไปนะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: เมื่อช่อดอกที่แทงขึ้นมาจากเงาใต้ดินมาเจอกับสิ่งที่กั้นเอาไว้ก็เลยต้องพยายามดันหรือเบ่งกระทั่งลำต้นปิแตกเป็นทางยาวครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับโอเคมีอีกไหมมีอีกไหมครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาบทความไปนักเรียนก็น่าจะได้คำตอบแล้วแหละนะครับว่าทำไมกล้วยนะครับถึงสามารถที่จะออกเครือกลางลำต้นได้นะครับจากที่ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกทำลายด้วยหนอนหรือแมลงชนิดต่างๆหรือว่าอาจจะถูกปิดกั้นนะครับส่วนยอดทำให้เครือกล้วยที่มันจะออกมาเนี่ยมันไม่สามารถดันขึ้นไปได้นะครับพอมันออกแรงดันมากๆลำต้นของต้นกล้วยมันเกิดอะไรขึ้นปลีแตกใช่ไหมครับปลีของกล้วยหรือเครือมันก็สามารถที่จะแทงออกมาข้างๆของลำต้นได้นะครับอภิปรายหลังศึกษาบทความนะครับกล้วยที่ออกเครือกลางลำต้นเกิดจากต้นกล้วยเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วพร้อมที่จะตกเครือออกผลนะครับแต่ปรากฏว่าแกนกลางลำต้นหรือส่วนยอดได้รับอันตรายนะครับ จากการถูกทำลายโดยสาเหตุต่างๆอย่างเช่นหนอนหรือแมลงกัดนะครับอันนี้คือกลุ่มที่4เขาตอบมานะครับหรือมีสิ่งอื่นใดมาปิดกั้นแกนกลางของกล้วยเอาไว้ก็คือกลุ่มที่5ตอบมานะครับช่อดอกที่แทงขึ้นมาจากเงาใต้ดินมาเจอกับสิ่งที่กั้นเอาไว้นะครับจึงพยายามดันจนกระทั่งลำต้นปริแตกเป็นทางยาวนะครับให้หน่อหรือปลีกล้วยแทงออกที่รอยแผลด้านข้างของลำต้นนะครับใต้บริเวณจุดที่เกิดเหตุนะครับจากนั้นจึงเจริญเติบโตต่อไปได้ตามปกตินะครับอันนี้คือสาเหตุนะครับว่าทำไมเครือกล้วยถึงสามารถที่จะงอกออกมานะครับหรือแทงออกมาตรงกลางของลำต้นได้นั่นเองนะครับจากข่าวนะครับจะเห็นว่ากล้วยที่ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับเหมือนพืชชนิดอื่นๆโดยสังเกตได้จากการที่ต้นกล้วยมีจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นนะครับมีความสูงที่เพิ่มขึ้นขนาดของลำต้นใหญ่ขึ้นรวมถึงสามารถออกผลได้ด้วยอันนี้ก็คือหลักฐานนะครับที่บ่งบอกว่าต้นกล้วยนั้นก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เหมือนกับต้นพืชชนิดอื่นด้วยนะครับคำถามชวนคิดเราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับบทความที่เราได้อ่านเป็นบทความเกี่ยวกับพืชชนิดไหนนะกล้วยใช่ไหมกล้วยสามารถเจริญเติบโตได้หรือไม่ได้นะครับโดยที่เราสามารถสังเกตได้จากอะไรบ้างนะขนาดใบขนาดลำต้นความสูงจำนวนใบใช่ไหมครับอันนั้นคือการเจริญเติบโตนะครับพอเจริญเติบโตไปเรื่อยๆกล้วยก็สามารถออกผลให้เราสามารถที่จะนำไปทำอะไรได้บ้างกล้วยผลของกล้วยเราไปทำอะไรรับประทานใช่ไหมครับทีนี้ครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนต่อว่าเราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเอาไปทำอะไรได้บ้างการเจริญเติบโตของพืชไปการไปในเรื่องของการค้าขายมีอะไรอีกไหมทำอาหารเอาไปให้ความรู้มีไหมอีกไหมอันนี้คือตัวอย่างคำตอบใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันจากการที่จะทำกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมการเจริญเติบโตของพืชมีประโยชน์อย่างไรนะครับกิจกรรมนี้ทำอย่างไรนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับร่วมกันทำอะไรร่วมกันทำกิจกรรมโดยการเขียนคำตอบในประเด็นการนำความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชไปใช้ประโยชน์ลงบนกระดาษชาร์ตที่ครูมีให้นะครับหรืออาจจะเป็นกระดาษชนิดอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับว่ามีกระดาษชนิดไหนก็สามารถนำมาใช้ในการทำกิจกรรมได้นะครับโดยระหว่างที่ทำกิจกรรมนักเรียนภายในกลุ่มนะครับเดียวกันเนี่ยจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ครูมอบหมายให้และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนประเด็นที่ครูมอบหมายให้ยาวไหมไม่ยาวเนาะนะครับก็คือการนำความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชไปใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องทำคือเราจะต้องระดมความคิดกันว่าเราจะสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับกิจกรรมนี้มีไหมเดี๋ยวจะหลังจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปเดี๋ยวจะมีการสุ่มนำเสนอด้วยนะครับจะได้นำเสนอที่บริเวณหน้าห้องเรียนเนาะถ้าไม่มีคำถามนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้แล้วหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการระดมความคิดเห็นแล้วก็เขียนลงไปบนกระดาษชาร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนในการนำเสนอหน่อยครับกลุ่มไหนก่อนกลุ่ม6กลุ่ม6นะครับเดี๋ยวฟังกลุ่ม6ก่อนนะครับกลุ่มอื่นถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้นะครับขอเชิญกลุ่ม6ได้เลยครับ
1: ตรงไหน
0: ตอนนี้กลุ่มที่6พร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตั้งใจฟังการนำเสนอผลงานของเพื่อนด้วยนะครับถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: การนำความรู้การเจริญเติบโตของพืชไปใช้ในประโยชน์1นำไปค้าขายส่งออกต่างประเทศและประกอบอาชีพ2ให้ความรู้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้3รับประทาน4ใช้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และนำไปใช้ในการเกษตร5นำไปประกอบอาหารเพื่อให้เป็นอาหารหรือขนมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นของกลุ่มที่6ขอเชิญที่โตได้เลยครับกลุ่มไหนต่อไปมีอีกไหมกลุ่ม5กับกลุ่ม4กลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม4ก่อนมากลุ่ม4เชิญได้เลยครับแล้วก็ต่อด้วยกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่4เชิญข้างหน้าได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถที่จะออกมานำเสนอผลงานให้เพื่อนๆปลายทางด้วยกันฟังได้เลยนะครับกลุ่มที่4เขามาแล้วนะครับเชิญได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่4บ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับฝั่งนู้นก็ได้ครับโอเคตอนนี้กลุ่มที่4พร้อมแล้วนะครับตั้งใจฟังกลุ่มที่4ด้วยเชิญกลุ่มที่4ได้เลยครับ
3: 1นะครับสามารถนำไปสร้างรายได้ครับ2นะครับสามารถเพิ่มจำนวนของพืชได้ครับ3นะครับนำไปประกอบอาหารเช่นกล้วยบวชชีครับ4นะครับนำไปให้ความรู้กับคนที่ยังไม่มีความรู้ครับ5นะครับนำลำต้นเป็นที่อยู่อาศัยครับ6ครับนำไปเรียนรู้ในเรื่องพืชครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่5เชิญได้เลยครับกลุ่มที่5มาขออีกสัก1กลุ่มนะครับกลุ่มที่5เขาจะสามารถระดมความคิดเห็นแล้วได้ความคิดเห็นอะไรบ้างนะครับหลังจากที่ทำกิจกรรมผ่านมานะครับโอเคเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วสามารถนำเสนอได้เลยนะครับ
4: การนำความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชไปใช้ประโยชน์นะครับด้านที่1 นะครับด้านโภชนาการครับด้านที่2 นะครับด้านการเกษตรครับด้านที่3 นะครับด้านการค้าขายครับและด้านที่4 ครับด้านสุขภาพครับ
0: อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมแต่ละด้านไปทำยังไง
4: ด้านโภชนาการนะครับสามารถนำไปประกอบอาหารได้ครับด้านการค้าขายนะครับนำไปประกอบอาชีพได้เป็นรายได้ครับด้านการเกษตรนะครับปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้นครับส่วนด้านสุขภาพนะครับตามหลักโภชนาการแล้วในหัวปีอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารเกลือแร่วิตามินต่างๆโดยเฉพาะธาตุเหล็กครับไปบำรุงเลือดและเพิ่มน้ำนมครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับโอเคเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะครับได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากที่กลุ่มที่4กลุ่มที่5และกลุ่มที่6ซึ่งเขาเป็นตัวแทน

0: ในการนำเสนอนะครับเขาได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมผ่านไปนะครับก็จะเห็นว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆประเด็นใช่ไหมอย่างเช่นการค้าขายนะครับก็คือหลังจากที่เราศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชแล้วนะครับอย่างเช่นต้นกล้วยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือจะได้ผลของกล้วยออกมาใช่ไหมก็สามารถนำผลของกล้วยนั้นไปค้าขายได้นะครับหรือด้านการเกษตรก็สามารถปรับปรุงพันธุ์ของพืชแต่ละชนิดที่เราปลูกให้มีความเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการได้นะครับหรือเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้นำเสนอผ่านไปเรามาอภิปรายหลังการทำกิจกรรมดูนะครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับการศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของพืชนะครับเป็นพื้นฐานของการเรียนวิทยาศาสตร์และประโยชน์ต่อมนุษย์นะครับทั้งในด้านการเกษตรอย่างเช่นการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชด้านสิ่งแวดล้อมการที่เราเข้าใจกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถนำความรู้นะครับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการเจริญเติบโตของพืชนะครับสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับการศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของพืชนะครับเป็นพื้นฐานของการเรียนวิทยาศาสตร์และก็ประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในด้านการเกษตรอย่างเช่นการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์นะครับให้เหมาะสมตามที่เราต้องการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับการที่เราเข้าใจกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับโอเคผ่านไปนะครับมีคำถามไหม
1: ไม่มี
0: เนาะโอเคถ้าไม่มีนะครับเรื่องถัดไปที่เราจะมาเรียนนะครับก็คือเรื่องการแพร่เคยได้ยินไหมการแพร่บางคนเคยได้ยินนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง 1. ใบกิจกรรมที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารนะครับ 2. ใบงานที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสาร 3. ใบความรู้ที่1สารละลาย 4. ใบงานที่2การแพร่ของสารและ 5. ใบความรู้ที่2การแพร่ของสารนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับอ่ะเอาล่ะวันนี้ไม่มีคำถามนะครับถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10 ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่น

0: ะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
1: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
0: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
1: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: bingo card, right? Okay, can you show me? Can you show me the bingo card? Yeah, that's right. ทุกคนนะคะจะได้รับตารางบิงโกนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดไม่มีตารางบิงโกก็สามารถวาดตารางได้นะคะโดยคุณครูขอให้แบ่งเป็นทั้งหมด16ช่องนะคะ16ช่องนั่นเองวันนี้เรามีคำศัพท์12คำนะคะที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งนักเรียนจะได้เติมคำศัพท์ลงไปทั้งหมด12คำแต่ในช่องมีทั้งหมดกี่ช่องนะคะ16แปลว่าอีก4ช่องจะให้ทำอะไรเดี๋ยวที่เชิญจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเค everyone are you ready
1: yes
0: okay let's take a look at our vocabulary วันนี้นะคะมีคำศัพท์มานำเสนอถึง12คำโดยที่ที่เชิญจะเริ่มจากการให้นักเรียนฟังเสียงคำศัพท์เหล่านั้นและนักเรียนออกเสียงทีละคำนะคะจากนั้นนักเรียนสามารถเลือกเขียนลงไปในตารางช่องไหนก็ได้นะคะวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยดวงด้วยว่าใครจะเป็นคนที่บิงโกก่อนนะคะคำศัพท์มี12คำแปลว่าเหลืออีก4คำเป็นช่องว่างๆถูกต้องไหมนักเรียนสามารถเลือกคำศัพท์เบิ้ลได้นะคะถึง4จุดด้วยกันแต่จะเบิ้ลได้แค่คำละ1เท่านั้นนึกออกไหมนักเรียนอาจเลือกคำแรก2ครั้งตรงไหนก็ได้2ตำแหน่งนะคะเพื่อให้มันครบทั้งหมด16ช่องนั่นเองโอเค everyone are you ready for the lesson okay let's start the first one you have to listen first and then you can repeat it okay okay the first
2: honest
0: one more time
2: honest
0: the next one okay you can write down the first word honestนักเรียนสามารถเขียนตรงช่องไหนก็ได้นะคะช่องไหนก็ได้เพื่อที่เราจะมาทำกิจกรรมบิงโกกันนะคะเขียนเลยเขียนให้เร็ว I give you like 3 seconds ให้เวลา3วินะคะในการเขียนโอเค Can I move to the next word ไปต่อได้ไหมคะโอเค The second
2: brave
0: Okay, one more time.
2: Brave.
0: Saying F. The V. Brave. Okay, write down the word. Write the brave down. เขียนลงไปเลยค่ะช่องไหนก็ได้นะคะ Okay. ใครที่ทราบความหมายของคำศัพท์อยู่แล้วนักเรียนก็สามารถเขียนไว้ได้แต่ถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันภายในวันนี้เลยนะคะต่อไป the third one
3: kind
0: okay one more time
1: kind
0: that's right write down kind แล้วนักเรียนชอบคำศัพท์คำไหนเป็นพิเศษนะคะก็เลือกเบิ้ลได้เบิ้ลได้4คำนะคะอย่าลืมแต่คำละ1ครั้งนะโอเคไหมโอเค Are you ready for the next word? Yes or no?
1: Yes.
0: The next word is
3: anxious.
0: Okay, one more time.
1: Anxious.
0: Okay, write down. Anxious. เขียนลงไปเลยค่ะเราเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเขียนคำศัพท์ลงไปได้เลยวาดตารางทั้งหมด16ช่องนะคะช่องละ4นะคะ4แถวด้วยกันโอเค I will move to the next one listen carefully
2: bad tempered
0: okay one more time
1: bad tempered
0: that's right okay write down the bad tempered on your card okay let's think about the meaning นักเรียนสามารถคาดเดานะคะความหมายของคำศัพท์แต่ละคำได้ล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องกับที่นักเรียนจำได้หรือเปล่านะคะ Okay. Can I move to the next one? The next word is easier.
4: Tidy.
1: Tidy.
0: One more time. Tidy.
1: Tidy.
0: Okay, that's right. Write down tidy. Okay. Tidy. Next, can I move to the next one? Yes.
4: Creative.
1: Creative.
0: One more time.
4: Creative.
1: Creative.
0: Creative. Creative. ถูกต้องนะคะ That's right.
4: Creative.
0: Creative. That's right. Write down the creative one. Creative. That's right. Okay. Have you finished? เรียบร้อยนะคะ Next one.
4: Cheerful.
0: Okay, one more time.
4: Cheerful.
1: Cheerful.
0: That's right. ตัวสีแดงจะเป็นตัวที่เราเน้นหนักนะคะ Cheerful. เวลาที่คุณครูเน้นตัวสีแดงให้นักเรียนก็ใช้ปากกาแดงนะคะหรือว่าปากกาสีที่ต่างกันขีดเอาไว้ก็ได้เป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าเราต้องเน้นหนักที่ตรงไหนเนาะโอเค Can I move to the next word? Can I? Okay, thank you.
5: Generous.
0: Okay, one more time.
5: Generous.
1: Generous.
0: Generous. Okay, write down generous. Okay, I will move to the next word. Everyone, listen carefully.
4: Stubborn.
1: Stubborn.
4: Stubborn.
1: Stubborn.
0: Good job, guys. Write down, write down. Stubborn. Okay. Okay. Next.
5: Thoughtful.
0: One more time.
5: Thoughtful.
0: Thoughtful.
1: Thoughtful.
0: Yeah. Thoughtful. Thoughtful. That's right. And the last word is?
5: Mean.
1: Mean.
0: Yeah. Mean.
5: Mean.
0: That's right. Okay. Everyone, could you please copy all of these words on your card and repeat only four words.นักเรียนสามารถเลือกคำที่ซ้ำกันได้ทั้งหมด4คำนะคะเพื่อให้ตารางเนี่ยครบทั้งหมด16คำด้วยกันนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสนะคะในการบิงโกมากขึ้นนะคะให้เลือกนะคะเขียนซ้ำได้คำไหนที่เราชอบนะคะคำละ2ช่องนะคะให้ได้ครบ4คำนั่นเองโอเคนักเรียนปลายทางนะคะเขียนเสร็จหรือยังเอ่ยนะคะเพื่อนๆต้นทางใกล้จะเสร็จแล้วโอเคโอเค everyone could you please answer me the question have you ever heard about this word who knows the meaning of the word ใครรู้จักความหมายของคำศัพท์เหล่านี้บ้างมีคำไหนที่พวกหนูเคยใช้บ้างคะมีไหม have you ever used onusDo you know what it means? Honest? No, not yet. Okay. Brave. What about brave? Who knows the meaning of brave? Brave. What is it? กล้าหาญถูกต้อง What about kind? Very good. Kind.
6: ใจด
0: ี ใจดี Very good. What about next word? Which word?
6: Tidy.
0: Tidy. What is it? Tidy.

0: ต่อไปนะคะเราจะทำการเล่นกิจกรรมบิงโกนะคะผ่านกิจกรรม Let me guess นะคะ Look at the picture all of the people and what you think about what are they like what are they like คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลองสังเกตดูภาพคาแรคเตอร์แต่ละตัวนะคะของตัวการ์ตูนเหล่านี้นักเรียนคิดว่าแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะวิธีการถามลักษณะนิสัยนะคะเราสามารถถามได้ว่า What are they like พวกเขาเนี่ยมีนิสัยอย่างไรนะคะสิ่งที่อยู่ภายในลักษณะนิสัยอย่างไรนักเรียนสามารถบอกนิสัยผ่านคนจากภายนอกได้หรือไม่ได้ไหมเราตัดสินได้เลยไหมคะว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนไม่ดีผ่านการมองเห็นแค่ด้วยสายตาเท่านั้นไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคำศัพท์ที่หนูๆ นะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยได้เขียนลงไปจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองทายกันนะคะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีนิสัยอย่างไรโอเค I will start with the first okay I will show you this lady she said I share everything that I haveBecause I believe that sharing is caring. Okay, everyone, let's read it. I share everything that I have because I believe that sharing is caring. What do you think about her? What is she like? นักเรียนคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรเป็นคนแบบไหนเอ่ยShe thinks sharing is caring. การแบ่งปันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความห่วงใยมีน้ำใจนะคะประมาณนั้นนักเรียนคิดว่าคนคนนี้นิสัยเป็นอย่างไรเป็นคนใจดีเดี๋ยวเราลองดูซิว่าคำศัพท์คำไหนนะคะที่ตรงกันกับในตารางบิงโกของเรานะคะโอเค What is her name?
1: Linda.
0: Linda. Her name is Linda. Linda is a generousperson โอเคพวกเราก็การที่คำว่า generous นะคะ generous ของนักเรียนอยู่ตรงไหนก็กากระบาดลงไปเลย generous ค่ะ Linda is a generous person because she thinks that sharing is caring นะคะแปลว่า Linda เนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างนั่นเองนะคะ generous แปลว่าใจกว้างนักเรียนเขียนความหมายเอาไว้ด้วยก็ได้นะคะใจกว้างลองสำรวจดูว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนชอบแบ่งปันสิ่งต่างๆกับคนรอบข้างหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนแบบนั้นเราก็เป็น generous person I am a generous person everyone could you please read it after me after teacher I will read it for you first and then you repeat after me okayOkay, Linda is a generous person.
1: Linda is a generous person.
0: Very good. Next one. Next one. Amy. Amy said, I'm always worried before a test. I am always worried before a test. What does it mean worried?What does she feel? กังวล That's right. เขาเนี่ยมักจะกังวลเสมอเลยก่อนที่จะทำอะไรคะ A test. ใครมีความรู้สึกกังวลก่อนจะเข้าห้องสอบบ้างมีไหม Raise your hand. ใช่นะคะแสดงว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ตรงกับคำศัพท์อะไรนักเรียนลองหาดูนะคะในตารางที่นักเรียนเขียนคิดว่าจะตรงกับคำว่าอะไรเก็บคำตอบไว้ในใจเดี๋ยวที่ช่วยจะเฉลยให้นะคะว่าตรงกันหรือเปล่าให้เลือกหนึ่งคำในนั้นให้เลือกหนึ่งคำ What do you think นักเรียนปลายทาง What do you think I will show you this answer Amy is an anxious person Everyone repeat after teacher Amy is an anxious person louder Amy is an anxious person แสดงว่า anxious ก็คือคีย์เวิร์ดของ anxious คือคำว่า worry แปลว่าเขาเป็นคนเป็นยังไงคะขี้อะไรขี้กังวลนะคะเขามักจะกังวลนะคะเราเป็นคนขี้กังวลหรือเปล่า Are you an anxious person นักเรียนปลายทาง

0: ถ้าเราใช่นะคะก็กล้าลงไปเลยนะคะมีคำศัพท์อยู่ตรงไหนบ้างโอเค next look at this picture โอเค I am not afraid to speak in front of the class I am not afraid what is it ไม่อะไรคะไม่กลัวที่จะ speak in front of the class speak in front of the class ไม่คนที่ไม่กลัวที่จะพูดหน้าชั้นเรียนไม่มีความกลัวเลย What is he like What is he like that's right Billy is Billy's a brave person Everyone repeat after teacher again Billy's a brave person Everyone okay repeat after teacher okay Billy's a brave person ค่ะ Bingo okay you got 10 point 10 point คนที่ Bingo คนแรกนะคะได้10คะแนน10 point you can write 10 point at the corner of the your right okay มุมกระดาษนะคะขวามือเขียนคะแนนลงไปเลย10คะแนนในรอบแรกนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะที่ Bingo รอบแรก you got 10 pointsOkay, everyone, could you please repeat this sentence with me, okay? After me, after me. Billy's a brave person. Very good. Billy's a brave person. Who is a brave person? ใครเป็นคนที่กล้าหาญในห้องนี้มีไหม Raise your hand. มีหนึ่งคนถูกต้อง Burger, I agree with you. I think so. Next one. Look at this man.He said, I never share my toys. I say bad words. I never share my toys. And I say bad words. เขา never share. ไม่แบ่งปันของเล่นของเขาให้ใครเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำคือ I always say bad words. ฉันพูดคำหยาบด้วย What do you think? What is he like?คำไหนดีคะ Bad temper ใช่หรือเปล่า Robert is a mean person Robert's a mean person อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะความหมายประโยคเท่านั้นนะคะ Bingo โอเค Round 2 Bingo you got 9 Write down the 9ได้9คะแนนนะคะ At the same time นักเรียนปลายทางนะคะ The student on the LTV 7 you got 9 if you Bingo on theRound 2 okay? okay ตอนนี้อยู่ที่9คะแนนแล้วนะคะสำหรับคนที่บิงโกรอบที่2เดี๋ยวต่อไปจะเป็นกี่คะแนน8คะแนนต่อไป next what is her name Lucy I get angry a lot I get angry a lot what is it angry โกรธคนที่โกรธมากๆWhat is she like? What do you think? I heard this word. That's right. She, Lucy's a bad-tempered person. Everyone who is a bad-tempered person, ใครเป็นคนขี้โมโหบ้างมีไหมในห้องนี้เป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหเราต้องฝึกไม่เป็นคนขี้โมโหนะคะเราต้องใจเย็นใช่ไหมOkay, guys, could you please repeat after teacher? Can you? Are you ready? Okay. Lucy's a bad-tempered person.
1: Lucy's a bad-tempered person.
0: Okay, that's right. The next one. ยังไม่มีใครบิงโกต่อใช่ไหมคะ? ต่อไป. What is her name? What is her name? Sue.I never change my mind or listen to anyone. Mind ตัวนี้แปลว่าอะไร mind? Mind ความคิดนั่นเองนะคะ I never change my mind. ฉันไม่เคยเปลี่ยนความคิดของฉันเลย or listen to anyone. แล้วก็ไม่เคยฟังใครด้วยแปลว่าคนคนนี้เป็นอย่างไร What is she like? She Sue's a stubborn person. Bingo, okay.

0: Okay, you got eight. รอบนี้ได้8คะแนนนะคะเขียนลงไปเลย8
1: stubborn person
0: นักเรียนดูจากบริบทแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่า stubborn แปลว่าอะไร stubborn เขาเป็นคนดื้อรั้นนะคะ stubborn แปลว่าดื้อนะคะในห้องนี้มีนักเรียนดื้อไหมคะ who is a stubborn person เป็นคนกล้าหาญด้วยเป็นคนดื้อด้วยเก่งโอเคนะคะโอเค everyone repeat after teacher Sue's a stubborn person โอเค next one Jack I carefully think about other people and how to help them Jack เนี่ยจะคิดอย่างไตร่ตรองคิดอย่างระมัดระวังนะคะคิดอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับผู้อื่นและคิดว่าจะคอยช่วยเพื่อนๆยังไงจะช่วยผู้อื่นอย่างไรแปลว่าเขาเป็นลักษณะนิสัยอย่างไร What is he like What do you think Kind Jacks Okay you got 7 points Okay 7ก็คูณ2เข้าไปโอเค good job โอเค everyone repeat after teacher Jack's a thoughtful person That's right Jack's a thoughtful person Jack เป็นคนที่เป็นยังไงคะ thoughtfulนึกถึงผู้อื่นนั่นเองนะคะต่อไป What is her name Kate She said I'm truthful and I don't cheat or steal I am truthful and I don't cheat or steal What do you think I don't cheat or steal Steal คืออะไรคะ Steal What about cheatไม่เคยโกงไม่เคยขโมยของเลยนะคะเขาเป็นคนที่ truthful พูดความจริงด้วยแปลว่าเขาเป็นคนอย่างไรโอเค Kate an honest person What do you think about the meaning of this word นักเรียนคิดว่า honest แปลว่าอะไร honest
2: ไม่โกหก
0: ไม่โกงแล้วก็ไม่ขโมย That's right ซื่อสัตย์ in Thai นะคะซื่อสัตย์ honest Bingo รอบนี้โอเค you got 6 โอเค 6 โอเค How many words left เหลืออีกกี่คำคะเดี๋ยวไปดูกันต่อ What is her name everyone What is her nameTina บอกว่า I have a lot of imagination and draw new things every day. I have a lot of imagination and draw new things every day. What about the imagination? Imagination. Imagination. What is it? จินตนาการนะคะ Keyword คือคำว่าจินตนาการจะสอดคล้องกับคำศัพท์คำไหนคำไหนเอ่ย That's right Tina Tina a creative person Okay you got 5 คูณ2เข้าไปเลย Okay everyone repeat after teacher Guy you ready Okay Tina a creative personOkay, don't forget to pronounce S sound. Okay, Tina. มันมาจากคำว่า Tina is นะคะถ้าเราย่อก็เป็น Tina's a creative person. One more time. I can't hear these sounds. I can't hear S sound. One more time. Tina's a creative person.Okay, เหรียญทอง you have to repeat it, okay?

0: One more time. Tinas. Tinas. Don't forget to pronounce S sound, everyone. Tinas. A. Creative person. Very good. Next. What about this name? George. George. George. Okay, George. George บอกว่า I always help old people cross the road. เขามักจะช่วยคนชราเดินข้ามถนน. What is he like? What is he like? เขานิสัยเป็นอย่างไร? George. A kind person. Okay, kind. รอบนี้ให้20ไปเลยค่ะใช่20 you got 20 โอเคได้อ๋อ sorry okay everyone repeat after teacher พอแล้วนักเรียนยังไงนักเรียนก็จะต้องได้คำศัพท์ทุกคำอยู่แล้วถูกต้องไหมคะโอเคโอเค everyone repeat after teacher George a kind person Okay, don't forget to pronounce S sound, okay? George a kind person. Or you can say George is a kind person, it's okay. If you want to make it short, just George. Or George is okay, okay? Both. Next. What is his name? Paul. I always make people feel happy because I am pleasant and enjoyable. เขาเนี่ยมักจะทำให้คนอื่นมีความสุขนะคะคนรอบข้างมีความสุขเพราะเขาเป็นคนที่เป็นยังไงคะThis word, that's right. Paul's a cheerful person. Everyone, repeat after teacher.Pause. One more time. Pause. A cheerful person. Pause. A cheerful person. Okay, good five. Can you repeat after teacher again? Pause. A cheerful person. That's good.I think it's the last one, maybe. Jim. Oh, my desk is always clean and neat. My desk is always clean and neat. โต๊ะเรียนของฉันเนี่ยสะอาดและเรียบร้อยตลอดเวลา that's right. He's tidy. He's a tidy person. Jim's a tidy person. Everyone, Jim's a tidy person.That's right. Okay, นะคะคำศัพท์ทั้งหมดไปแล้วนะคะเช็คดูนะคะว่านักเรียนได้เขียนความหมายนะคะของคำศัพท์หรือเปล่าเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้คำศัพท์ในบิงโกนะคะสำหรับการทำกิจกรรมต่อไปด้วยนะคะโอเครวมคะแนนให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนนะคะอยากจะถามในกรณีที่นักเรียนอยากจะถามว่าคนคนนี้นิสัยเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนสามารถถามได้ว่า What is he like Everyone repeat after teacher What is he like
1: What is he like
0: What is she like
1: What is she like
0: Okay one more time What is she like
1: What is she
0: โอเค what is she like นะคะเขาเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรถ้าเราอยากจะบอกนิสัยของคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวของเราบอกได้2แบบด้วยกันนะคะโดยแบบที่1 he or she is ตามด้วยคำศัพท์คำนั้นได้เลยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือใช้ he or she is ตามด้วย article ก่อนนะคะแล้วก็บอกลักษณะนิสัยแล้วก็เติมคำว่า person นะคะ

0: มือนที่เราบอกว่า Jim is a tidy person จำได้ไหมนะคะถ้าเรามีคำนามอยู่ด้านหลังเราจะต้องใส่ article แล้วค่อยวางลักษณะนิสัยลงไปเพราะคำศัพท์นะคะที่บอก personality ทั้งหมดที่อยู่ในบิงโกคือ adjective นะคะหรือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์นะคะจะตามหลัง verb to be หรือนำหน้าคำนามเสมอนะคะสามารถใช้ได้2แบบนะคะโอเค everyone take a look at our worksheet today we have only one worksheet right เรามีแค่ worksheet ใบเดียวนะคะวันนี้สำหรับใบงานที่12นะคะชื่อว่า what's your family like เขาไม่ได้ถามว่าครอบครัวของเราชอบอะไรแต่เขาถามว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะได้ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยนะคะนำมาสร้างประโยคกันนะคะดูตัวอย่างก่อนเลยนะคะEveryone look at the instruction. Instruction คือคำสั่ง Complete the sentences about your family. เราจะต้องเขียนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับครอบครัวของเราเนี่ยให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะคะโดย Everyone look at the example first. ทุกคน eyes on me. Everyone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Thank you. Include you, student on the LTV 7.นักเรียนปลายทางนะคะอยู่กับคุณครูก่อนนะคะดูที่ตัวอย่างก่อน example เราจะบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวเราได้อย่างไรอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้นะคะบอกว่า my sister is friendly and kind อันนี้เป็นการบอกลักษณะนิสัยได้หรือยังบอกได้แล้วนะคะหรือแบบที่สองนะคะ she is a friendly and kind personอย่างที่คุณครูบอกไปข้างต้นนะคะจะมีความหมายเหมือนกันมีความต่างแค่ตำแหน่งของคำศัพท์ด้วยความที่ว่าคำศัพท์ที่บอกลักษณะนิสัยเป็นคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์จะตามหลัง verb to be นะคะ verb to be คืออะไรเอ่ยมีอะไรบ้าง is am and are นะคะคำคุณศัพท์ตามหลัง verb to be หรือกรณีที่นักเรียนเติมคำว่า person ลงไปมันเป็นคำนามถูกไหมคำคุณศัพท์ก็สามารถวางหน้าคำนามได้เหมือนกันแต่เมื่อมีคำนามต้องไม่ลืมใส่ article ให้เท่านั้นเอง She is a friendly and kind person เราจะใช้คำคุณศัพท์2ตัวในการบอกลักษณะนิสัยต่อ1คนนึกออกไหมคะเขามีนิสัยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ My sister is friendly friendly คืออะไรเอ่ย friendly เป็นมิตรนะคะ friendly คือคนที่มีความเป็นมิตรนะคะ kind ใจดีนะคะก็จะเป็น2คำซึ่งสามารถนำมาเติมได้เหมือนกันเลยเพื่อให้นักเรียนสังเกตว่าเราสามารถพูดได้2ลักษณะนะคะพูดได้ทั้ง2ประโยคโอเค guys let's see your worksheet คำข้อมีข้อ1ถึงข้อ5นะคะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า my อะไรคะ my father นักเรียนต้องบอกลักษณะนิสัยของคุณพ่อและ1คนข้อที่2 yourmother นะคะในใบการเขียนว่า my mother is เราก็ใส่ลักษณะนิสัยลงไปคำศัพท์อยู่ในไหน bingo หรือถ้านักเรียนมีคำอื่นที่นักเรียนรู้จักก็นำมาใช้ได้เช่นกันนะคะส่วนข้อ3 4 5ก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนอยากจะบอกนิสัยของใครนะคะซึ่งเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นเพื่อนเราก็ได้โอเค do you understand okay if you understand time to you okay everyone take your time

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Everyone, put your pen down. Okay, วางปากกาก่อนเลยนะคะ Okay. เขียนข้อมูลบันทึกข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มเดินลงไปถามนะคะว่าเชอร์คิดเอาไว้แล้วว่าจะถามใครดีนะคะเดี๋ยวเชอร์จะถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนในครอบครัวนะคะเดี๋ยวอยากให้นักเรียนทบทวนโดยการอ่านพร้อมกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการเทสเสียงนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ Student on DL TV 7 can you read it together my perfect okay I going to move to group 2 firstGroup 2. I'm going to ask the leader of the class. คุณจะถามหัวหน้าก่อนเลยนะคะ ใครดีนะ Okay. Are you ready? Stand up, please. Stand up, please. Okay. Okay. What is your name?
1: My name is Nontapat Nyongam. My nickname is Ping Pong.
0: Okay, Ping Pong. What is your father like?
1: My father is brave and generous.He is brave and generous person.
0: Okay, very nice of you. Clap your hand for your friend. Thank you. And then I'm going to move to the handsome guy in the class, Rifle. Everyone, welcome Rifle. Okay. Rifle, can I ask you some questions? Only one question. Okay. What is your mother like?
2: My mother is tidy and kind. She is a tidy and kind person.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good. Thank you. And I'm going to find the beautiful lady for today, Patty. Okay, are you ready? Have you got any brothers or sisters?
3: Yes, I have one brother.
0: Okay, what is your brother like?
3: My brother is brave and thoughtful. He is a brave and thoughtful person.
0: Okay, can you say it again? Brave, not be brave.
3: Brave.
0: Okay, one more time.
3: My brother is

0: brave and thoughtful. He is a brave and thoughtful person.
1: Okay, everyone, clap your hand for all your friends. Good job. นักเรียนทำได้ดีมากเลยนะคะเชื่อว่านักเรียนคนอื่นก็สามารถพูดได้เหมือนกันแต่ว่าคุณครูอยากให้สลับกันนะคะได้นำเสนอนะคะจะได้ฝึกภาษามากขึ้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอยากไปฟังด้วยตัวเองมากเลยว่านักเรียนตอบได้หรือเปล่านะคะหวังว่านักเรียนจะตอบได้นะต่อไปนะคะเราจะมาแรปอัพกันนะคะวันนี้เราได้คำศัพท์หลายคำเลยนะคะซึ่งเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยนะคะนักเรียนมาทบทวนกันว่านักเรียนออกเสียงกันได้ทุกคำหรือเปล่าคำแรกเลยค่ะ honest มันมาทำ honest brave kind tidy very good anxious creative bad-tempered cheerful and thoughtful very good คำพวกนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์สามารถนำมาเติมหลัง verb to be หรือนำหน้าคำนามได้นะคะเหมือนที่แบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนักเรียนสามารถไปทบทวนเพิ่มเติมหรือหาคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยมาใช้อีกได้นะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะโอเค next lesson I will talk about describing people okay and the thing that you have to prepare the handout and the worksheet from www.dltv.ac.th นะคะนักเรียนสามารถเตรียมใบงานไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะตามเว็บไซต์ของเรานะคะโอเค everyone are you happy today
2: Yes.
1: Thank you so much. I hope you're happy with English class with me. Okay, see you next time. Have a nice day. Bye bye.
3: Thank you, teacher.
2: Thank you, teacher.
1: Thank you, everyone. See you later.

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทําด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทําหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่ค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อย

0: ่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกัมมันถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับวันนี้เราจะขึ้นในหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องของการอ่านทำนองสนออีกเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายจำได้ไหมครับว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นคุณครูได้มีการฝึกพวกเราอะไรไปบ้างครับเราได้ทำอะไรไปครับใช่เรามีการฝึกการอ่านเว้นวรรคเรามีการทำอะไรอีกครับทบทวนเรื่องของที่มาของบทร้อยกรองใช่ไหมครับแล้วก็มีการได้อ่านตัวอย่างบทสาธุศักดิ์จากวรรณคดีเรื่องกาบพระชัยสุริยาโดยแบ่งเป็น2ทำนองใช่ไหมทำนองที่1คือทำนองที่เป็นทำนองสนอก็คือเป็นทำนองแบบการอ่าน

0: กาพย์ยานี11กับแบบที่2คือทำนองแบบการอ่านโอเอวิหารรายซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้เนี่ยแยกได้หรือยังว่าเมื่อมีคนอ่านเราสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเป็นทำนองแบบไหนตอนนี้แยกได้หรือยังแยกได้แล้วนะปลายทางครับปลายทางแยกได้หรือยังครับว่าเวลาเราได้ยินกระบวนการอ่านทำนองสนอแบบที่เป็นทำนองกาพย์ยานี11กับแบบที่เป็นโอเอวิหารรายเนี่ยเวลานักเรียนได้ยินนักเรียนสามารถแยกได้หรือไม่ว่าทำนองแบบนี้เรียกว่าอะไรและนอกจากนี้คุณครูจำได้ว่าพอเราสอนไปสักพักหนึ่งแล้วมีการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสำคัญอย่างคือการทำอะไรทำอะไรครับใบขนาดนี้ตอบไม่ได้นี่น้อยนะครับเป่ายิงฉุบเพื่อแลกบทบาทหน้าที่กันโดยผู้ที่ชนะก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินส่วนผู้ที่ไม่ชนะก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อ่านแล้วก็กลุ่มใดที่สามารถปฏิบัติการอ่านได้จบก่อนก็สามารถสลับหน้าที่จากผู้ประเมินเป็นผู้อ่านได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าในใบงานในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นคุณครูจำได้ว่าทำไมครับมีการพูดถึงเรื่องของเกณฑ์การประเมินซึ่งพวกเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ฝึกกระบวนการออกแบบจากหน่วยที่ผ่านมาแล้วแล้วก็วันนี้ได้เอาทักษะที่เราฝึกนั้นมาใช้ในการประเมินเพื่อนเพื่อแจ้งเพื่อนไปว่ากระบวนการอ่านเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างและในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่1นะครับวันนี้เรื่องสนอเสียงสำเนียงหวานเดี๋ยวไปดูกันว่าสำเนียงจะหวานแบบไหนอย่างไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนักเรียนพร้อมที่จะอ่านจุดประสงค์พร้อมกันไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: สอบียาของบุตรลอยลมนิจจาติสเกตา
0: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: ร่วมกิจกรรมการอ่านบทลอยลมนิจจาติสเกตา
0: วันนี้จุดประสงค์ก็จะเป็นหลักๆในเรื่องของการบอกนิยามแล้วก็การฝึกทักษะกระบวนการอ่านแบบทำนองสนอแล้วก็ทำนองโอเอหรือโอเอวิหารรายได้และร่วมกิจกรรมนั่นคือครูก็จะประเมินในกระบวนการที่นักเรียนนั้นระดมความคิดหรือว่าทำงานกลุ่มว่าวันนี้แต่ละกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับอยากจะฟังคำตอบที่เราได้ผ่านกระบวนการอ่านมาในหลายๆครั้งแต่รอบนี้คุณครูจะให้พวกเราได้ใช้ไมโครโฟนในการตอบให้กับปลายทางให้ฟังนักเรียนดูตัวอย่างดีๆนะกิจกรรมชวนคิดวันนี้คุณครูมีตัวอย่างคำถามว่าบทร้อยแก้วขออภัยครับบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะกลุ่มไหนเป็นตัวแทนตอบได้บ้างครับเริ่มมองหน้ากันแล้วนะครับเริ่มมองหน้าอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่6เป็นคนตอบครับเดี๋ยวใช้ไมโครโฟนตอบให้กับปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
2: บท109เป็นความเรียงยาวๆค่ะส่วนบท100กองเป็นคำที่มีการอ่านออกเสียงที่ไพเราะค่ะแล้วก็แบ่งวรรคได้ชัดเจนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยครับมีใครอยากจะเสริมคำตอบจากเพื่อนกลุ่ม6เพิ่มเติมอีกไหมครับในมุมมองของพวกเราหรือว่าเห็นพ้องเหมือนเพื่อนครับเห็นพ้องเหมือนเพื่อนใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เพื่อนได้ตอบมาเพื่อนเนี่ยบอกเราว่าบทร้อยแก้วเป็นความเรียงยาวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นบทร้อยกองเพื่อนบอกว่าอะไรครับเก่งมากเป็นคำที่แบ่งวรรคตอนที่ถูกต้องแล้วก็มีการเล่นเสียงจริงๆแล้วในการศึกษาเรื่องของบทร้อยกองนะครับอยากจะแจ้งพวกเราให้ทราบก่อนว่าณวันนี้ที่เรามีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็บ่งชี้ได้ว่าเมืองไทยของเรานั้นมีการเล่นเสียงมีการพูดคำคล้องจองมานานแล้วจากในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าคุณครูมีการพูดถึงคำว่าเลื้อนในจารึกหลักที่1คำว่าเลื้อนตรงนี้ก็คือเป็นการขับร้องแบบนี้ครับเป็นต้นนะฮะเป็นการพูดเป็นทำนองแบบนี้ทีนี้จากตรงนี้เนี่ยนักวิชาการก็มีการสันนิษฐานว่า

ในเมืองไทยของเราเนี่ยมีการรับเอาวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาด้วยจึงทำให้ปรากฏชนิดของบทร้อยกรองหลายชนิดนักเรียนฟังนะในบรรดาบทร้อยกรองที่คาดกันว่าเก่าแก่ที่สุดคือร่ายรอเรือไม่เอกสระอายอยักษ์ร่ายคืออะไรครับร่ายนั้นนักวิชาการสันนิษฐานกันว่าเป็นคำชนิดหนึ่งที่เก่าแก่มากสมัยก่อนนั้นให้เพียงแค่ผู้ชายอ่านเท่านั้นไม่ให้ผู้หญิงเป็นคนอ่านเพราะอะไรครับเพราะสังคมการศึกษาสมัยก่อนต้องเข้าใจว่าผู้ชายนั้นจะต้องไปเรียนหนังสือที่วัดส่วนผู้หญิงนั้นจะต้องเรียนรู้จารีตเรียนรู้ขนบแล้วก็เรียนรู้เรื่องการครองเรือนแต่ในปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปหรือยังครับ เปลี่ยนไปแล้วทั้งหญิงและชายนั้นสามารถได้รับโอกาสทางการศึกษาแบบเสมอภาคกันฉะนั้นสมัยก่อนร่ายนั้นจะให้ผู้ชายเป็นผู้อ่านและผู้ชายตรงนี้ไม่ใช่ใครก็ได้นะแต่ผู้ชายตรงนี้คืออะไรครับคือคนที่มีความรู้และได้รับการศึกษาและได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มาทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าวรรณคดีเรื่องใดเป็นร่ายก็จะพบว่าเป็นวรรณคดีที่เก่ามากๆเช่นเก่ากว่าอยุธยาเป็นต้นมาฉะนั้นตอนนี้แม้ณเวลานี้เนี่ยพวกเราจะบอกกันว่าวรรณกรรมที่พบหรือวรรณคดีที่พบที่เก่าแก่ที่สุดตอนนี้คือศิลาจารึกหลักที่1ใช่แต่ถ้าในวันหน้าณวันนี้นะเอาวันนี้ก่อนนะวันนี้เป็นอย่างนี้แต่ในวันหน้ามันอาจจะมีการค้นพบหลักฐานใหม่เนี่ยความหมายก็อาจจะแปลเปลี่ยนไปก็ได้ทีนี้ครับวรรณคดีเก่าๆที่มันเป็นร่ายเช่นเรื่องอะไรเช่นลิลิตองค์การแช่งน้ำวรรณคดีเรื่องนี้ต้องเอามาเล่าให้ฟังอันนี้คุณครูก็อยากจะให้ที่อยู่ปลายทางนะครับรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยได้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่าไอ้วรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำเนี่ยนะฮะเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่เก่าแก่มากใช้ในการทำอะไรเราไม่ได้มาเน้นเรื่องนี้แต่ว่าพูดให้ฟังว่าในสมัยก่อนข้าราชการนะครับข้าราชการที่อยู่ในยุคตั้งแต่ก่อนอยุธยาลงมาเนี่ยเวลาจะไปปกครองตามหัวเมืองต่างๆต้องมาเข้าพิธีการสาบานตนทีนี้ในการสาบานตนเนี่ยคนที่ทำพิธีเนี่ยก็จะพราหมณ์จะทำพิธีในการประกอบพิธีกรรมในการสวดบทบางอย่างทีนี้บทที่สวดนั้นเขาใช้ร่ายในการสวดมีการวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าร่ายนั้นสมัยก่อนเป็นภาษาที่เอาไว้ติดต่อกับอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาตินั่นแปลว่าอนุมานได้ไหมว่าอาจจะหมายถึงผีวิญญาณหรือเทพเจ้าตามความเชื่อของลัทธินั้นๆเช่นเราเปล่งคำว่าโอมในที่นี้ก็เป็นการสดุดีถึงเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดู3พระองค์คือพระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์เรียกรวมกันว่าโอมแบบนี้เป็นต้นและพราหมณ์ก็จะสวดโดยใช้ร่ายในขณะที่สวดนั้นก็จะมีการตั้งเครื่องบวงสวงเครื่องพลีกรรมแล้วก็มีการเอาขันน้ำมนต์ใบใหญ่ๆเนี่ยลงมาโดยการเอาอุปกรณ์สำคัญคือพระแสงปไรวาสนะครับแล้วก็พระแสงอัคนิวาสคือมี3อาวุธนะครับพอสวดเสร็จก็จะเอาพระแสงเนี่ยแทงลงไปในน้ำแล้วก็คนซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อเสร็จจากพิธีกรรมแล้วเนี่ยน้ำที่อยู่ในโถเนี่ยจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และสมมติพวกเราทุกคนเป็นข้าราชการนะครับเขาก็จะส่งน้ำเนี่ยให้ดื่มโดยมีการแช่งเอาไว้ว่าถ้าข้าราชการคนใดที่กระทำตนได้ถูกต้องเหมาะสมอยู่ในจารีตไม่คดโกงน้ำนี้จะเป็นเหมือนพุทธคุณขอโทษน้ำนี้จะเป็นเหมือนคุณให้คุณกับตัวเองคือจะเสริมให้ตัวเองมีบารมีขึ้นอันนี้ตามความเชื่อย้ำนะครับต้นทางปลายทางว่าเป็นความเชื่อครูไม่ได้มาสอนให้เรางมงายนะแต่ถ้าข้าราชการคนใดคดโกงคิดคดทรยศต่อแผ่นดินน้ำนี้จะทำหน้าที่เหมือนกับยาพิษที่จะค่อยๆฆ่าเราให้ถึงแก่กรรมได้ใน3วันถึง7วันครูไม่ได้พูดเองนะคำว่า3วันถึง7วันคือมันมีปรากฏอยู่ในนั้นจริงๆเห็นไหมครับอันนี้แค่เรื่องคำว่าร่ายคำเดียวมันมีเรื่องราวเยอะไหมเยอะมากต่อมาคือร่ายไปแล้วใช่ไหมครับโครงครับโครงมันมีหลายแบบมากเช่นโครง2โครง3แต่ที่นิยมแล้วก็เห็นมากที่สุดคือเรื่อง

ครง4สุภาพจากวรรณคดีในระดับชั้นม.1เรื่องโครงโลกนิตไงจริงๆโครงมีอยู่หลายแบบนะฉะนั้นเราจะเจอโครง2สุภาพกับโครง3สุภาพได้ก็ต้องขึ้นม.ปลายก่อนเช่นวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายก็จะมีการเอาร่ายโบราณขึ้นก่อนจบด้วยโครง2สุภาพก็ได้นะครับอันนี้ก็ไปศึกษาได้ต่อไปร่ายไปแล้วโครงไปแล้วกาบครับ

0: จากวรรณคดีที่มาจากตัวคัมภีร์ด้วยชื่อคัมภีร์วุฒโตไทยมีตัวเลขกำกับเหมือนกับพวกกาบยานีเลยเช่นวิชุมมาราฉันมานวกฉันอินทระวิเชียนฉันพวกนี้เช่นวิชุมมาราฉัน8อินทระวิเชียนฉัน11ก็ทำให้รู้ว่าไอ้คำประพันธ์ชนิดฉันเนี่ยมันมีตัวคำกำกับอยู่กี่คำใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรครับกลอนก็จะมีทั้งแต่กลอน4กลอน6กลอนสุภาพหรือกลอน8รวมถึงคำประพันธ์ชนิดอื่นๆที่เพิ่งมาเกิดขึ้นในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันเช่นอาจจะเป็นประเภทกลบทก็มีฉะนั้นทำไมก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องนี้จึงต้องพูดให้ฟังฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่ทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าในร้อยกรองของไทยนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากนี่คือความงามทางภาษาอย่างหนึ่งที่ชาติอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีเท่าเราและด้วยความที่เราเนี่ยเป็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงทำให้มีตัวคำประพันธ์ชนิดต่างๆนั้นอยู่ในเมืองไทยเป็นจำนวนมากอาทิคำฉันเนี่ยก็มาจากการแลกเปลี่ยนจากทางอินเดียเป็นต้นนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของกาพระชัยสุริยาในส่วนของการอ่านกาพยานี11คุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังกันพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังวิดีโอฉบับแรกกันก่อนครับ
1: กาพระชัยสุริยาการอ่านออกเสียงกาพยานี11

0: เป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นการฟังเสียงจากคลิปวิดีโอแรกใช่ไหมครับเดี๋ยวไปต่อในคลิปวิดีโอที่สองกันเลยแบบแรกเป็นการอ่านแบบไหนครับใช่เป็นการอ่านแบบกาบยานี11ทำนองธรรมดาใช่ไหมทีนี้ไปดูกันต่อครับอันนี้เป็นทำนองอะไรครับใช่เป็นกาบพระชัยสุริยาแต่เป็นทำนองโอเอวิหารรายพร้อมไหมครับ
1: พร
2: ้
1: อม
2: พระชัยสุริยาการอ่านแบบทำนองกลอนสวดโอเอวิหารราย

0: อ่ะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้ฟังวิดีทัศน์หรือว่าวิดีโอที่คุณครูได้เอามาเปิดให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเป็นยังไงครับเป็นการอ่านกี่ทำนองใช่เป็นการอ่าน2ทำนองทำนองที่1ที่เราฟังคือทำนองอะไรใช่เป็นทำนองกาบยานี11อันที่2ล่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตนำนักเรียนต้นทางและปลายทางทบทวนเนื้อหาเรื่องของกาบยานี11นักเรียนครับกาบยานี11เอาเรื่องของบทเลยบท1มีกี่บาท
1: 2บาท
0: บาทละกี่คำ
1: 11บาท
0: บาท1แบ่งเป็นกี่วรรควักหน้าเท่าไหร
1: ่
0: วักหลังเท่าไหร
1: ่
0: บทหนึ่งจึงมีอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เคยศึกษาไปแล้วต่อเลยครับนักเรียนปลายทางต้องตามต้นทางให้ทันนะฮะเรื่องที่สองนะครับเรื่องของสัมผัสกาบยานีนั้นมีสัมผัสบังคับดังต่อไปนี้ครับ 2.1 เรื่องของสัมผัสนอกหรือสัมผัสระหว่างวักนักเรียนครับดูข้อที่1คำสุดท้ายของวักที่1ไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ครับของวรรคที
1: ่
0: ต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่2ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที
1: ่
0: 3เก่งมากครับสำหรับวรรคที่3และ4เป็นอย่างไร
2: ไม่
0: บ
2: ังค
0: ับ
2: ส
0: ั
2: มผ
0: ั
2: ส
0: แต่ถ้าไปทำไม
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3ต่อไปสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4
0: ก็จะทำให้มันเกิดความไพเราะยิ่งขึ้นต่อไป 2.2 สัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของบาทไหนครับไปทำอะไรครับ
2: ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบา
0: ท
2: แรก
0: ใช่ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปข้อแนะนำในการอ่านกาบยานี11จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างอ่านง่ายแต่มีหลักในการแนะนำเรื่องที่1คือ
1: แบ่ง
0: อย่างไรวรรคหน้าแบ่ง
1: 2
0: อ้าวขอชัดๆวรรคหน้าแบ่งเป็น
1: 2 1
0: 3 2 3วรรคหลังแบ่งเป็น
1: 3
0: 3เก่งมากต่อไปข้อ2การใส่ทำนองก็จะต้องเป็นอย่างนี้บาทเอกออกเสียงลง
1: ต่ำ
0: บาทโทออกเสียงวรรคต้นเสียง
1: สูง
0: เก่งมากต่อไปการใส่อารมณ์ในการอ่านการใส่กาบควรใส่อารมณ์สอดแทรกไปในบทที่อ่านเพราะต้องมีการตีความเราเรียนเรื่องการตีความมาแล้วใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ใช่เราเรียนเรื่องการอ่านตีความมาแล้วต้องตีความได้ว่าบทประพันธ์บทนั้นเป็นบทโกรธบทรักบทเสียใจหรือบทรำพึงรำพังฉะนั้นในการให้อารมณ์และความรู้สึกก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยสรุปแล้ววันนี้เนื้อหาเรามีเพียงเท่านี้แบบพอสังเขปและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสู่ช่วงของการลงมือทำจดจำได้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นทั้งผู้อ่านแล้วก็ผู้ประเมินใช่ไหมครับวันนี้ครับคุณครูก็จะมีเรื่องของใบความรู้แล้วก็ใบงานมาให้พวกเราดูครับนักเรียนดูไปที่ใบงานเลยครับหน้าตาของใบงานเป็นแบบนี้ครับคุ้นๆไหมครับ
3: ค
0: ุ้นใช่เดี๋ยวหน้าที่ของพวกเราวันนี้ครับขอทบทวนเรื่องของการแบ่งวรรคอีกครั้งเพื่อที่จะทำให้กระบวนการอ่านในวันนี้เกิดความถูกต้องที่สุดและฟังให้ดีครับ ขอเพิ่มกิจกรรมเข้าไปว่าเราขีดเนี่ยเราใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมครับขีดเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ครับ จะให้เราอ่านพร้อมกันทั้งห้องแล้วก็แบ่งเป็น2ทำนองทั้งทำนองสนอแต่วันนี้เน้นทำนองสนอก่อนนะแล้วก็ขอแถมไปด้วยทำนองแบบโอเอวิหารรายแล้วเดี๋ยวครูอาจจะเอาแบบนิทานเรื่องที่เราเคยอ่านกันตอนบทแรกๆจำได้ใช่ไหมครับหมุนครับเช่นสาธุงสาเออเออเออเออเอ้ยจะเหิงเหงยขอวายกลุ่มนี้ไปต่อเออเออเออเอ้ยพระเฮงเงยสีตายดูมือครูให้ดี มือของครูผายไปที่กลุ่มใดกลุ่มนั้นต้องรับต่อจากทำนองคนที่อยู่ในกลุ่มแรกให้ได้โอเคไหมครับอ่ะตอนนี้พร้อมทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ลงมือทำกิจกรรมก่อนครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้นำพวกเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันขีดในการแบ่งวรรคตอนในการอ่านใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากที่ในช่วงกลางของการศึกษาในวันนี้เนี่ยเราได้มีการชมวิดีโอการอ่านแบบ2ทำนองไปทำนองแรกเป็นทำนองอะไรใช่ทำนองสนอแบบการอ่านกาบยานี11และอีกทำนองเป็นทำนองอะไรครับ
1: เ
0: ป็นทำนองโอเอวิหารรายวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางครับอ้าวต้นทางนั่งตัวตรงๆครับปลายทางนั่งตัวตรงๆครับเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันก่อนขอแบบทำนองสนอก่อนได้ไหมครับ
1: ได้
0: มีคนใส่หัวไม่ได้ไม่ได้ก็คือต้องได้นะฮะอ่ะสาธุสะแบบทำนองสนอก่อน1 2 3

ถือว่าผ่านครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตให้ทั้งห้องอ่านพร้อมกันโดยที่คุณเจมส์จะสุ่มบทในหน้านี้เราสาธุสาหลายรอบแล้วใช่ไหมเอาบทไหนดีนะมีเสียงมาบอกว่าเอาค่าเฝ้าเอาใจนักเรียนก่อนครับขอค่าเฝ้าพร้อมกัน1 2 3ค่าเฝ้าครับ

0: ลองประเมินพร้อมกันสมมติว่าเต็ม10เนี่ยตัวเองให้ตัวเองเท่าไหร
1: ่1 4
0: เอาทำไมถึงให้1ล่ะ
2: ม
0: ัน
2: เสียง
0: เสียงยังไม่ชัดเจนแต่ก็ออกชัดอยู่นะ
1: มันยังไม่10
0: ถ้าครู

คุณเจมให้อยู่ที่5ก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักเสียงชัดเจนแล้วแต่การใส่ทำนองยังไม่ถูกเพราะอะไรรู้ป่ะนักเรียนปลายทางถ้าเราเจอปัญหาเดียวกันตอนนี้จะขออนุญาตพูดถึงปัญหาต้นทางก่อนหนูขึ้นมาหนูขึ้นเสียงสูงเลยข้าเฝ้าเหล่าเสนาใช่ไหมมีกิริยาอัจฉาใสซึ่งมันเป็นโมโนเดียวกันหมดเลยลืมหรือเปล่าว่าการทอดเสียงนั้นสำคัญแล้วนักเรียนก็ยังใช้เสียงเดิมว่าพ่อค้ามาแต่ไกลได้อาศัยในภาระซึ่งมันเป็นโทนเดียวหมดฟังนะเอาไปที่ถูกต้องก่อนนะค่ะ

0: อย่าลืมเก็บลมเพราะว่าถ้าไม่เก็บลมไปเป็นงี้นะฮะมีกิริยาอัจฉาสายบางคนเนี่ยแล้วจมูกกระพืออย่างนี้เลยพอดีนั่งตรงข้ามกันใช่ไหมล่ะหัวเราะเพื่อนนี่อย่างเงี้ยก็สติหลุดเลยนะฮะไม่ได้เอาใหม่ครับอ่ะเรารีเซ็ตใหม่เราเริ่มใหม่ข้าเฝ้าเราเสนาหนึ่งสองสามข้าเฝ้าเฝ้าเราเสนา
1: ข้าเฝ้าเราเสนา
0: เห็นปะข้าก็เสียงสูงเฝ้าก็เสียงสูงใช่ปะมีกิริยาตรงนี้ต้องระวังมีกิริยาตีเสียงขึ้นอัจฉาสายแต่บางคนก็ได้ใหม่หนึ่งสองสามมี

ในห้องแบบนี้มันค่อนข้างจะดีอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าปลายทางมีห้องที่เหมาะกับการอ่านก็ลองดูนะครับการอ่านเนี่ยธาตุเสียงที่อ่านกลับมาที่หูเราแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันกังวานนั่นคือการอ่านแบบเปล่งเต็มเสียงแต่ไม่ใช่ตะโกนจำได้ใช่ไหมครับในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเราจะอ่านแบบเต็มเสียงเช่นค่ะ

0: อันนี้เสียงกลับมานะครับต่อไปครับพ่อค้ามาแต่ไกลได้อาศัยในภาราเห็นไหมได้อาศัยมันจะมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นได้บางคนก็จะคืออ่านไม่ได้ใช่ไหมครับได้อาศัยไม่เอาใส่ก็เสียงสูงอ่ะฟังได้อาศัย1 2 3
1: ได
0: ้
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: ในภาราเก่งมากอ่ะทีนี้ขออนุญาตสุ่มครับได้อาศัยในภาราอ่ะตกเลข6พอดีเลยนะฮะเลข6กลุ่ม6ครับขออนุญาตกลุ่ม6ครับกลุ่ม6อ่านค่าเฝ้าให้ต้นทางกับปลายทางได้ฟังหน่อยกลุ่ม6ครึ่งหนึ่งของ6คือ3กลุ่ม3เป็นผู้ประเมินกลุ่ม6กลุ่ม6พร้อมไหมครับค่าเฝ้านะ1 1 2 3

0: ปรบมือให้กับกลุ่ม6หน่อยครับโอ้ยังไม่บอกว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญกลุ่ม3ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินแบบโดยฉับพลันหน่อยครับ
1: มีเสียงที่ไพเราะครับแล้วก็ได้ยินชัดเจนครับแต่การเอื้อนเสียงยังมีการแบบว่าไปทำนองเดียวกันอยู่ครับ
0: ยังมีบางยังมีความเป็นแบบเป็นไปทำนองเดียวกันอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากครับนักเรียนครับเพื่อนกลุ่ม6อ่านเป็นอย่างไรบ้าง
2: ดีมาก
0: อ่านได้ดีเลยใช่ไหมครับเสียงมีการเอื้อนที่ปรับได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับเสียงนุ่มแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดตามที่คุณครูเจมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ไปปรับให้ดีขึ้นใช่ไหมครับทีนี้อีกสักหนึ่งบทครับแหมหนักใจหนักใจนะครับอยู่มาหมู่ข้าวเฝ้าพร้อมกัน1 2 3อยู่มาถ้าลงเรือนี่เรือร่มแน่นอนเอาใหม่ที่หน้าตาดีๆ

มันเหมือนเราขับรถไปบนถนนลูกรังเอาฟิวฟิวฟิวตอนแรกทางออกเรียบๆฟิวฟิวอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะนะครับ

0: ูง
1: ที่เห็นเรา
0: เอาละครับตอนนี้เราได้ฝึกแบบการอ่านทำนองสนอเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันไหมได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันใช่ไหมครับทีนี้อยากฟังแบบโอเอวิหารรายแบบไม่ได้ซ้อมอะอยู่มาละหมู่เฮงเงยข้าเฝ้าเฮงเงยก็เฮงเงเอ้ยหายาววะเอ้ยนารีเงเอ้ยที่หน้าละตาเฮงเงเอ้ยดีดีเฮงเงเอ้ยทำเฮงเงเอ้ยมาโหรีที่เอ้ยเคหาเอ้ยการให้ทำนองอาจจะมี2แบบเช่นเคหาคือแบบเสียงแบบลากไปเลยที่เอ้ยเคหากับที่เคหาก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะนิยมแบบแรกอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้การฝึกอ่านกาพย์ยานี11เรามาสรุปกันก่อนครับการอ่านกาพย์ยานี11นั้นมีผลดีอย่างไรใช่มีการใช้เสียงให้ไพเราะมีการแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องแล้วก็การอ่านกาพย์ยานี11นั้นในบทเรียนนี้ก็จะได้ฝึกทั้งแบบทำนองสนอด้วยแล้วก็แบบโอเอวิหารรายด้วยเห็นไหมครับถ้าเราจับหลักการอ่านโอเอได้ยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะครับเก่งมากและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้คำไหนละไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเบลอก่อนคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับ
2: โอ้ย
0: อัจฉราน่าจะเป็นคำเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งครับใครคิดว่าอัจฉราฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมืออู้จริงเหรออาจจะถูกก็ได้นะโอ้นี่แสดงว่าเชื่อว่าเป็นขวาหมดเลยใช่ไหมครับมีบางส่วนนะครับปลายทางมีไหมครับปลายทางเชื่อว่าเป็นสีเขียวไหมครับต้นทางมีบางส่วนขอบคุณครับเอามือลงได้แสดงว่าที่เหลือเป็นสีม่วงใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่ต้นทางเชื่อว่าเป็นสีม่วงปลายทางคิดว่าเป็นสีม่วงไหมถ้าคุณคิดว่าเป็นสีม่วงอัจฉราเราจะเขียนแบบนี้ครับแปลว่านางฟ้าอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของนางฟ้าที่ถือดอกบัวขนาดใหญ่สวยงามก็เป็นการเจเนเรตภาพจากปัญญาประดิษฐ์อีกเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงต่อไปเราจะยังเรียนกันอยู่เรื่องของ
1: สนอเสียงสำเนียงหวาน
0: ครั้งที
1: ่2
0: สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมี PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องสนอเสียงสำเนียงหวานสำหรับวันนี้การเอื้อนเอ่ยสนอเสียงสำเนียงหวานในครั้งที่1ก็จบลงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เอาลักษณะของการสอนแนวทางทั้งการอ่านทำนองสนอและการอ่านแบบ OA วิหารรายไปปรับประยุกต์ใช้ไม่เพียงแต่การอ่านกาพย์ยานี11เท่านั้นถ้าวรรณคดีเรื่องใดที่ถูกแต่งเป็นกาพย์ยานี11อะลองอ่านดูนะหรือบางคนเก่งกว่านั้นอาจจะแต่งบทประพันธ์เป็นประเภทกาพย์ยานี11และลองออกเสียงดูสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะ

0: ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบาเนิร์ดนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามผอ.หน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ด

ร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: บัดทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: ผมว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีพระอุโบสถ2หลังครับ
0: เดิมพระอุโบสถที่เห็นอยู่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดรังสีสุทธาวาสเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดบวรนิเวศแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงประกาศให้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเนื่องจากจะได้ทำนุบำรุงได้โดยง่ายและเพื่อขยายเขตสังฆาวาสของวัดบวรนิเวศให้มีพื้นที่มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับภิกษุสามเณรในเวลาเข้าพรรษา
1: ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศครับวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะเสด็จมาประทับจำพรรษาขณะทรงผนวดรวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
0: ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังคือพระสุวรรณเขตองค์ด้านหน้าคือพระพุทธชินสีห์ที่ฐานชุกชีของพระพุทธชินสีห์นี้ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาธรรมวาดโดยครัวอินโคงซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกที่มีระยะใกล้ไกลตามหลักทัศนียวิทยาหรือเปอร์สเปกทีฟและเขียนภาพให้มีแสงเงาเป็นภาพเสมือนจริงวิหารพระศาสดาประดิษฐานพระศาสดาพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเดิมอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวามภายหลังอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระพุทธชินสีห์ที่อยู่ในพระอุโบสถเนื่องจากพระพุทธรูปทั้งสององค์เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระเจดีย์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้บนลานประทักษิณชั้นบนยังมีเก๋งประดิษฐานพระไพรีพินาศด้วยภายในวัดบวรนิเวศยังมีอาคารสำคัญอีกมากมายโดยเฉพาะพระปัญญาซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ตำหนักเพชรรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นท้องพระโรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส
1: พระมหากษัตริย์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงเป็นองค์พุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกซึ่งพุทธศาสนิกชนสมควรดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปสวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกน้องๆเห็นอุปกรณ์ที่พี่ลิซ่าเอามาไหมคะให้น้องๆทายว่าวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำอะไรกันใช่แล้วปิกนิกนั่นเองน้องๆเคยไปปิกนิกกันไหมคะโหวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปปิกนิกด้วยกันนะคะปิกนิก P I C N I C ปิกนิกการกินอาหารกลางแจ้ง ตอนนี้นะคะพี่ลิซ่าอยู่ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลานะคะแล้ววันนี้เราจะมีคำศัพท์อะไรมาสอนน้องๆบ้างตามพี่ลิซ่าไปเลยค่ะ

ทำให้อากาศสดชื่นหายใจได้เต็มปอดเลย Tree T R E E Tree ต้นไม้ตอนนี้เราไปหาที่จัดปิกนิกของเรากันดีกว่าปะตรงนี้มีสนามหญ้าแล้วก็ต้นไม้เยอะเลยเรามาปูเสื่อกันตรงนี้ดีกว่าพี่ขอวางของก่อนนะคะนี่เสื่ออยู่ไหนนะนี่ไงลายน่ารักไหมอ่ะ mat m a t mat เสื่อปูตรงนี้เลยนะไปว้าวเรียบร้อยขอถอดรองเท้าก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เอาของของเรานี่เลยพิลิซ่ามีโต๊ะมาด้วยดูนี่เรามากางโต๊ะกันดีกว่าแบบนี้แต่แต่ต่อไปนะคะเรามาเอาอุปกรณ์ทำแซนด์วิชของเรากันดีกว่านี่เลยมีมะเขือเทศชีสแฮมแล้วก็ผักแล้วก็ขนมปังซอสมะเขือเทศแล้วก็จานของเรานะคะมีอุปกรณ์ครบด้วยมาเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะสอนทำแซนด์วิชนะคะทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยไว้น้องๆไปพิกนิกกับครอบครัวนะคะจะได้ทำกินกันได้แซนด์วิช S A N D W I C H แซนด์วิชแซนด์วิชนะคะมาเรามาเริ่มทำกันดีกว่าอย่างแรกของเราก็คือขนมปัง bread B R E A D bread ขนมปังนี่วางก่อนเลยแผ่นแรกของเรานะคะแล้วก็แฮมแฮมของเราอยู่ตรงนี้นี่เราใช้อันนี้ครีบนะคะมือจะได้ไม่เลอะนี่แล้วก็วางลงไปเลยนี่ไงสวยงามอยากกินแล้วอยากกินแล้วต่อไปเรามาวางผักกันดีกว่าน้องๆต้องกินผักกันเยอะๆนะคะจะได้แข็งแรงแบบพี่ลิซ่าไงนี่เยอะๆเลยแบบนี้เลยนะคะทุกคนเอาเยอะๆแบบนี้นะคะต่อไปนี่มีมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะเราเอามะเขือเทศวางลงไปเลยปึ๊บปึ๊บน่ากินไหมล่ะแล้วก็ของโปรดพี่ลิซ่าเลยก็คือชีสนั่นเองเรามาแกะชีสวางกันเลยนะคะคุณนี่ชวบปึ๊บนี่เพอร์เฟกต์แล้วก็ซอสมะเขือเทศของเรานะคะบีบแบบนี้เลยว้าวนี่แบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ขนมปังแผ่นสุดท้ายของเราวางลงไปเลยแล้วก็กดจุ๊บๆนี่แซนด์วิชของพี่ลิซ่าน่ากินไหมล่ะกิน eat e a t eat กินพี่ลิซ่าขอกินก่อนนะคะ

ในสวนซิลีมีอะไรให้ทำอีกหลายอย่างเลยนะคะน้องๆตอนที่พี่ลิซ่าเดินเข้ามาพี่ลิซ่าเห็นแมลงหลายชนิดเลยแมลง insect i n s e c t insect แมลงเราไปเดินดูกันดีกว่าตัวอะไรกันบ้างมันคือตัวหนอนผีเสื้อนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าหนอนผีเสื้อจะเป็นตัวอะไรต่อ

0: แล้วเป็นดักแด้เราจะเป็นตัวอะไรคะผีเสื้อเก่งมากเลยค่ะทุกคนนี่ตรงนี้มีผีเสื้อเต็มเลยนะคะน้องๆดูสิผีเสื้อนะคะ butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อผีเสื้อจะตอมเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็ช่วยในการผสมพันธุ์ของดอกไม้น้องๆดูสิเห็นไหมว่ามันกำลังตอมดอกไม้อยู่นี่ไงนี่ไงตอมดอกไม้อยู่เห็นไหมคะว้าวมีหลายสีด้วยบางตัวสีส้มบางตัวสีเหลืองมีตัวสีดำด้วยนะคะทุกคนสวยมากเลยดูสิดูสิน้องๆพี่ลิซ่าเจอแมงมุมด้วยดูสิแมงมุม spider s p i d e r spiderแมงมุมตอนน้องๆเจอแมงมุมน้องๆอยากเข้าไปจับนะคะมันเป็นสัตว์มีพิษอาจจะโดนกัดได้เลยน้องๆช่วยพี่ลิซ่านับหน่อยสิว่าแมงมุมมีกี่ขา1 2 3 4 5 6 7 8 8ขาถูกต้องแมงจะมี8ขาแมลงจะมี6ขานะคะเราไปลองหากันดีกว่าเผื่อโชคดีเจอแมลงสักตัวน้องๆดูตรงนี้สิพี่ลิซ่าเจอตัวอะไรด้วยนี่เลยตัวด้วง beetle b e e t l e beetle ตัวด้วงตัวด้วงมีกี่ขาคะ1 2 3 4 5 6 6ขาก็แปลว่าเป็นแมลงถูกต้องวันนี้โชคดีมากเลยเจอทั้งแมงและแมลงเลยน้องๆ อย่าลืมนะคะว่าแมงมี8ขาแมลงมี6ขาว้าวดูสิดูสิวันนี้น้องๆทุกคนสนุกไหมคะกับการได้ไปปิกนิกทำแซนด์วิชแล้วก็เดินดูแมลงกับพี่ลิซ่าแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปเลย
1: ปิกนิก P I C N I C ปิกนิกการกินอาหารกลางแจ้ง Garden G A R D E N Garden สวน Tree T RE E tree ต้นไม้ mat M A T mat เสือ sandwich S A N D W I C H sandwich sandwich bread B R E A D bread ขนมปัง eat E A T eat กิน insectI-N-S-E-C-T Insect Malang Butterfly B-U-T-T-E-R F-L-Y Butterfly Pi Sua Spider S-P-I-D-E-R Spider Mang Mum Beetle B-E-E-T-L-E Beetle Duang
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกันเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมาย

อย่างไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NPT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2559ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปทำเนียบรัฐบาลกันก่อนดีกว่าคึกคักนะเจอรี่เขาบอกทำเนียบแทบแตก
1: ใช่ค่ะคือเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งรอยยิ้มความสุขแล้วก็ต้องบอกว่ามีเสียงกรี๊ดด้วยนะกรี๊ดนี่ก็คือจากบรรดาสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนี้เพราะว่าวันนี้ใครมาเยี่ยมที่ทำเนียบรัฐบาลคะ
0: โอ้โหแน่นอนที่สุดครับทีมนักตกลูกยางสาวไทยที่จะไปโอลิมปิกเป็นทีมแรกของไทยเราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จหลังจากชนะจีนมาชนะญี่ปุ่นมาวันนี้สมาคมวอลเลย์บอลนักตบลูกยางทีมชาติไทยท
1: ั้
0: งหมดเนี่ยเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลอย่างที่บอกไป1 นักข่าวเยอะเป็นพิเศษบรรดาแฟนๆคลับก็เยอะท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็เป็นแฟนคลับนักตบลูกยางสาวไทยเหมือนกันทุกคนไปรอต้อนรับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับ
1: คือต้องบอกว่าแสงแฟลชเนี่ยเต็มทำเนียบรัฐบาลแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความยินดีแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งเพราะว่านอก

0: ากจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยก็ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเพราะว่าท่านนายกเองท่านบอกว่าเชื่อว่าคือการแข่งขันกีฬาหรือเล่นกีฬาทุกวันเนี่ยคือจะทำให้ดีดั่งใจในทุกวันน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปทั้งหมด365วันหรอกวันนี้เล่นดีพรุ่งนี้อาจจะเล่นอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ท่านนายกบอกว่าวันนั้นที่ติดตามข่าวเนี่ยท่านก็มีภารกิจนะก็ตามมาตลอดแล้วก็เห็นสกอร์แล้วล่ะโดยภาพรวมแต่ละเซตเนี่ยนะคะคือแต่ท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วล่ะสายตาแห่งความมุ่งมั่นของทัพนักกีฬาไทยวันนั้นก็เชื่อมั่นว่าจะนำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพอชนะจีนมาแล้วเนี่ยมีเพลงชาติไทยมันดังกระหึ่มอ่ะมันทำให้รู้สึกแบบท่านเองท่านบอกโอ้โหรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งแทนคนใจเป็นอย่างยิ่ง
1: แล้วก็นักกีฬานะบนแท่นในการรอรับเหรียญนะร้องเพลงชาติไทยด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่บ้านนะก็ร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นความสุขอย่างล้นออกมาจากทุกคนที่เชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจคือต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่นักกีฬานะความสำเร็จในครั้งนี้มันหมายถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยโค้ชทีมงานในการสนับสนุนนะแม้แต่คนเสิร์ฟน้ำน
0: ัก
1: กายภาพบำบัดที่จะต้องนวดคลายกล้ามเนื้อหลังจากเสร็จในแต่ละแมตช์แล้วเนี่ยการฟื้นฟูรีคัฟเวอรี่ร่างกายเพื่อให้มันสดชื่นแล้วก็ให้สามารถที่จะใช้งานต่อไปแข่งขันในแมตช์ต่อๆไปได้อันนี้เป็นส่วนสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเป็นทีมงานในภาพใหญ่เดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลเปิดทำเนียบต้อนรับต้องบอกว่าต้อนรับทั้งคณะนักกีฬาและทีมงานทั้งหมดนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จร
0: ั
1: ฐบาลงานนี้อัดฉีดเงินนะครับทั้งในส่วนของตัวนักกีฬาทีมโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจด้วยบักโชว์ลีลาเลยด้วยนะท่านนายก
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละค่ะเป็นการโชว์ลีลาคือเล่นวอลเลย์บอลภายในทำเนียบรัฐบาลกัปตันชมพู่ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ก็เป็นภาพบรรยากาศสีสันของนายกรัฐมนตรีกับกัปตันชมพู่นะคะพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นวอลเลย์บอลให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้เก็บภาพความประทับใจบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็รอยยิ้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนี่แหละค่ะท่านนายกเองก็กล่าวต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องๆนักกีฬามาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะหลังได้จากรับแชมป์เอเชียซึ่งชัยชนะที่ได้มาถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะ
3: ผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็ตอนแรกก็จะทำยังไงดีที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับครับน้องๆก็ไม่ทันไรเลยทางท่านรองนายกอะทางรัฐมนตรีกีฬาก็รู้สึกเหมือนรู้ใจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันนี้นายกมีเวลาว่างไหมจะพาน้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ทีมมาพบผมก็บอกผมไม่ว่างได้ไงครับผมรออยู่นี่นะครับนะจริงๆให้ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปเยือนต่างประเทศแล้วผมเขาเปิดเพลงชาติไทยให้เราต้อนรับเราให้เกียรติเราเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับได้ยินเพลงของเราในต่างแดนนี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในแผ่นดินประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้องเป็นคนทำให้เพลงชาติเนี่ยได้รับการบรรเลงนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้กำลังใจของน้องมีความเข้มแข็งฝีมือเพราะเรียกของพวกนี้วันนี้มันต้องมากับใจนะใช่ไหมฝีมือแล้วก็รู้อยู่ทุกวันแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่บางวันเราจะรู้ว่าบางวันเราเล่นแหมวันนี้มันคึกเหลือเกินบางทีวันนี้มันถอยไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยใจสั่งมาใจไม่บานเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเที่ยวนี้นี่จากนี้ไปต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคน

0: ก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อด้วยความที่ต้องการที่จะเห็นพวกน้องได้นำชื่อเสียงนะครับอีกระดับหนึ่งมาสู่ประเทศไทยตั๋วโอลิมปิกที่ได้ไปนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
1: ครับและหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11,760,000 บาทครับแบ่งเป็นนักกีฬา14คนรวม 8,400,000 บาทเงินรางวัลส่วนของผู้ฝึกสอนรวม 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทคณะกรรมการยังได้อนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีมทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้รวมเป็น 14,760,000 บาทครับในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5,520,000 บาทขณะที่เงินของนักกีฬาเนี่ยถ้าเป็นรายบุคคลก็คือ 600,000 บาทต่อคนครับที่นักกีฬาได้รับหลังเสร็จสิ้นพิธีการแล้วครับได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับนักกีฬาทั้งหมดทันทีทำให้บรรยากาศนั้นภายในห้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงแห่งความดีใจเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในช่วงนี้กันครับ
2: 3 2 1เชิญครับและบัดนี้เงินได้โอนเข้าในบัญชีนักกีฬาทุกท่านนะครับขอให้เปิดโทรศัพท์ดูในแอปได้เลยนะครับว่าจ่ายสดจ่ายจริงเข้าหรือยังครับขอโชว์หน่อยครับเข้าไปครับนี่คือความสุขแบบทันใจนะครับในโอกาสนี้นะครับขอ
3: เห็นบอกว่าวันนี้ไปทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: พรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าจะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันด้วยนะคะที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นะคะนอกจากบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่พัทยาชลบุรีกันบ้างนะคะภายหลังจากที่กำลังพลจากกองทัพเรือสารัตน์พันนายที่มาพร้อมกับเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วก็ขึ้นฝั่งนะคะมาพักในช่วง 2-6 กันยายนนี้ค่ะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นคืนแรกนะคะที่มาพักผ่อนที่จังหวัดชลบุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็นำทหารของสหรัฐเนี่ยล่ะลงพื้นที่ไปที่ Walking Street นะคะเพื่อไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปสำรวจสถานบันเทิงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลรวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆด้วยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้นะคะก็เต็มไปด้วยสีสันค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะโดยนายนฤทธินิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ได้นำทหารสหรัฐบางส่วนในลงพื้นที่นะคะเพื่อไปสำรวจสถานบันเทิงการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่กำลังพลทหารสหรัฐที่เดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยาด้วยค่ะบรรยากาศช่วงค่ำเนี่ยก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่องขณะที่กำลังพลฐานสหรัฐก็เริ่มออกมาเดินเที่ยวแล้วก็ใช้บริการสถานประกอบการในพื้นที่แต่ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยก็อาจจะยังไม่คึกคักมากนะคะแต่ว่าคาดว่าช่วงประมาณสัก4ทุ่มเป็นต้นไปก็จะมีท่องเที่ยวแล้วก็กำลังพลฐานสหรัฐเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าสถานประกอบการในพื้นที่เนี่ยเปิดให้บริการได้ถึงช่วงดึกนั่นเองค่ะนอกจากนั้นค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะก็คือนำเจ้าหน้าที่แล้วก็กำลังพลฐานสหรัฐเนี่ยขึ้นรถ2แถวสาธารณะด้วยนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไปนั่งชมบรรยากาศค่ำคืนการท่องเที่ยวรอบเมืองพัทยาเพื่อที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองด้วยค่ะ
4: ตั้งไว้พร้อมทั้งหมดนะครับในแผนการรักษาความปลอดภัยนะฮะในส่วนของผู้ประกอบการก็เราก็ได้ฝากกราบเรียนไปทางเมืองพัทยาแล้วนะครับว่าขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าอาศัยช่วงเวลานี้ในการไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติบิด
3: ส่วนที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดรักษาความปลอดภัยมีแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตั้งจุดตรวจที่บริเวณทางเข้าออกที่ท่าเรือนะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็คัดกรองยานพาหนะรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลสิ่งของต้องสงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยซึ่งมาตรการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นไปตามแนวทางด้านการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดชลบุรีซึ่งก็มีการหารือเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเข้าพื้นที่ของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติภารกิจนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ
1: ทางด้านนายอนุสักพิริยะอมรในอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาครับก็ร่วมกันปล่อยแถวระดมกำลังทหารมทบ14ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ EOD ชลบุรีดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นเวลา5วันโดยเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็น5ชุดเดินเท้าตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึงตี2ทั้งที่บริเวณปากซอย6ชายหาดพัทยาหน้า Royal Garden Plaza ถนนคนเดิน Walking Street ซอยบัวขาวและก็บริเวณโค้งดงตลาดพร้อมตั้งจุดตรวจและก็ดูแลความเรียบร้อยโดยรอบด้วยนายกเมืองพัทยาก็ฝากถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงและก็ธุรกิจท่องเที่ยวกับให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่และไม่เอาเปรียบหรือว่าโกงราคาสินค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับทหารสหรัฐ
3: โดยรอบของโรงแรมฮัทล็อกพัทยาหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลทหารสหรัฐนะคะที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะคือเริ่มกันตั้งแต่ถนนพัทยาสาย2ต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงถนนเลียบชายหาดนะคะหลังจากที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะก็นำรถจำนวนมากมารอให้บริการค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยประกันกำชับให้บริการไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยโดยบริเวณถนนพัทยาสาย2ก็พบสากลแท็กซี่โลมาพัทยาจำกัดนำรถแท็กซี่เนี่ยประมาณ 30-40 คันนะมาจอดเตรียมพร้อมให้บริการส่วนที่ถนนเลียบชายหาดก็มีรถโดยสาร2แถวจากสหกรณ์2แถวพัทยากว่า20คันรอรับกำลังพลที่ต้องการเดินทางไปยังโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็สถานที่ต่างๆค่ะตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่ลงมาบอกนะคะว่าได้ประสานสมาชิกเตรียมรถไว้ประมาณ 30-40 คันคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการพร้อมกำชับคนขับให้บริการด้วยความสุภาพและที่สำคัญต้องไม่เอาเปรียบผู้โดยสารโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารค่ะนอกจากนี้รถและผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมให้บริการก็สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้หากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือว่ามีข้อร้องเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
5: ตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับมาแล้วว่าไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปให้พอประมาณนี้ครับ
6: จำนวนรถที่ให้บริการเยอะไหมคะ
5: จำนวนรถที่ให้บริการก็มีเพียงพอนะครับผมว่าประมาณ 30-40 พันครับพอครับ
6: เรามีการกำชับคนขับยังไงบ้างคะในการให้บริการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: มีการกำชับก็ให้ความเอาใจใส่อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าให้มีการร้องเรียน
6: พูดจา
5: การพูดจาก็มีมารยาทที่ดีพูดจากับลูกค้าก
1: รณีศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม9เบื้องต้นที่พบการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการในการเคลื่อนย้ายน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วโดยในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานกลับได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

0: ่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินคดีกับบริษัท Data Center แห่งหนึ่งในย่านพระราม9ในข้อหาผิดพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542มาตรา65ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและทำบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center ดังกล่าวภายในบริเวณชั้นใต้ดินก็พบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรมีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งให้บริษัทดังกล่าวนั้นถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งต่อมาบริษัทดังกล่าวก็ยอมปฏิบัติตามถ่ายน้ำมันออกไปจนหมดแต่ว่าการกักเก็บน้ำมันถือว่าเป็นความผิดที่สำเร็จแล้ววันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้ตามกฎหมายนะครับการจัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้รับอนุญาตและต้องจัดเก็บไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินการกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะของ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีครับได้ตั้งนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Centerซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของการ Data Center อย่างเป็นระบบ
1: ส่วนกรณีที่ทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะได้ทำหนังสือถึงทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.ค่ะเนื่องจากว่ามีความกังวลนะคะว่ากิจกรรมประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในปริมาณที่มหาศาลก่อให้เกิดการระบายความร้อนเสียงความสั่นสะเทือนตลอดจนน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและกลุ่มเปราะบางจึงต้องการความชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวนั้นต้องจัดทำรายงาน EIA ตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งทางสผ.ชี้แจงบอกว่าตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2568ยังไม่ได้มีการกำหนดให้โครงการประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center เป็นประเภทกิจการที่จะต้องจัดทำรายงาน EIA ไว้เป็นการเฉพาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้นจะผลจากการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิงเพราะหากเป็นอาคารที่เข้าข่ายสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็จะต้องจัดทำรายงาน EIA ก่อนขออนุญาตก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยตั้งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวคืออยู่ติดกับแม่น้ำชายฝั่งทะเลทะเลสาบสงขลาชายหาดหรือตั้งอยู่ติดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอาคารขนาดใหญ่มีการใช้ประโยชน์ในอาคารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานที่ทำการของเอกชนซึ่งมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่10,000ตารางเมตรขึ้นไปสุดท้ายก็คือเป็นอาคารใช้งานแบบผสมผสานค่ะคือใช้ประโยชน์หลายประเภทในหลังเดียวกันที่มีความสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่รวมตั้งแต่10,000ตารางเมตรขึ้นไปทีนี้สผ.กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะว่ามีความจำเป็นจะต้องบังคับทำรายงาน EIA หรือไม่โดยหลังจากนี้จะมีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจโรงงานและสถานประกอบการเพื่อหาต้นตอของกลิ่น

0: แบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลๆ
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุ๊จะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมา

0: านั้นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
1: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
2: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
3: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
2: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
4: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
3: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
4: ไปเร็ว
3: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
0: คุณตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
6: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเอาละครับนักเรียนวันนี้เวลาที่พวกเรารอคอยก็มาถึงแล้วก็คือการทำอะไรครับวันนี้เราจะมานำเสนอวัฒนธรรมอาเซียนครูนัดไว้กี่กลุ่มนะวันนี้วันนี้จะมี3กลุ่มที่ออกมานำเสนอข้อมูลนะครับและถ้าเพื่อนๆฟังแล้วมีข้อสงสัยเพื่อนๆสามารถถามเราได้ไหมได้เราเองก็ต้องให้คำตอบจากคำถามของเพื่อนๆได้อย่างมั่นใจนำเสนอข้อมูลอย่างมั่นใจตอบคำถามอย่างมั่นใจนะครับและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและของเพื่อนๆในกลุ่มที่จะออกมานำเสนอในวันนี้เอาละครับครูขอทบทวนหน้าที่นะครับ1คนที่1ต้องทำอะไรครับคนที่2คนที่3ครับคนที่4ครับส่วนอันนี้อาจจะเป็นคนที่5ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่1คนที่2หรือคนที่3ก็ได้ที่จะแนะนำของฝากของฝากกี่ชนิดครับ
1: 2
0: 2ชนิด2อย่างนะครับแล้วก็ของฝากนี้ต้องแสดงถึงอะไรครับถึงวัฒนธรรมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการกล่าวจบและเชิญชวนว่าหากสนใจให้ศึกษาเพิ่มเติมกำหนดให้พูดคนรับประมาณ2นาทีตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะเอาละทีนี้นะครับกำหนดให้แต่ละคนพูดประมาณ2นาทีแต่ละคนก็จะพูดประมาณคนละกี่รอบ
1: 2
0: รอบเนาะอาจจะในประเทศ2รอบหรือประเทศแรกกับประเทศที่2ก็2รอบก็ได้นะครับเนาะในส่วนนี้นะครับแล้วแต่ละกลุ่มนำเสนอต้องไม่เกิน10นาทีในแต่ละประเทศต้องไม่เกิน10นาทีนะในแต่ละประเทศและต่อมาครับให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตัวเองโดยใช้เวลา 8-10 นาทีต่อกลุ่มนักเรียนจดบันทึกการเรียนรู้ในใบงานที่16เรื่องบันทึกการนำเสนอวัฒนธรรมอาเซียนนี่เรียบร้อยนี่คือใบงานบันทึกเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่ากลุ่มไหนจะได้เป็นกลุ่มแรกที่จะนำเสนอเดี๋ยวครูจะสุ่มนะครับครูหยิบมาแล้วอยู่ในมือครูกลุ่ม1ครับพร้อมยังมาเลยครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเป็นไกด์นำเที่ยวประเทศกัมพูชาครับ
3: ไกด์คนที่1ของเรานะครับเด็กชายธนโชติแก้วประเสริฐครับและไกด์คนที่2ของเรานะครับเด็กชายทิติกรคุณทองครับ และไกด์คนที่3นะครับเด็กชายประภาวินพุ่มพวงครับและไกด์คนที่4นะครับเด็กชายณัฐธันบุญรัตน์ครับและไกด์คนที่5นะครับเด็กชายณัฐพลโตเอี่ยมครับอันนี้คือแผนที่ของกัมพูชานะครับเมืองหลวงชื่อว่าพนมเปญครับ
4: ครับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แรกของกัมพูชานะครับวัดพนมครับ ความเป็นมานะครับตามตำนานยิงสูงไว้ชื่อยายเป็นได้พบพระพุทธรูป5องค์ในขอนไม้ที่ลอยมาตามแม่น้ำเธอจึงก่อเนินดินขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปเหล่านั้นชาวบ้านจึงเรียกวัดนั้นว่าวัดพนมหรือวัดพนมยายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่2นะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัมพูชาสถานแห่งชาติกัมพูชานะครับสร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1917ครับและเปิดให้เข้าชมในปีค.ศ.1920ครับโดยเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปะขอนและฝรั่งเศสเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณคดีและประวัติศาสตร์กัมพูชาครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคหลังโดยมีโบราณวัตถุสำคัญหลายพันชิ้นรวมถึงเทวรูปพระพุทธรูปและหัตถกรรมต่างๆครับ
2: ต่อมานะครับเป็นอาหารประจำชาติครับอาหารนี้ชื่อว่าอาม็อกครับซึ่งเป็นแกงปลากะทิที่นุ่มนวลมีกลิ่นหอมจากเครื่องเทศสมุนไพรอย่างขิงตะไคร้และขมิ้นครับแต่นิยมใช้เนื้อปลาน้ำจืดเป็นหลักเนื่องจากแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ในประเทศอาม็อกหนึ่งในใบตองขออภัยครับอาม็อกหนึ่งในใบตองให้รสชาติครีมมี่และสามารถใช้ไก่เต้าหู้หรือหอยทากแทนปลาได้ครับ
5: นี่คือชุดประจำชาติของกัมพูชานะครับชุดของกัมพูชานะครับมีชื่อเรียกว่าซัมปอร์ครับหรือที่เรียกว่าผ้านุ่งครับ
3: หลังจากดูเครื่องแต่งกายกันไปแล้วนะครับมาดูของฝากกันเลยครับ
6: ประเทศนี้ปลูกต้นตาลมากมายโดยน้ำตาลตะโนดของที่นี่จะมีรสชาติพอดีไม่หวานจนเกินไปมีกลิ่นคาราเมลทำให้หอมมากจะเอาไปปรุงอาหารหรือแม้แต่ใส่กาแฟก็อร่อยเป็นอย่างยิ่งว่ากันว่าจังหวัดกำปงสปือหากมีโอกาสแวะไปต้องไม่หรือต้องของฝากจากกัมพูชาสุดพิเศษชิ้นนี้นำเทปขนมชนิดนี้จะเป็นข้าวเหนียวงะซึ่งถือเป็นขนมกัมพูชาอันเหลืองชื่อจุดเหลืองชื่อ
7: เหลือง
6: เหลืองชื่อจุดเด่นจะอยู่ที่ส่วนผสมซึ่งประกอบด้วยข้าวหอมข้าวหอมมะลิต้มและซอสที่ทำมาจากกะทิต้มน้ำตาลวานิลาและเกลือแม้จะดูหน้าตาคล้ายกับข้าวเหนียวแก้วของไทยเราแต่น้ำเทปก็มีรสที่ค่อนข้างกลมกึกลมกลมเพราะทั้งหวานและเค็มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมาดูการแสดงประจำชาติของกัมพูชาครับระบำอัปสราครับ
2: ประเทศต่อมานะครับคือประเทศเวียดนามครับ
5: อันนี้คือแผนที่ของเวียดนามนะครับจะมีเมืองหลวงเป็นเมืองเหนือฮานอยครับ
3: และมาดูสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามกันเลยนะครับสะพานทองคำกับสถานปัตยกรรมตอม่อสะพานรูปมือยักษ์โอมทองและนี่นะครับคือรูปสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามต่อไปกันนะครับพระราชวังเมืองเวความเป็นมาหมู่บ้านโบราณสถานเมืองเวตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมทางฝั่งเหนือของแม่น้ำคือที่ตั้งของพระราชวังซึ่งเป็นศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์โบราณสถานและวัดสำคัญส่วนใหญ่ในเมืองเว จะตั้งอยู่ในบริเวณทางฝั่งใต้ของแม่น้ำจะเป็นเมืองใหม่ซึ่งมีย่านธุรกิจและที่พักอาศัยมากมายเมืองเวเคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนของเวียดนามช่วงปีพ.ศ. 2345ก่อนแยกประเทศครับลองมาดูอาหารประจำชาติกันเลยครับ
4: อาหารประจำชาติอันแรกนะครับเฝอคล้ายก๋วยเตี๋ยวเวียดนามครับอาหารประจำชาติอันที่สองนะครับปอเปี๊ยะเวียดนามปอเปี๊ยะสดเวียดนามเป็นอาหารเวียดนามชนิดหนึ่งประกอบด้วยเนื้อหมูกุ้งผักบุ๋นเซตมีชนิดหนึ่งและส่วนผสมอื่นๆครับนำมาห่อด้วยใบเมี่ยงยวนแหนมกวนซึ่งห่อด้วยบักจ่าง
3: บันจ่างแล้วมาดูรูปป่อเปี๊ยะเวียดนามกันนะครับนี่นะครับมาดูของฝากเวียดนามกันเลยครับอันนี้คือกาแฟสำเร็จรูปของเวียดนามครับนี่คือภาพนะครับอันนี้คือเม็ดบัวอบแห้งครับนี่คือรูปนะครับ

การแสดงประจำชาตินะครับการแสดงนี้คือหุ่นกระบอกน้ำของเวียดนามนะครับความเป็นมานะครับเกิดจากวัฒนธรรมข้าวนาดำอันผูกพันกับน้ำของชาวบ้านซึ่งมีการแสดงบนพื้นน้ำเพื่อความบันเทิงในช่วงฤดูกาล

0: จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: นะครับเยี่ยมมากนะครับกลุ่มหนึ่งของเรานะครับพาไปเที่ยวประเทศไหนลูก
2: กัมพูชากับเวียดนาม
1: กัมพูชากับเวียดนามเนี่ยครับนะครับทีนี้นะครับก็ได้ฟังไปแล้วนะครับแต่มีใครมีเพื่อนเพื่อนคนไหนมีคำถามถามเพื่อนไหมมีไหมลูกยังไม่มีใช่ไหมครับนั่งที่ได้ลูก
3: ครับ
1: ทีนี้นะครับมีหลายคำนะครับที่นักเรียนยังออกเสียงยังไม่ถูกเนาะอันนี้ไม่ที่ครูสังเกตเห็นก็คือคำว่าประดิษฐานนะประดิษฐานประดิษฐานอ่านว่าประดิษฐานแต่นักเรียนยังอ่านว่าประดิษฐานอ่านว่าประดิษฐานเนาะแล้วก็ยังมีคำว่าการแสดงคือการแสดงบนผืนน้ำนะครับส่วนนักเรียนสงสัยไหมว่าวัฒนธรรมนาดำคืออะไรครับวัฒนธรรมนาดำก็คือการที่ทำไมครับนำต้นกล้ามาปักดำอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละนี่ก็เป็นการเติมเต็มการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มที่1ผ่านไปแล้วต่อไปเรามาลุ้นกันครับว่าจะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มที่3ออกมาเลยครับ
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะพาทุกคนไปกินอาหารอร่อยๆแล้วก็พาดูการแสดงที่ประเทศลาวค่ะนี่คือแผนที่ประเทศลาวนะคะ
4: ต่อไปนะครับเรามาดูเมนูเด็ดของประเทศลาวกันครับลาบหมูครับนอกจากลาบแล้วอาหารที่มีชื่อเสียงและสะท้อนวัฒนธรรมลาวก็มีหลากหลายอย่างเช่นแกงหน่อไม้ตำส้มซุปผักครับลาบถือเป็นอาหารขึ้นชื่อที่สุดของลาวนิยมทำจากเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวหมูไก่ปลาหรือเป็ดครับมักกินคู่กับข้าวเหนียวครับอันนี้คือแกงหน่อไม้ครับ
6: ต่อไปจะเป็นการแสดงนะคะการแสดงแรกการแสดงขวัญลาวการแสดงขวัญลาวนั้นถือเป็นละครฟ้อนหน้ากากที่มีรูปแบบประณีตโดยนักแสดงจะสวมบทบาทและสวมหน้ากากเป็นตัวละครจากมหากาพย์มีความสำคัญเป็นศิลปะการละครฟ้อนหน้ากากอันทรงคุณค่าและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาและเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของชาติต่อไปฟ้อนลาวการฟ้อนลาวมีความสำคัญอย่างมากเพราะทุกท่วงท่าฟ้อนและเครื่องแต่งกายสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความเชื่อและวิถีชีวิตและเป็นกิจกรรมที่ทำให้ครอบครัวมีความสามัคคีและภูมิปัญญาร่วมกันและเป็นการรักษามรดกพื้นบ้าน
4: ครับต่อมานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับประตูชัยมีความสำคัญเป็นอนุสรณ์แก่ผู้สู้เพื่อเอกราชจากฝรั่งเศสด้านสถาปัตยกรรมนะครับผสมผสานสไตล์ฝรั่งเศสกับลาวครับวัดพระธาตุหลวงนะครับมีความสำคัญเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธและความมั่นคงของชาติเป็นศูนย์กลางของพิธีบุญแห่พระธาตุครับต่อมาจะเป็นของฝากน่าซื้อนะครับภาพนี้คือกระติบของประเทศลาวครับมีลักษณะเป็นทรงกระบอกมีฝาปิดเพื่อเก็บความร้อนและความชื้นให้ข้าวเหนียวอยู่เสมอครับสะท้อนถึงวัฒนธรรมลาวอย่างลึกซึ้งครับต่อไปจะเป็นผ้าสิ้นนะครับผ้าสิ้นเป็นตัวแทนหญิงลาวถือว่าเป็นตัวแทนถึงความเรียบร้อยสวยงามและแสดงถึงความเป็นกุลสตรีครับสะท้อนถึงภูมิปัญญาเพราะลายผ้าแต่ละลายมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นลายดอกลายช้างครับต่อไปจะเป็นแผนที่ของประเทศเวียดนามนะครับเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนะครับเมืองฮานอยครับเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามเหนือที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 และเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่แบบโคโลเนียครับ
7: ต่อไปนะครับเป็นเมนูพิเศษอย่างแรกนะครับเป็นบั้นหมี่เป็นอาหารเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสมีความสำคัญทางวิถีวัฒนธรรมคือบั้นหมี่เกิดจากยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนามจึงเป็นตัวอย่างการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกครับต่อไปนะครับเป็นเฝอเป็นของกินยอดนิยมของประเทศ

0: นามที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีมีความสำคัญในหลากหลายในหลายด้านทั้งด้านวัฒนธรรมด้านสังคมด้านวัฒนธรรมเฝอเป็นอาหารของเวียดนามที่สะท้อนเอกลักษณ์ด้านรสชาติและวิถีชีวิตด้านสังคมสะท้อนถึงความเรียบง่ายเฝอเป็นอาหารที่ทุกคนเข้าถึงได้ครับ
1: ต่อไปจะเป็นการแสดงระบำหมวกเวียดนามเป็นการแสดงพื้นบ้านของเวียดนามและมีการใช้หมวกในการแสดงและสะท้อนถึงวิถีชีวิตต่อไปหุ่นกระบอกน้ำหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงโบราณมีเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมอย่างมาก
2: ต่อไปเป็นของฝากหน้าช็อปนะครับหมวกงอบเวียดนามเป็นของฝากชิ้นหนึ่งที่มีเอกลักษณ์สุดๆครับโดยมีเอกลักษณ์เป็นหมวกทรงกลวยแหลมครับสานจากใบลานหรือใบไผ่ครับ
0: ต่อไปนะครับเป็นถ้วยชาของชาวเวียดนามมีความสำคัญในด้านวัฒนธรรมคือการสะท้อนสัญลักษณ์ของความเป็นเวียดนามถ้วยชาเวียดนามมักเป็นเซรามิกมีลวดลายสวยงามสะท้อนศิลปะท้องถิ่นครับ
2: ครับกลุ่ม3ก็ขออนุญาตจบในการนำเสนอการเที่ยวท่องเที่ยวเพียงเท่านี้ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับ
3: นะครับก็จบไปแล้วกลุ่ม3เนาะทีนี้กลุ่ม3ครูสังเกตนะครับกลุ่ม3เนี่ยจะมีคำผิดในสไลด์หลายคำกลุ่ม3อย่าลืมกลับไปแก้ไขสไลด์เนาะนะครับแล้วก็กลุ่ม3ที่ได้นำเสนอไปเป็นประเทศอะไรลูกเวียดนามกับลาวนะครับทีนี้เป็นไงบ้างเวียดนามเมืองหลวงคืออะไรนะ
0: ฮานอยครับ
3: ฮานอยนะครับอ่ะกลุ่ม3เรียบร้อยนั่งที่ได้ครับต่อมาเรามาลุ้นว่ากลุ่มไหนกลุ่ม6ครับมากลุ่ม6พร้อมแล้วมาเลย
4: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม6จะพาทัวร์ประเทศในอาเซียนกันค่ะหัวข้อนำเสนอเที่ยวครบ2รสชาติในอาเซียนค่ะ
5: เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางรู้ไหมคะว่ากลุ่ม6จะมานำเสนออะไร
6: ประเทศมาเลเซียแล้วก็บรูไนประเทศมาเลเซียแล้วก็บรูไนครับ
5: เพื่อนเพื่อนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ
7: ใช่แล้วค่ะเป็นประเทศบรูไนกับมาเลเซียนั่นเอง
5: กลุ่ม6จะพาไปดูแผนที่ของประเทศมาเลเซียกับบรูไนค่ะนี่นะคะจะเป็นแผนที่ของประเทศบรูไนค่ะส่วนนี้จะเป็นเมืองหลวงของประเทศบรูไนค่ะเมืองหลวงของประเทศบรูไนนะคะจะมีชื่อว่ากัวลัมเปอร์ไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะบันดาเสรีเบอร์กาวันหรือบันดาเสรีเบกาวันค่ะ
7: เพื่อนๆคงหิวกันแล้วใช่ไหมคะมาเดี๋ยวพวกเรากลุ่ม6จะพาแนะนำอาหารที่น่าจะถูกปากถูกใจเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนี่ค่ะจะเป็นอาหารของบูไนนะคะมีชื่อว่าโซโตบูไนจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสรสกลมกล่อมเสิร์ฟด้วยเนื้อหรือเนื้อไก่คล้ายซุปบ้านเราส่วนอันที่2จะเป็นข้าวผัดบรูไนจะเป็นข้าวผัดแบบมาลายูรสเผ็ดหอมกินง่ายอาหารที่กลุ่ม6นำมาเสิร์ฟก็มีเท่านี้ค่ะ
5: เพื่อนเติมพลังกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปรับชมการแสดงกันค่ะ

0: ซาปินนะคะเป็นการระบำพื้นบ้านของชาวมาลายูประกอบด้วยดนตรีหลากหลายเลือกใช้ตามแต่วาระโดยมากมักเล่นด้วยเลบานาดอมบาร์กกัมบูและไวโอลินค่ะ
1: ต่อไปนะคะจะมาทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศบูไนค่ะสถานที่ที่หนึ่งนะคะมัสยิดจาเมอาฮันซานันโบเกียค่ะเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในบูไนอีกทั้งยังเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของบูไนค่ะต่อไปนะคะพิพิธภัณฑ์รอยัลลิเกเรียค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ของราชวงศ์บูไนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งของที่ใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกรวมถึงแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสุดต่างของบรูไนค่ะนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของบรูไนค่ะที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์ของบรูไนและยังแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะ
2: ต่อไปนะคะจะเป็นของฝากของติดไม้ติดมือไปให้พี่ๆน้องๆหรือคนที่เรารักของฝากที่แนะนำมีต่อไปนี้ค่ะผ้าบาติกเป็นผ้าที่มีลวดลายและสีสันสวยงามโดยใช้เทคนิคการเขียนหรือพิมพ์ลวดลายด้วยขี้ผึ้งและย้อมสีเป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ต่อมาเครื่องครัวดีบุกในบรูไนคือเครื่องครัวที่ทำจากวัสดุดีบุกทนทานและใช้งานได้ดีซึ่งนิยมใช้ในประเทศบรูไนค่ะ
0: หลังจากที่ได้ของฝากกันไปแล้วเพื่อนๆคงยังไม่เหนื่อยกันใช่ไหมคะงั้นต่อมาเราจะพาไปดูประเทศมาเลเซียกันค่ะ
3: นี่นะคะคือแผนที่ของประเทศมาเลเซียค่ะและนี่คือเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียค่ะ
0: เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียคือกัวลาลัมเปอร์
3: นี่ค่ะ
4: นี่จะเป็นอาหารที่นิยมกันในมาเลเซียกลุ่ม6ขอเสิร์ฟเป็นเรนดังที่จะมีเนื้อวัวไก่ตุ๋นกับสมุนไพรและกะทิจนรสชาติเข้มข้นหอมเครื่องเทศต่อไปจะเป็นเมนูที่จะเสิร์ฟเป็นหมี่โกเล้งเป็นบะหมี่ผัดสไตล์อินเดียมาเลที่มีความเผ็ดหอมเค็มครบเครื่องนี่ก็เป็นเมนูที่ได้เสิร์ฟกับให้กับเพื่อนๆน่าจะถูกปากถูกใจเพื่อนๆกันนะคะ
3: และนี่คือการแสดงของประเทศมาเลเซียค่ะปัญจสีรัตน์เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวและระบำเชิงวัฒนธรรมมีการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังและมุ่งเน้นที่การใช้แขนขาอย่างประสานกันได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกค่ะ
1: ต่อไปนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของมาเลเซียค่ะตึกแฝดโปเตนาดเป็นตึกแฝดที่อยู่ในกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเป็นหนึ่งในตึกแฝดที่ได้ชื่อว่ามีความสูงที่สุดในโลกเชื่อมต่อกันด้วยสะพานลอยฟ้าและตึกสูง 451.9 เมตรมี88ชั้นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะเมืองมาลากาค่ะเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีผสมผสานทางตะวันตกและตะวันออกเมืองนี้มีเอกลักษณ์และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ค้นหาประกอบกับการดูแลรักษาอย่างดีจึงทำให้ยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกค่ะ
2: ต่อมาเป็นของฝากของประเทศมาเลเซียที่ทับกระดาษของประเทศมาเลเซียคือของตกแต่งหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทับกระดาษให้เรียบร้อยอาจมีลวดลายแบบดั้งเดิมมาเลเซียที่เป็นเอกลักษณ์ต่อมาผ้าทอลายบรรจุกรอบรูปมาเลเซียคือผ้าทอแบบดั้งเดิมของมาเลเซียในกรอบรูปใช้ตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึกค่ะ
0: ค่ะ เรามาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใครระหว่างบูไนดารุสซาลามและมาเลเซียดินแดนเพื่อนบ้านที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันหลากหลาย2ประเทศ2รสชาติแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวการเดินทางที่เราให้คุณมาสัมผัสมาเยือนบูไนและมาเลเซียค่ะแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางครั้งนี้คือความทรงจำที่อยู่กับคุณตลอดไปและที่กลุ่ม6ได้เลือกประเทศบูไนและมาเลเซียนะคะประเทศ2ประเทศนี้เนื่องจาก2ประเทศนี้มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมาลายูเหมือนกันจึงมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันพวกเรากลุ่ม6ก็อยากจะชักชวนให้เพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางได้รู้จักกับประเทศในอาเซียนจึงยกมา2ประเทศนี้ถ้าทุกคนอยากรู้อะไรมากกว่านี้สามารถไปค้นคว้าได้ทุกๆช่องทางเลยค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอประเทศบูไนและมาเลเซียเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับกลุ่ม6จบไปแล้ว2ประเทศมีที่ไหนบ้างครับมาเลเซียและบูไนดารุสสลามใช่ไหมครับอย่างที่เพื่อนบอกครับ2ประเทศนี้มีวัฒนธรรมเป็นไงครับคล้ายกันใกล้เคียงกันก็คือเป็นวัฒนธรรมมาลายูใช่ไหมครับและทีนี้เวลาออกเสียงอาจจะมีบางคำที่เพื่อนยังออกเสียงไม่ชัดเจนเช่นคำว่ามะละกาแบบนี้นะครับออกเสียงว่ามะละกานะครับอ่ะกับเข้านั่งที่ได้ครับเยี่ยมมากผ่านไปแล้วกี่กลุ่มครับวันนี้3กลุ่มนะครับผ่านไปแล้ว3กลุ่มนักเรียนอย่าลืมนะครับ3กลุ่มนี้แต่ละกลุ่มเช่นกลุ่ม3ยังมีหลายคำในสไลด์ที่ยังไม่ถูกต้องเช่นคำว่าคำว่าอะไรบ้างสะท้อนตัวเองยังเขียนเป็นสะช้อนอยู่ไปแก้ไขด้วยและก็คำว่าเวียดนามนะครับยังเขียนไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องนะครับส่วนกลุ่ม1ที่ครูแนะนำไปในเรื่องของการออกเสียงการอ่านคำนะครับนักเรียนยังอ่านเป็นคำๆอยู่นะครับต่อไปให้อ่านเป็นประโยคแล้วก็กลุ่ม6นะครับก็เรื่องของการออกเสียงนิดนึงนะครับซึ่งโดยภาพรวมทุกกลุ่มเนี่ยที่นำเสนอวันนี้ถือว่าตั้งใจทำงานมาดีมากนะครับแต่อาจจะมีข้อแก้ไขนักเรียนก็อย่าลืมไปเติมเต็มไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับรวมทั้งกลุ่มที่จะนำเสนอในชั่วโมงต่อไปอีกกี่กลุ่มครับ3กลุ่มก็อย่าลืมนะครับไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับตรวจสอบงานของตนเองแต่ก่อนที่จะไปถึงนำเสนอกลุ่มต่อไปตอนนี้จดบันทึกการนำเสนอให้เรียบร้อยครบถ้วนนะครับเติมเต็มให้เรียบร้อยก่อนนะครับครูให้เวลาสักครู่นะครับในการเติมเต็มใบงานลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเติมเต็มบันทึกการนำเสนอแล้วเรียบร้อยทีนี้ครับเรามาฟังนะครับมาฟังกลุ่มที่เป็นผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วได้ความรู้อะไรสะท้อนหน่อยและตัวเองเนี่ยดูเพื่อนำเสนอวันนี้และตัวเองจะนำไปพัฒนางานของตนเองอย่างไรเห็นข้อจำกัดของเพื่อนนะครับตัวเองจะนำไปแก้ไขปรับปรุงและเตรียมตัวอย่างไรในชั่วโมงต่อไปอ่ะเริ่มจากกลุ่ม2ก่อนแล้วกันครับ
1: ความรู้ที่หนูได้นะคะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่หนูยังไม่เคยเห็นค่ะแล้วก็มีอาหารการกินวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ค่ะแล้วก็แนวทางการที่หนูจะนำไปปรับนะคะก็คือหนูจะตรวจสอบให้ดีก่อนที่หนูจะเอามานำเสนอค่ะ
0: จะกลับไปตรวจสอบงานของตนเอง

0: และทีนี้พอฟังเพื่อนไปนักเรียนชอบประเทศไหนครับที่เพื่อนนำเสนอวันนี้มีชอบประเทศไหนบ้างที่อยากไปเห็นแล้วอยากไปเลย
1: มาเลเซียค่ะ
0: อ๋ออยากไปมาเลเซียนะครับนั่งลงครับป้าปรบมือให้เพื่อนต่อมากลุ่ม5ครับ
2: ได้รู้ว่าแต่ละประเทศมีจุดเด่นอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรครับ2นะครับจะนำไปปรับปรุงโดยตรวจสอบข้อความใน สไลด์ให้ถูกต้องครับ
0: ได้เห็นว่าแต่ละประเทศเป็นไงครับ
2: มีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็ความสำคัญอย่างไรครับ
0: มีจุดเด่นมีความสำคัญอย่างไรแล้วก
2: ็จะนำไปปรับปรุงนะครับข้อผิดพลาดของเพื่อนครับ
0: จะนำข้อจำกัดที่เราที่เห็นเพื่อนทำเมื่อกี้ไปปรับปรุงในงานของเราไปปรับปรุงในกลุ่มของเรานะครับเป็นการตรวจสอบของเราอีกรอบเนาะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
3: ได้รู้ถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในอาเซียนและได้เห็นแนวทางการนำเสนอแล้วนำไปปรับใช้ในงานของเราครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทีนี้ครับเราฟังเพื่อนไปแล้วทีนี้แต่ละกลุ่มลองสะท้อนตนเองสิครับเราได้นำเสนอไปแล้วเราเห็นจุดเด่นของกลุ่มเราคืออะไรทุกกลุ่มมีจุดเด่นหมดครับวันนี้ที่นำเสนอและก็ข้อจำกัดหรือจุดที่เราแบบอยากจะแก้ไขว่าเป็นการเสนอครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบสิ่งนี้หรือทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นเริ่มจากกลุ่ม1ก่อนครับ
4: ข้อดีของกลุ่ม1นะครับคือมีรูปภาพที่แน่ชัดครับข้อเสียนะครับข้อมูลไม่ครบและพูดไม่คล่องครับข้อที่กลุ่ม1ต้องพัฒนากันนะครับพยายามซ้อมให้มากกว่านี้ครับ
0: เยี่ยมครับปรบมือครับรูปภาพนะครับสำหรับรูปภาพเราจะใช้คำว่ารูปภาพที่ชัดเจนนะรูปภาพคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยจุดเด่นคือรูปภาพที่ชัดเจนนะครับแต่นักเรียนใช้คำว่าแน่ชัดใช่ไหมครับเราใช้คำว่าชัดเจนก็คือรูปภาพคำว่าชัดเจนเนี่ยก็คือเห็นแล้วทำไมครับเข้าใจสีสันสวยงามแบบนี้แล้วก็แสดงถึงเรื่องที่เรากำลังพูดเนี่ยถูกต้องนั่นเราเรียกว่ารูปภาพชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหาต่อไปกลุ่ม3บ้าง
5: ข้อดีของกลุ่ม3นะครับมีการพูดที่คล่องครับแล้วก็การนำเสนอที่ดีครับแล้วก็มีรูปภาพที่สวยงามและชัดเจนครับข้อเสียของกลุ่ม3เรานะครับคือมีคำผิดที่ตกหล่นและยังไม่ครบถ้วนที่ดีครับและคำพูดก็ยังตกหล่นบางครั้งครับก็คือแล้วก็การแก้ไขของพวกเรานะครับคือจะรายละเอียดของสไลด์ให้ครบถ้วนครับแล้วก็ฝึกพูดให้มากกว่านี้ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับสุดท้ายครับกลุ่ม6ครับ
6: ข้อดีของกลุ่ม6ในการนำเสนอนะคะมีการพูดที่คล่องค่ะและก็มีการแบ่งหน้าที่กันมาได้ดีค่ะส่วนข้อที่ควรปรับปรุงคือการอ่านออกเสียงผิดเล็กน้อยค่ะ
0: น่าจะเกิดจากอะไรครับ
6: ความตื่นเต้นค่ะ
0: ความตื่นเต้นอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้ตัวเองเอาละนะครับนักเรียนครับวันนี้ผู้ฟังก็ได้สะท้อนให้กลุ่มที่นำเสนอฟังนะครับแล้วก็ทีนี้กลุ่มที่นำเสนอก็ได้สะท้อนตนเองทั้งข้อดีและข้อจำกัดและสิ่งที่เราจะพัฒนาส่วนใหญ่ก็คือทำไมครับเรายังมีเวลาซ้อมเป็นไงน้อยดังนั้นครับกลุ่มที่2ที่5ที่4ที่จะนำเสนอในชั่วโมงต่อไปต้องเป็นไงแล้วครับ
7: เป๊ะ
0: จะเป๊ะได้เราต้องทำไมอ่ะลูกฝึกซ้อมเราต้องฝึกซ้อมนะครับหัดออกเสียงอย่างที่ครูบอกคำไหนไม่แน่ใจให้ถามครูว่าอ่านอย่างไรออกเสียงอย่างไรนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเช่นกันนะครับก่อนจะนำเสนอฝึกซ้อมคำไหนไม่เข้าใจให้ถามครูสไลด์อาจจะให้ครูช่วยดูช่วยตรวจก่อนได้นะครับเพื่อที่เรานำเสนอจะได้เป็นไงครับอย่างที่เพื่อนบอกจะได้เป๊ะ ช่ไหมครับสำหรับชั่วโมงต่อไปครับกลุ่มที่จะนำเสนอก็จะมีอยู่ด้วยกันกี่กลุ่ม
7: 3
0: กลุ่มด้วยกันนะครับจะนำเสนอในครั้งหน้าและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะอยู่ในการนำเสนอวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่2กี่กลุ่ม
7: 3
0: กลุ่มและสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่16บันทึกการนำเสนอวัฒนธรรมอาเซียนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอให้นะครับกลุ่มที่ได้สะท้อนตนเองในการนำเสนอวันนี้ไปนำไปปรับปรุงแก้ไขในการนำเสนองานครั้งต่อๆไปเราเห็นแล้วว่าเรามีข้อจำกัดอะไรเราก็นำไปแก้ไขส่วนข้อดีของเราที่มีอยู่แล้วก็รักษาไว้และพัฒนาให้ดีขึ้นสำหรับกลุ่มที่จะต้องนำเสนอในชั่วโมงต่อไปฟังข้อดีของเพื่อนเห็นข้อดีของเพื่อนก็นำมาปรับเข้าของตนเองเราเห็นข้อจำกัดของเพื่อนข้อที่ควรพัฒนาของเพื่อนเราก็กลับมามองตัวเองว่าเราจะนำเสนอแล้วเนี่ยเราพร้อมหรือยังเราเตรียมตัวดีหรือยังเราตรวจสอบข้อมูลหรือยังนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีครับที่นักเรียนได้เรียนรู้นอกจากนักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนแล้วนะในแต่ละประเทศเรายังเรียนรู้วิธีการทำงานวิธีการเตรียมตัววิธีการนำเสนอนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ชมกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่เด่นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ใช่
0: ทำเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
0: แล้วสำหรับป้อมหอราชครึเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันค่ะกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะกับหัวข้อเรื่องของผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็มีจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะมาให้นักเรียนได้ทราบก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะได้เขียนแผนผังความคิดค่ะแสดงการวิเคราะห์ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะนี่คือชิ้นงานที่เราจะทำในวันนี้นะคะต่อไปค่ะข้อ3ค่ะนักเรียนนะคะจะต้องเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะต้องนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะคะเราก็จะมาสู่ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะกับสถานการณ์จำลองที่คุณครูกำหนดให้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะรบกวนเมื่อคุณครูให้สัญญาณแล้วนักเรียนช่วยอ่านสถานการณ์จำลองที่คุณครูกำหนดให้พร้อมๆกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางบอกว่าได้ค่ะคุณครูเพราะฉะนั้นค่ะเราจะส่งสัญญาณแล้วอ่านออกเสียงสถานการณ์จำลองไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มนะคะ1 2อ่านค่ะ
2: มีคุณ1ถูก

0: คุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราไปดูสถานการณ์จำลองที่คุณครูกำหนดให้ค่ะว่าในสถานการณ์นั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งถูกแตะเนื้อต้องตัวจากใครเอ่ยจากผู้ใหญ่ที่เธอไว้วางใจแม้เธอจะไม่ได้ถูกทำร้ายทางร่างกายโดยตรงแต่เธอรู้สึกว่าเป็นไงคะหวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียนและเก็บตัวไม่พูดกับใครจากสถานการณ์จำลองที่คุณครูกำหนดให้ค่ะคุณครูมีคำถามค่ะมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะจากสถานการณ์จำลองนะคะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้รู้สึกอย่างไรเรายังเข้าสู่กติกาเดิมนะคะมีเพื่อนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเพื่อนได้ยกมือขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนคิดว่านะคะเด็กผู้หญิงคนนี้รู้สึกอย่างไรเอ่ย
1: เกิดความกลัวค่ะ
0: เกิดความกลัวนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: รู้สึกไม่อยากไปโรงเรียนค่ะแล้วก็ไม่อยากยุ่งกับใครค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้เสริมเพิ่มเติมนะคะก็คือว่าเด็กผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าไม่อยากจะไปโรงเรียนแล้วก็รู้สึกกลัวไม่อยากพบเจอใครค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: เกิดความวิตกกังวลแล้วก็ขาดความมั่นใจค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้เสริมเพิ่มเติมจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้อาจจะรู้สึกวิตกกังวลหวาดกลัวและเกิดความไม่สบายใจค่ะนักเรียนคะกับสถานการณ์เดิมค่ะเพิ่มเติมคำถามชวนคิดถ้าเป็นนักเรียนจะรู้สึกหรือทำอย่างไรยังจำเหตุการณ์ได้ไหมคะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นเอ่ยถูกใครคะคนที่เราไว้ใจสัมผัสนะคะบริเวณร่างกายถ้านักเรียนเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรหรือนักเรียนจะทำอย่างไรมีความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: รู้สึกกลัวแล้วก็ถอยห่างจากผู้ใหญ่คนนั้นครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้แนะนำนะคะว่าถ้าเรานะคะอยู่ในเหตุการณ์หรือเพื่อนเป็นนักเรียนหญิงคนนั้นก็จะมีความรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็จะนำตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกระแวงนะคะให้เราออกห่างจากผู้ใหญ่คนนั้นค่ะแล้วก็ปรึกษาผู้ปกครองหรือว่าครูที่ปรึกษาค่ะแล้วก็ทำร่างกายให้มีความสุขแฮปปี้ตลอดเวลาค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้เสริมเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเพื่อนเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะก็จะออกห่างหรือตีตัวออกห่างพยายามไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ใหญ่คนที่นะคะหรือว่าคนที่เขารู้จักที่มาสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวแล้วพยายามทำให้เรานะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและอาจจะขอคำแนะนำจากบุคคลที่เราไว้ใจอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเพื่อนที่เราสนิทนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะไปดูกันค่ะว่าผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจนะคะซึ่งนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของจิตใจอารมณ์และก็บุคลิกนะคะของผู้ที่ถูกกระทำนะคะแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อครอบครัวและชีวิตประจำวันได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่คนที่เรารู้จักถูกล่วงละเมิดทางเพศเราจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไรเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั่วโมงค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบความรู้เรื่อง ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะมาให้นักเรียนต้นทางได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะคะตอนนี้นะคะคุณครูขอเวลา1นาทีค่ะแจกใบความรู้ให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนต้นทางนะคะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้ค่ะ

ค่ะและ1นาทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็นักเรียนต้นทางก็ได้ลองศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้กันแล้วนะคะนักเรียนคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้นะคะเพิ่มเติม

0: เรื่องของผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะเราจะไปกันต่อค่ะเรามาดูค่ะนักเรียนคะวันนี้คุณครูมีหลายสถานการณ์เลยค่ะมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะกับสถานการณ์จำลองสถานการณ์ที่2ค่ะคุณครูขอความร่วมมืออีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะช่วยอ่านออกเสียงสถานการณ์จำลองดังๆให้ครูฟังสักหนึ่งครั้งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะครูจะให้สัญญาแล้วนะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์จำลองที่คุณครูกำหนดให้ไปพร้อมๆกันค่ะ1 2อ่านค่ะ
1: พี่ชอบเล่นเกมออนไลน์และรู้จักเพื่อนใหม่ในเกมชื่อพี่ดีเขาแชร์มาคุยดีและบอกว่าอยากรู้จักพี่มากขึ้นวันหนึ่งเขาขอให้พี่วิดีโอคอลและคุยเรื่องลามกรวมทั้งขอให้พี่ส่งรูปที่ไม่เหมาะสมหากไม่ทำเขาถูกว่าจะโพสชื่อของพี่ในกลุ่มเกม
0: ค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์จำลองที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะกับสถานการณ์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์นะคะนั่นก็คือเรื่องของตัวละครค่ะที่มีชื่อว่าพีชอบเล่นเกมออนไลน์แล้วไปรู้จักกับเพื่อนใหม่ในเกมที่ชื่อว่าพี่ดีดีพี่คนนี้เขาก็ทักมาคุยนะคะแล้วก็อยากทำความรู้จักกับพี่มากขึ้นจนพี่มีความรู้สึกสนิทสนมนะคะกับพี่ที่ชื่อว่าพี่ดีดีวันหนึ่งค่ะรุ่นพี่ที่ชื่อว่าพี่ดีดีที่เขารู้จักกันในโลกออนไลน์ค่ะก็มีในเรื่องของการพูดคุยกันนะคะผ่านทางวิดีโอคอลแล้วก็มีเรื่องของการขอรูปนะคะแล้วก็มีเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะจากสถานการณ์จำลองที่คุณครูกำหนดให้ค่ะคุณครูก็อยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าจากสถานการณ์นี้ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายเกิดอะไรขึ้นกับพีหรือพี่ดีๆนะคะต่อมาค่ะด้านอารมณ์และจิตใจมีผลทบอะไรเกิดขึ้นบ้างนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์จำลองที่คุณครูกำหนดให้ระหว่างพีขอโทษค่ะระหว่างพีกับพี่ดีๆเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ให้นักเรียนต้นทางนะคะจับกลุ่มแล้วร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองวิเคราะห์สิคะว่าเป็นเรื่องของผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วมันส่งผลกระทบต่อด้านร่างกายยังไงส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจและอารมณ์อย่างไรนะคะแล้วพฤติกรรมของเขาและบุคลิกของเขาอย่างไงนะคะและเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันหรือครอบครัวจะมีผลกระทบหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะวิเคราะห์นะคะสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้ว่าเป็นนะคะสิ่งที่มีผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่แล้วแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายเกิดอะไรขึ้นบ้างด้านอารมณ์จิตใจเกิดอะไรขึ้นด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพหรือครอบครัวชีวิตประจำวันเกิดอะไรขึ้นคุณครูให้นักเรียนต้นทางนะคะทำเป็นผังเหมือนอย่างที่คุณครูกำหนดให้ตรงนี้นะคะก็คือสถานการณ์จำลองแล้วให้น้องเรียนลองแตกแผนผังไปว่าแต่ละด้านเกิดอะไรขึ้นมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของนักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะตอนนี้คุณครูขออนุญาตแจกสถานการณ์จำลองแล้วก็ให้นักเรียนต้นทางลงมือทำกิจกรรมก่อนนะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางคะเราจะมาทวนสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสถานการณ์จำลองที่ว่าพี่ชอบเล่นเกมออนไลน์และรู้จักเพื่อนใหม่ในเกมชื่อพี่ดีๆเขาแชทมาคุยดีเขาในที่นี้ก็หมายถึงว่าพี่ดีๆนะคะมีการแชทมาคุยดีแล้วก็บอกว่าอยากรู้จักพี่มากขึ้นนะคะวันหนึ่งนะคะเขา

0: อให้พีวิดีโอคอลและมีการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องราวของเรื่องรามกต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้พีส่งรูปที่ไม่เหมาะสมแล้วได้มีการข่มขู่ว่าถ้าหากพีไม่ทำตามที่พีดีๆได้นำเสนอไปได้พูดไปก็จะโพสต์นะคะเรื่องราวต่างๆลงไปในกลุ่มเกมนะคะเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะกับกิจกรรมที่คุณครูได้ถามไปว่าจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนคิดว่าเป็นผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่แล้วถ้าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจนะคะพฤติกรรมและบุคลิกภาพนะคะแล้วก็เรื่องของครอบครัวและการใช้ชีวิตประจำวันนักเรียนต้นทางจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรคะในวันนี้ค่ะคุณครูจะมีตัวแทนนักเรียนนะคะมานำเสนอเป็นบางกลุ่มค่ะตัวแทนกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอไม่เอ่ยขอให้นักเรียนยกมือขึ้นค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศผลกระทบด้านจิตใจรู้สึกอับอายหรือเกิดภาวะเครียดซึมเศร้าถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายได้ผลกระทบด้านพฤติกรรมและบุคลิก1มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป2อาจเกิดเป็นอาจกลายเป็นคนเก็บกดได้ค่ะผลกระทบต่อครอบครัวและชีวิตประจำวันอาจจะเกิดการอับความอับอายเป็นปมด้อยทำให้ต้องย้ายโรงเรียนหรือย้ายที่อยู่ค่ะผลกระทบด้านร่างกายไม่มีค่ะเพราะว่าเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศทางออนไลน์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนมีความคิดเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงทางด้านร่างกายแต่อาจจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่เกิดขึ้นค่ะอาจจะทำให้นะคะในเรื่องของพฤติกรรมและสิ่งต่างๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะและผลกระทบโดยตรงนั่นก็คือเรื่องของจิตใจและอารมณ์ค่ะต่อไปค่ะเราจะไปดูสิคะว่านักเรียนกลุ่มต่อไปจะมีความคิดเห็นอย่างไรนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ผลกระทบจากการล่วงละเมิดทางเพศค่ะด้านร่างกายไม่มีผลกระทบค่ะเพราะว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศด้านออนไลน์ค่ะด้านอารมณ์และจิตใจทำให้พีรู้สึกหวาดกลัวค่ะวิตกกังวลขาดความมั่นใจในตัวเองด้านครอบครัวและชีวิตประจำวันทำให้พีขาดความมั่นใจค่ะไม่กล้าสบตาเสียใจไม่คุยกับคนในครอบครัวค่ะด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพไม่เข้าสังคมค่ะเก็บตัวอยู่คนเดียวบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะนักเรียนก็มีความคิดเห็นคล้ายกันนะคะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วมาเรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจนะคะจึงส่งผลให้บุคลิกภาพแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมของผู้ที่ถูกกระทำมีความเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะเรื่องราวต่างๆจากสถานการณ์จำลองที่คุณครูได้กำหนดให้ไป2สถานการณ์ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อค่ะนักเรียนคะเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะได้รู้จักและก็รู้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูยังมีเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวค่ะวิเคราะห์ว่าข่าวเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากข่าวที่คุณครูกำหนดให้นะคะในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมด้วยช่วยคุณครูอ่านข่าวที่คุณครูนำมาให้แล้วร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและวิเคราะห์สิคะว่าเป็นเรื่องราวของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่แล้วให้นักเรียนค่ะทำลงในใบงานบันทึกกิจกรรมค่ะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะโดยให้นักเรียนวิเคราะห์ทั้ง4ด้านเหมือนกันค่ะในรูปของ นะคะแผนผังความคิดนะคะไม่ว่าจากสถานการณ์ข่าวที่คุณครูให้มานั้นมีผลกระทบทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจนะคะแล้วก็พฤติกรรมบุคลิกภาพหรือส่งผลต่อครอบครัวและชีวิตประจำวันอย่างไรค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตแจกข่าวแล้วก็ใบกิจกรรมให้กับนักเรียนต้นทางนะคะส่วนคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางคะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้เลยนะคะจะเป็นกิจกรรมเดียวกิจกรรมคู่หรือกิจกรรมกลุ่มก็ตามบริบทของสถานศึกษาได้เลยค่ะตอนนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับใบงานบันทึกกิจกรรมวิเคราะห์ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะจากข่าวที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้รวมด้วยช่วยคุณครูคิดและวิเคราะห์ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่ละด้านค่ะเราจะมาดูตัวแทนนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มว่าจะนำเสนอในลักษณะไหนและจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะคะตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับผลกระทบด้านร่างกายไม่ได้รับความกระทบกระเทือนที่รุนแรงไม่มีการทำร้ายร่างกายซึ่งผู้ถูกกระทำว่าเพียงแค่รูปคำแต่ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศว่าถูกข่มขืนครับผลกระทบด้านอารมณ์และจิตใจนะครับรู้สึกอับอายจนเกิดภาวะเครียดได้ทั้งผู้ถูกกระทำและผู้กระทำอาจเกิดความวิตกกังวลครับผลกระทบด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพนะครับผู้ถูกกระทำอาจกลายเป็นคนเก็บกดต้องย้ายที่อยู่และส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กได้ครับผลกระทบต่อครอบครัวและชีวิตประจำวันนะครับผู้ถูกกระทำถูกส่งไปอยู่ที่อื่นและถูกกล่าวโทษว่าเป็นผู้ยั่วยุครับทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่มานำเสนอนะคะเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวแล้วก็ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะของนักเรียนนะคะซึ่งนักเรียนได้นำเสนอในรูปแบบของผลกระทบในด้านต่างๆค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้อ่านข่าวแล้วนักเรียนรู้สึกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดในด้านใดบ้างอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่จะนำเสนอเป็นลำดับถัดไปพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับผลกระทบทางร่างกายถ้ามีการข่มขืนจริงๆอาจจะทำให้ตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ครับแล้วก็อาจจะทำให้มีบาดแผลต่างๆจากการถูกข่มขืนได้ครับผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์เกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลครับแล้วก็เกิดความหวาดระแวงกลัวคนมาทำร้ายครับผลกระทบด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพนะครับอาจทำให้พฤติและบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปเช่นการเก็บตัวอยู่คนเดียวครับผลกระทบต่อครอบครัวและชีวิตประจำวันนะครับทำให้เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าอยู่อาศัยกับผู้ที่มาทำร้ายครับเกิดความเครียดและอาจจะทำให้ความสำคัญในครอบครัวแตกแยกได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางนะคะทีมได้มานำเสนอกันค่ะกลุ่มต่อไปค่ะจะมานำเสนอผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากข่าวที่นักเรียนอ่านพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทน

0: นักเรียนนำเสนอได้เลยค่ะ
1: ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 1. ผลกระทบด้านร่างกายอาจมีรอยฟกช้ำตามร่างกายแต่ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายผลกระทบด้านอารมณ์และจิตใจรู้สึกผิดรู้สึกไร้ค่าเกิดความสับสนทางเพศ 3. ผลกระทบด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพอาจกลายเป็นคนเก็บกดต้องย้ายที่อยู่ส่งผลต่อการเรียนและอนาคต 4. ผลกระทบต่อครอบครัวและชีวิตประจำวันถูกส่งไปอยู่กับคนอื่นหรือที่อื่นและทำให้ทะเลาะกับคนในครอบครัวค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะไม่อาจที่จะนำเสนอได้ทุกกลุ่มค่ะเพราะว่ามีบางกลุ่มนะคะยังทำงานที่คุณครูมอบหมายให้ไม่สำเร็จค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอนะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนนะคะมานำเสนอในเวลาที่ว่างนะคะที่โต๊ะครูที่ห้องพักครูค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะกับเรื่องของการวิเคราะห์นะคะข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่เกี่ยวกับเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะในสถานการณ์เดียวกันข่าวเดียวกันแต่เรื่องของการวิเคราะห์ข่าวหรือว่าการแสดงความคิดเห็นเราจะเห็นว่าตัวแทนนักเรียนที่มานำเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านร่างกายนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางคนก็คิดว่าจากการวิเคราะห์ข่าวแล้วมันคือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากด้านร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราสามารถมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ค่ะแต่เรามาในวันนี้เพื่อเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศถึงแม้ความคิดเห็นจะแตกต่างกันเราก็ไม่ไปบอกหรือว่าไปเปรียบเทียบว่าใครถูกใครผิดเพราะมันคือความคิดเห็นของเราภายในกลุ่มค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะให้นักเรียนลองมาดูสิคะว่าเรื่องของผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นนะคะแล้วยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นนะคะเราถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะอาจจะเกิดอะไรได้บ้างอาจจะเกิดในเรื่องของบาดแผลนะคะเกิดเรื่องของการติดเชื้อโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็อาจจะมีบางเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ในที่นี้หมายถึงว่าการตั้งครรภ์จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยการที่เราไม่ได้สมยอมนะคะแล้วเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาต่อมาค่ะผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะในด้านอารมณ์และจิตใจนะคะนั่นก็คือในเรื่องของความกลัวนะคะแล้วก็อับอายเกิดภาวะเครียดแล้วก็อาจจะเกิดซึมเศร้าได้นะคะด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพค่ะอาจจะทำให้เรื่องของผลการเรียนนะคะแย่ลงนะคะแล้วมีปัญหาในเรื่องของการหนีออกจากบ้านเนื่องจากความไม่เข้าใจกันในครอบครัวนะคะหรือบางคนก็อาจจะต้องออกจากโรงเรียนนะคะถ้าสมมติว่าผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อาจจะถึงขั้นไปใช้สารเสพติดก็ได้นะคะต่อมาในเรื่องของผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเรื่องของครอบครัวและชีวิตประจำวันค่ะอาจจะถูกส่งไปอยู่ที่อื่นหรือจะทำให้ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่นนะคะแล้วก็อาจจะเกิดในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยเรียนได้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างของเรื่องของผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศคร่าวๆนะคะที่ครูได้นำเสนอไปเบื้องต้นค่ะเราสามารถไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้หรือหนังสือเรียนก็ได้นะคะในวันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนคะกับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากสถานการณ์ต่างๆสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณค่ะ

0: ครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ใช่ค่ะ
0: มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาระแวกในขณะที่พญาระแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตันอี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลา

ออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงโรคนะคะที่อาจจะไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่นักแต่เชื่อว่าหลายๆคนเป็นแล้วก็จะเกิดความกังวลใจกันอย่างมากเลยล่ะค่ะนั่นก็คือโรคผิวหนังนั่นเองค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงโรคผิวหนังแล้วนะคะหลายๆคนก็จะนึกถึงแค่เรื่องของสิวฝ้ากระความหมองคล้ำของใบหน้าซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกหลายโรคเลยล่ะค่ะที่อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะสูญเสียความมั่นใจและบุคลิกภาพและยังรวมไปถึงอาจจะเสียสุขภาพจิตได้ถ้าเกิดเป็นมากขึ้นนั่นเองจะมีโรคอะไรบ้างนะคะเราจะมาเรียนถามนะคะจากวิทยากรในวันนี้ค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมาถิตวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: อาจจะโรคเบื้องต้นนะคะที่ผักหวานได้พูดถึงก็จะมีพวกเรื่องของสิวฝ้ากระนู่นนี่นั่นแล้วยังมีโรคชนิดไหนอีกบ้างคะที่เกิดขึ้นในประเทศเราบ่อยบ้าง
1: ก็ถ้าพูดถึงโรคผิวหนังนะคะอยากจะแบ่งใหญ่ๆออกมาเป็น2แบบก็คือเป็นโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อนะคะง่ายๆก็คืออย่างโรคติดเชื้อเนี่ยรู้จักหลายโรคใช่ไหมคะเชื้อโรคก็มีหลายแบบถ้าเป็นพวกเชื้อราก็จะเท่าที่คนอื่นรู้จักกันบ่อยๆพูดถึงบ่อยๆก็คือกรากเกลื่อนถ้าเป็นเชื้อไวรัสก็จะเป็นพวกเริมพวกหูดนะคะหรือพวกปรสิตพวกแมลงก็จะเป็นหิดเหานะคะพวกนี้ก็เป็นในกลุ่มของโรคติดเชื
0: ้
1: อส่วนโรคไม่ติดเชื้อเนี่ยที่พบบ่อยๆก็ผิวหนังอักเสบใช่ไหมคะสะเก็ดเงินด่างขาวลมพิษสิวฝ้านะคะก็หลายโรคอยู่เหมือนกันนะคะ
0: หลายโรคมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละโรคเรามาเริ่มกันที่โรคกรากเกลื่อนก่อนละกันค่ะโรคกรากเกลื่อนค่ะนะคะมันเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
1: ก็อาจจะต้องแยกนิดนึงคือกรากเนี่ยมันก็จะเป็นโรคติดเชื้อรานะคะลักษณะของมันก็คือเป็นวงเหมือนวงแหวนตอนแรกๆเริ่มอาจจะเป็นเหมือนตุ่มยุงกัดธรรมดาแต่เวลาขยายเนี่ยจะขยายออกเป็นวงขึ้นเรื่อยๆพวกกรากพวกนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อราอาจจะอยู่ในคนก็ได้อยู่ในสัตว์ก็ได้หรืออยู่บนพื้นดินก็ได้การที่เราไปติดมาก็คือเวลาเชื้อโรคอยู่กับเราจะต้องมีความชื้นนิดนึงเพราะฉะนั้นกรากก็มักจะเป็นตรงรักแร้เป็นแถว
0: ก็คือต้องมีความช
1: ื้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องชื้นนิดนึงอกอยู่
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นโรคกรากส่วนโรคเกลื่อนเกลื่อนนี่อาจจะเคยเห็นมั้งคะมีบ่อยมากเลยนะคนเป็นเกลื่อนเน
0: ี่ยถ้ารับตรงๆเลยนะคะอาจารย์หนูแยกกรากกับเกลื่อนไม่เคยออก
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคือเกลื่อนเนี่ยจะเป็นดวงๆนะคะก็จะเป็นบริเวณที่หน้าอกหรือหลังเราจะพบบ่อยในคนอ้วนคือผิวมันหรือว่าคนที่ทำงานแล้วเหงื่อออกมากๆอะค่ะนักกีฬาก็เจอได้ค่ะคนทำงานแบกหามคนที่เหงื่อเยอะๆเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นเกลื่อนเนี่ยจริงๆไม่ได้เชื้อราไม่ได้มาจากที่อื่นแต่ว่าเชื้อราอยู่ที่ตัวเราเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามชื้นแฉะเราก็จะเป็นดวงขึ้นมาก็มักจะเป็นที่แถวเนี้ยค่ะแถวที่ชื้นๆทั้งหลายแหล่
0: แล้วอาการเริ่มต้นมันจะเป็นยังไงบ้างล่ะคะอาจารย์
1: ถ้าสำหรับเกลื่อนนี่ก็ค่อยๆเห็นเป็นดวงเป็นสีเปลี่ยนเฉยๆอะค่ะไม่อาจจะคันหรือไม่คันก็ได้แต่ว่าพอเรามารู้อีกทีก็อาจจะขาวไปละเป็นจุดๆขาวๆเต็มไปหมดหรือว่าเป็นจุดดำจุดสีแดงก็ได้เกลื่อนก็อาจจะมีหลายสีอะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วอย่างกรากล่ะคะอาการเริ่มต้นมันจะคันขึ้นทันที
1: กรากจะคันค่ะก็จะเป็นตุ่มเหมือนยุงกัดอย่างที่ว่าแล้วก็ขยายออก
0: ทีนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองจากทั้งกรากและเกลื่อนยังไงบ้างนะคะในเมื่อบ้านเราค่อนข้าง
1: จริงๆค่ะก็คือถ้าเรามีกิจกรรมอะไรที่ต้องชื้นแฉะบ่อยๆอะค่ะพยายามเลี่ยงกิจกรรมนั้นถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะอย่างพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาว่าเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะคะคืออาจจะไม่ต้องอาบน้ำก็ได้แต่ว่าขอเป็นว่าให้แห้งๆไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าใช้ผ้าขนหนูอะค่ะซับให้แห้งถ้าเราอ้วนมากเราก็ต้องลดความอ้วนอะค่ะเพราะอ้วนเนี่ยทุกอย่างก็จะหนีบไปหมด
0: เหมือนเนื้อหนีบ
1: ใช่ค่ะ
0: หนีบไปหมดเลย
1: หน
0: ี
1: บไปหมดเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเกิดโรคได้ง่ายขึ้นแล้วต้องพยายามระวังอย่าใช้สิ่งของอย่างพวกกรากอะค่ะอย่างอาจจะเคยได้ยินสังคังเป็นที่ขาหนีบอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าใช้สิ่งของร่วมกันใส่กางเกงร่วมกับผู้อื่นกางเกงในกางเกงอะไรใช้ร่วมกันใช้กางเกงขาสั้นกางเกงขายาวร่วมกันบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะติดเชื้อของเขาได้
0: ถ้าเป็นโรคติดต่อด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นแล้วเนี่ยขั้นตอนวิธีการรักษาจะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ2โรคน
1: ี้จริงๆมันมียาทานะคะอยากแต่แนะนำว่าเนื่องจากว่าโรคผิวหนังมันเยอะมากอย่าลองใช้ยาเองเลยค่ะกี่โรคไปหาหมอก่อนดีกว่าให้แน่ใจก่อนว่าเนี่ยเป็นกรากหรือเป็นเกลื่อนเพราะว่ายามันก็อาจจะคนละแบบ
0: นี่แค่กลากเกลื่อนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีเรื่องให้เราเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งแยกแยะแล้วแหละว่าอันไหนกลากอันไหนเกลื่อนแล้วนะคะยังไม่พอค่ะมาถึงอีกหนึ่งโรคนะคะที่แค่พูดชื่อมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกกลัวแล้วโรคเริมค่ะ
1: ใช่เริมเป็นไวรัสอะไรเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเวลาเกิดเนี่ยอาจจะติดตั้งแต่เด็กๆนะคะตอนแรกๆอาจจะไม่มีอาการแต่ว่าตอนที่เรามาเห็นกันเนี่ยก็คือเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาที่มุมปากบ้าง
0: คือเริมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นบริเวณปาก
1: มี2ชนิดอะค่ะชนิดหนึ่งเนี่ยเกิดแถวปากกับเกิดตามตัวนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอีกชนิดหนึ่งคือเกิดที่อวัยวะเพศมันจะต่างกันนิดนึงไอ้ตรงที่เกิดตามปากแถวรอบปากเนี่ยอาจจะเกิดจากกินอาหารร่วมกันกินอาหารร่วมกับคนที่เป็นโรคอะค่ะนะคะโดยที่เหมือนกับว่าอาจจะใช้ช้อนภาชนะเนี่ยใช้ช้อนเขามากินช้อนเราดูดใช้หลอดดูดด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ติดได้หรือจูบก็ติดเหมือนกันแต่ถ้าเป็นที่อวัยวะเพศเนี่ยก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ลักษณะเหมือนกันเลยก็คือว่าค่อยๆเริ่มเป็นตุ่มเล็กๆต่อมาก็จะเป็นตุ่มใสอะค่ะไม่ถึง7วันนะคะตุ่มมันก็จะตกสะเก็ดอาจจะแสบๆยิบๆนิดนึงอะค่ะส่วนใหญ่คนก็จะไม่ชอบเพราะมันเห็นชัดถ้าอยู่ที่หน้า
0: แล้วเห็นว่าเป็นแล้วเนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยหรอคะโรคเริม
1: ค่ะคือจริงๆคือเชื้อเนี่ยมันไปอยู่ที่ปมประสาทซ่อนอยู่อาจจะซ่อนนานมากอะค่ะซ่อนได้เรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราเองอ่อนแอเช่นเครียดอดนอนโดนแดดมากๆหรืออาจผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเชื้อมันก็สามารถออกมาที่ผิวหนังได้ก็จะเป็นโรคให้เห็น
0: งั้นหมายความว่าอย่างถ้าสมมติเนี่ยผักติดเชื้อมามันอาจจะไม่ได้แสดงอาการตุ่มเติม
1: ยังจะไม่ได้ขึ้นมาทันทีก็ยังไม่ขึ้นค่ะ
0: อาการจะแสดงออกมาก็คืออ่อนแอเมื่อไหร่ร่างกายภูมิคุ้มกันไม่ดีเมื่อไหร่ก็จะแสดงอาการออกมาเมื่อนั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไม่มีวันหายขาดด้วยนะคะคุณผู้ชมคะหูน่ากลัวมากเลยแล้วถ้าสมมติว่าเกิดซวยเป็นโรคเริมขึ้นมาจริงๆภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะ
1: คืออย่าไปเรียกว่าซวยเลยใครๆก็เป็นได
0: ้
1: นะคะที่แต่มันไม่สวยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าภูมิเราปกติอะค่ะจริงๆไม่ต้องไปหาหมอเลย7วันก็หายเองแต่ว่าถ้าภูมิเราผิดปกติเช่นเรากินยากดภูมินะคะหรือว่าเรามีโรคอะไรที่ภูมิต่ำเช่นโรคติดเชื้อเอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโรคภูมิต้านทานบกพร่องอื่นๆมันก็มีโอกาสที่มันจะกระจายเป็นมากได้แต่อย่าไปพูดถึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวกลัวกันไปเพราะว่าคนปกติเนี่ยจะหายเองค่ะไม่เป็นไร
0: เพราะว่าพอพูดถึงโรคเริมแล้วหลายคนก็จะมุ่งไปทางเรื่องของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยก็เลยจะรู้สึกว่าน่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุนะคะ
1: แล้วเป็นที่ปากเดี๋ยวใครหาว่าติดต่อสัมพันธ์เป็นจากกินเป็นจากใช้ของร่วมกัน
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคเริมได้ยังไงบ้างนะคะคุณหมอ
1: ก็คงจะต้อง อย่างที่ว่าเวลากินมีช้อนกลาง
0: กินร้อนช้อนกลาง
1: ใช่แล้วแล้วก็ล้างมือด้วยคือถ้าเราเป็นเราก็อย่าระวังอย่าให้ไปติดคนอื่นเพราะบางทีเราเป็นแล้วก็แกะตัวเริมของเราเองนี่แหละค่ะแล้วก็ไปป้ายไว้นะคนอื่นก็มีสิทธ
0: ิ์ป้ายมุกตามโต๊ะตาม
1: จริงจริงคือไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าป้ายช้อนป้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนอื่นก็มากินต่อ
0: ค่ะโอ้อันตรายนะคะอ่ะโรคที่2แล้วนะคะกับโรคเริมอ่ะนี่ก็เริ่มอุ่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วว่ามันไม่ใช่แค่โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่อาจจะทำให้เราเป็นได้มาต่อกันที่โรคที่3มากดีกว่าค่ะเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยเป็นและก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะกับโรคหิดและก็โรคหาวเรามาเจาะกันที่หิดก่อนละกัน
1: ได้ค่ะเพราะว่าหิดเนี่ยจะเป็นโรคที่อยู่ในคนกลุ่มใหญ่ๆมักจะเป็นในเด็กอะค่ะอยู่ในเนอร์เซอรี่หรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่รวมๆกันหมู่มากแมลงพวกนี้มันชอบอยู่กับคนเท่านั้นแต่มันเป็นแมลงตัวเล็กๆมองไม่เห็น

0: นะคะ
1: แ
0: ล้วก็เวลามันอยู่เนี่ยก็คือมันก็จะขุดรูเพื่อไข่อยู่ในผิ
1: วหน
0: ัง
1: ของเรา
0: ตัวมันเองเนี่ยชอบตรงที่อุ่น
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นผื่นเนี่ยก็จะเป็นแถวบริเวณง่ามนิ้วนะคะรักแร้สะดือขาหนีบตรงที่อุ่นๆน
1: ะ
0: คะแล้วคนไข้จะคันมากถ้าเคยได้ยินสมัยก่อนนี้ที่มีเป็นหิดไปติดใครมาพอถึงศาลามานั่งเกาหิดนะคะก็คือต้องเกาอย่างเดียวเลยคันจริงๆหิดพวกนี้เนี่ยไม่อันตรายแต่ประวัติก็คือว่าจะได้ประวัติว่าคนในบ้านอ่ะเป็นร่วมด้วยไม่ใช่คนเดียวถ้าเราคันอยู่คนเดียวส่วนใหญ่ไม่ใช่หิดส่วนใหญ่มันก็มีโรคอื่นเยอะแยะนะคะที่คันจะได้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวกลับไปบ้านใครคันบอกว่าเป็นหิดหมดเลย
1: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นก็คือจะเป็นกันทั้งบ้าน
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นเยอะเพราะว่าเป็นหลายคนเพราะมันจะต้องอยู่ใกล้ๆกันแล้วตัวเราเองจะไปเอามาจากใครก็ต้องไปเอามาจากคนใกล้ๆคือไม่ใช่ว่าหิดมันอยู่ตามที่พักหรืออะไรไม่ใช่เพราะฉะนั้นมักจะเป็นหลายๆคนด้วยกันนะคะแล้วก็คันมากกลางคืน
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าสมมติเกิดอาการคันขึ้นมาอย่างนี้สามารถรักษาด้วยตัวเองได้ไหมคะซื้อยามาทาเองได้ไหมคะ
0: ไปหาแพทย์ดีกว่าค่ะ
1: ทุกอันขอเลยมันคันแค่นี้เดียวซื้อยามาทาเองดีกว่า
0: เพราะบางทีมันคนละโรคค่ะอย่างถ้าโรคติดเชื้ออย่างที่บอกถ้าโรคไม่ติดเชื้อก็ยังคันโรคติดเชื้อก็คันแล้วเราจะไปซื้อยาอะไรมาติดเชื้อก็มีตั้งหลายอย่างเดี๋ยวมันจะผิดเชื้อค่
1: ะ
0: ขอว่าถ้าท่านผู้ฟังนะคะถ้าเป็นโรคผิวหนังอะไรอยากจะให้ไปเจอแพทย์อะค่ะก่อนแล้วถ้าสมมติแพทย์บอกว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยอยากจะมาซื้อยาต่อหรือว่ามันเป็นของเดิมเคยเป็นมาแล้วมันเป็นซ้ำๆซากๆก็ไปซื้อยาได้แล้วพอตอนนั้นเรารู้แล้วคือโรคผิวหนังเนี่ยอาจจะง่ายกับทุกคนนะคะเพราะมันมองเห็นถ้าเห็นเหมือนเดิมแล้วก็ไปซื้อยาได้เดี๋ยวนี้คนไข้เก่งนะคะไปเทียบรูปกับในอินเทอร์เน็ตมาเรียบร้อย
1: โรคด้วยตัวเองได้แล้ว
0: ค่ะเรียบร้อยหมดเลยบางทีมาแทบจะบอกหมอเลยว่าเป็นอะไร
1: โอ้แต่บางทีอินเทอร์เน็ตนี่ก็ไม่ได้เชื่อได้ 100% เท่าไหร่นะคะบางทีเราอาจจะเป็นแค่นิดเดียวแต่กลายเป็นว่าพอไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูกลายเป็นโรคอะไรใหญ่โตไปเลยได้เพราะฉะน
0: ั้นยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่
1: พบแพทย์ให้วินิจฉัยให้ถูกโรคคือดีที่สุดอย่างแน่นอนค่ะโรคหิดไปแล้วอีก1โรคยอดฮิตค่ะโรคเหาอันนี้นี่รู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าตอนเด็กๆเคยเป็นคนนึงนี่ติดกันทั้งห้องเลย
0: ใช่ค่ะเหานี่ไม่ว่าอายุไม่ใช่อายุไม่ว่าจะรวยจะจนเป็นเหมือนกันหมดนะคะ
1: มันเริ่มต้นสาเหตุมันจากอะไรคะ
0: เขาก็มาแมลงเหมือนกันนะคะแต่ว่าแมลงชนิดนี้เนี่ยมันอยู่ในเด็กซะส่วนใหญ่เพราะเด็กเนี่ยหัวติดกันไปไหนไปด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันใกล้ๆเลยเพราะฉะนั้นติดง่ายจากคนนึงไปอีกคนนึงผมติดกันก็เป็นแล้วค่ะแล้วเด็กๆจะขี้เกียจสระผมถ้าเป็นเราผู้ใหญ่เราอาจจะสระวันเว้นวันแต่เด็กๆนี่7วันสระทีก็มีเพราะฉะนั้นพอเหามันอยู่มันก็ชอบอะค่ะไม่มีการไม่มีทำอะไรเลยเหาก็อยู่จากหัวนี้ติดไปอีกหัวนึงใกล้ๆ
1: เขาบอกว่าจะกระโดด
0: จริงๆไม่กระโดดไม่ถึงขนาดนั้น
1: หนูอย่างพักเนี่ยเคยเรียนประจำเพราะฉะนั้นเป็นกันทีจะเป็นยกห้องเลยแล้วเราก็จะได้ยินครูพูดว่าเหามันกระโดดข้ามหัวได้อันนี้นี่คือเรื่องจริง
0: ไม่กระโดดค่ะจริงๆแล้วคือเราโรงเรียนประจำเรานอนด้วยกันแล้วก็หัวติดกันจริงๆหัวติดกันตลอดเวลาเลยแล้วเป็นเพื่อนกันนี่จะต้องกอดกันเวลาอยู่โรงเรียนประจำนี่จะได้จะรู้แล้วค่ะใช่ไหมคะต้องกอดกันต้องแบบนอนก็ต้องนอนด้วยกันเพราะฉะนั้นหิดมันก็ตะเหาค่ะเหาโทษมันก็จะไต่ไปจากอีกคนนึงไปอีกคนนึงได้
1: เขาไม่กระโดดแน่นอน
0: ไม่กระโดด
1: แต่ความใกล้ชิดจะทำให้เขาสามารถเดินทางสู่กันได้
0: บางทีก็ใช้ผ้าเช็ดตัวหรือว่าหวีอะค่ะอยู่ด้วยกันก็ใช้ร่วมกันทีนี้หวีจากคนนึงมีแมลงติดอยู่ไปหวีอีกคนนึงก
1: ็ติด
0: ค่ะเพราะมันเป็นแมลงมันก็ไปอีกหัวนึงสบาย
1: อย่างนี้เห่าเนี่ยเราสามารถรักษาได้ด้วยตัวเองเลยไหมคะอย่างที่เคยได้ยินมาก็จะมีใบน้อยหนามีหวีเสนียดอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือถ้าเราอยากจะรักษาเองจริงๆก็ได้เพราะเห่าเนี่ยจริงๆการวินิจฉัยเนี่ยก็วินิจฉัยด้วยตัวเองอยู่แล้ว คือเห็นตัวก็รู้แล้วว่าเหาไม่ค่อยผิด
1: เห็นไข่ก็รู้
0: ใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆเป็นเราก็รู้แล้วคือการถ้าจะหวีอย่างเดียวนะคะหวีเสนียดอย่างเดียวก็ได้เพราะมันเป็นการหวีแล้วกำจัดทั้งไข่ทั้งตัวแมลงออกไปก็ควรจะหวีสักวันเว้นวันนะคะหวีทุกวันจนกว่าจะไม่มีทั้งไข่แล้วก็ตัวประมาณสัก2อาทิตย์อะค่
1: ะ
0: เพราะว่าไข่เนี่ยกว่ามันจะฟักเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ถึงจะเป็นตัวโตตัวแก่นะคะในขณะที่ถ้าเราใช้ยาก็ยังต้องหวีนะคะเพราะว่ายาส่วนใหญ่เนี่ยฆ่าเฉพาะตัวแมลงไม่ได้ฆ่าไข่เพราะฉะนั้นถ้าไม่หวีอีกอาทิตย์2อาทิตย์หน้ามันก็กลับมาอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งอาจจะต้องใช้ยาร่วมกับหวีบางคนเขาก็ใช้เป็นแค่พวกคอนดิชันเนอร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องใช้ยาอะไรก็ได้เด็กๆอะค่ะก็เอาคอนดิชันเนอร์มันจะลื่นๆนะคะใช้คอนดิชันเนอร์หมักก่อนแล้วค่อยสาง ง่ายๆเหานี่ง่ายสุดเลยค่ะอันนี้แนะนำว่ารักษาเองก็ได้ค
1: ่ะอย่างนี้คุณหมอจะมีคำแนะนำไหมคะมันอาจบางทีมันอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากเหลือเกินกับการที่จะไม่ให้เราเนี่ยได้เจอกับเหาจะมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะคะ
0: เราคงต้องพยายามถ้าเด็กอ่ะมันเล่นด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรักษาความสะอาดสระผมสม่ำเสมอแล้วก็ถ้าเราเป็นเราก็ควรจะระมัดระวังไม่เอาของใช้ของเราเนี่ยไปให้เพื่อนใช้ะนะคะรวมทั้งการใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกันการใช้หวีร่วมกันไม่ควรจะใช้เลยค่ะ
1: ค่ะโอ้โหนี่โรคเหานะคะก็สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองนะคะมาถึงอีกหนึ่งโรคดีกว่าที่จะทวีความ

0: เป็นเองขึ้นมาก็
1: อื
0: ได้
1: ม
0: บางคนก็จะเป็นตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: มีนะคะกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเกิดจากสารภายนอก
1: อื
0: ไป
1: ม
0: โดนไปสัมผัสสารอะไรแล้วอักเสบอย
1: ค
0: าก
1: ่ะ
0: จะยกตัวอย่างพวกโลหะค่ะนิกเกิล
1: อ๋ออ
0: าจจะเคยเห็นคนแพ้ตุ้มหูของปลอมอะค่ะ
1: ค่
0: จะ
1: ะ
0: มีคนแพ้ตุ้มหูตุ้มหูก็คือโลหะพวกนิกเก
1: อ
0: ิ
1: ื
0: ล
1: ม
0: เพราะฉะนั้นพวกนี้นอกจากมีผื่นที่หูแล้วเนี่ยบางทีก็มีที่หัวเข็มขัดเพราะหัวเข็มขัดก็เป็นโลหะผ
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: มนาฬิกานะเครื่องประดับใส่ไม่ได้เลยค่ะเ
1: ค
0: พรา
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ว่าพวกนี้จะคันขึ้นมา
1: อืมค่ะแล้วอาการของโรคผิวหนังอักเสบจะมีเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: คือมันอาจจะมีอาการได้3แบบแล้วแต่ว่ามันเป็นระยะเฉียบพลันมันก็จะเป็นผื่นมีน้ำเหลืองไหล
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ันมากนะคะส่วนระยะกึ่งเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นผื่นแดงๆมีขุยส่วนระยะเรื้อรังมันจะเป็นผื่นหนามากแล้วก็ขุยหนาแต่ทั้งหมดเนี่ยส่วนมากจะคันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ผิวหนังอักเสบจะค่อนข้างคันมาก
1: แล้วเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะหมอว่าเราเกิดอาการแพ้จาก
0: แพ้อะไร
1: อะไร
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนึงก็คือต้องใช้สังเกตเช่นบางคนใช้แชมพูสระผมบางยี่ห้อแล้วเป็นนะคะหรือว่าใช้ยาย้อมผมถ้าใช้สารธรรมชาติไม่เป็นใช้ที่ใช้ยาย้อมผมชนิดนี้ที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทีไรเป็นทุกทีก็อาจจะแพ้สารกลุ่มนี้หรือบางคนแพ้ลิปสติกนะคะใช้ลิปสติกบางสีได้บางสีไม่ได้หรือแพ้หนังแพ้ยางก็จะเป็นผื่นบริเวณที่ตัวเองใช้ขั้นที่1สังเกตก่อนพอสังเกตได้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีเทสถ้าอยากจะเทสเองเช่นเครื่องสำอางที่เรามีอยู่อยากจะลองดูบ้างอย่าไปลองกับหน้าลองกับผิวหนังอ่อนๆตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงท้องแขน
1: ตรงท้องแขน
0: ลองนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าทาทุกวันสมมติเราเคยทาสมมติสงสัยเป็นครีมทาหน้าลองมาทาเหมือนกับที่ทาที่หน้านี่แหละแต่ทาที่ท้องแขนน้อยๆนะคะอย่าทาเยอะทาเยอะเดี๋ยวผื่นเยอะก็ทานิดเดียวสักพักหนึ่ง2-3 วันถ้ามันขึ้นผื่นก็แปลว่าน่าจะแพ้ผื่นก็จะเหมือนกับที่ขึ้นที่หน้า
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ
0: เท
1: ดสอบด้วยตัวเองก
0: ่
1: อนแล้วยังมีวิธีการอื่นอีกไหมคะ
0: มีค่ะก็ถ้าไปหาแพทย์เขาก็จะมีการวางสารที่คิดว่าตัวคิดว่าอยู่ในเครื่องสำอางที่เราใช้ชนิดนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าจะช่วยหมอเนี่ยก็คือต้องไปบอกว่าสงสัยจะเป็นน้ำหอมนะสงสัยจะเป็นยาครีมทาหน้านะพวกเขาก็จะมีเซตของเขาอะค่ะจะได้ไม่ต้องทำแบบเยอะแยะไปหมดนะคะก็จะเป็นแผ่นมาแปะที่หลังแล้วก็ดูมีสารหลายชนิดพอ2วันต้องมาอ่านผลทีนึง3วันมาอ่านผลทีนึงครบอาทิตย์มาดูอีกทีนึงว่ามันมีตุ่มขึ้นตรงสารชนิดไหน
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่า patch test
1: แล้วนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะคะ
0: ถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรต้องเลี่ยงอย่างเดียวนะคะไม่โดนเลยอย่างบางคนนี่จะเห็นว่าใส่ของปลอมไม่ได้เลยนะคะต้องใส่ทองแท้เท่านั้น
1: อันนี้คือไม่ได้พูดเล่นแต่เป็นเรื่องจริงเลยเพราะเนี่ยถ้าฉันใส่ของปลอมแล้วเดี๋ยวมันผื่นขึ้นนะคือมันขึ้นจริงๆ
0: ขึ้นจริงๆค่ะไอ้แล้วคนนั้นเนี่ยดีมากเอาไว้เทสว่าทองนี่ทองแท้หรือเปล่า
1: ทองแท้ไม่แท
0: ้ใช่ค่ะ
1: เราสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เพราะฉันใครเป็นนี่โอ้โหถือว่าเป็นลาภประเสริฐเลยล่ะคุณจะได้รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายโรคเลยนะคะมาเริ่มกันต่อเลยดีกว่ากับโรครังแคที่หน้าปกติฟังแล้วจะรู้สึกแต่ว่าเอ๊ะรังแคมันเกิดที่ศีรษะเดียวนี่เนี
0: ่
1: ยแล้วโรครังแคที่หน้ามันยังไงคะ
0: จริงๆมันโรคเดียวกันนะคะรังแคที่ศีรษะหรือรังแคที่หน้าแต่ว่ารังแคที่หน้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่คิ้วก็คือคิ้วก็จะคล้ายๆกับหนังศีรษะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีข้างจมูกนะคะหน้าหูหลังหูเป็นได้หมดเลยบางคนก็เป็นรอบปากด้วยปัจจัยเหมือนกันกับรังแคที่ศีรษะค่ะก็คือผิวแห้ง
1: ค่ะ
0: เครียดอดนอนหรือว่าแสงแดดก็จะเป็นตัวกระตุ้นจริงๆโรคเนี่ยเกิดเองนะคะเป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเองไม่ได้มีสาเหตุภายนอกแต่ตัวกระตุ้นที่บอกมาเนี่ยจะทำให้ผื่นเห่อมากขึ้นเพราะนั้นบางช่วงคนกลุ่มเนี้ยบางช่วงก็สวยเลยค่ะแต่พอหน้าหนาวหรือว่าไปฟอกสบู่มากๆทีนึงผื่นมันก็จะเริ่มคันๆขึ้นมาข้างจมูกก็มี
1: อย่างอาการคันที่ศีรษะหรือว่ารังแคเนี่ยเรายังพอรู้กันว่าอาจซื้อแชมพูสระผมขจัดรังแคมาดูแลรักษาด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเป็นอาการที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงล่ะคะ
0: คือดูสาเหตุก่อนก็ได้ค่ะเพราะถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยพอเครียดทีไรเป็นทุกทีเราก็พยายามอย่าให้เครียดแต่ถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองอดนอนแล้วเป็นเราก็เลี่ยงตัวกระตุ้นถ้าเลี่ยงตัวกระตุ้นเนี่ยมันมักจะเป็นน้อยลงหรือว่าถ้าเราเป็นจากแห้งน้อยๆนะคะเราสามารถใช้ครีมบำรุงผิวปกตินี่แหละทาได้กับอย่าล้างหน้ามาก
1: ค
0: ือบางคนสะอาดมากเลยค่ะล้างหน้าทั้งวัน
1: คิดว่าจะล้างบ่อยน่าจะดี
0: คือพวกผิวหนังอักเสบทั้งหมดเนี่ย อย่าล้างหน้าหรืออย่า

0: ล้างตัวหรือเป็นตรงไหนอย่าล้างบ่อยเพราะว่ายิ่งล้างมันจะยิ่งแห้งอะค่ะ
1: บางคนจะเข้าใจว่ายิ่งล้างยิ่งสะอาดใช
0: ่ไม่สะอาดจริงแต่แห้งค่ะยิ่งล้างเราจะลองเรารู้เลยว่าสบู่หน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือทำให้ลดความมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งล้างไปอ่ะก็จะยิ่งแห้งขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเราถูกกระตุ้นด้วยแห้งเราก็ควรจะเลี่ยงไม่ฟอกสบู่เยอะใช้ครีมบำรุงอย่าอาบน้ำอุ่นค่ะ
1: นี่ได้วิธีดูแลป้องกันตัวเองเยอะมากๆเลยค่ะมากันที่อีกโรคนึงเลยโรคนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นคือโรคลมพิษเวลาเป็นแล้วมันจะเห่อขึ้นนะคะแล้วมันก็จะคันแล้วมันก็จะแสบไปหมดเลยอาการนี้จริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
0: ก็สาเหตุหลักของลมพิษเนี่ยจริงๆคือแพ้ก็ได้หรือบางทีผิวไวเกินไปบางส่วนก็ไม่มีสาเหตุจริงๆอะค่ะคือมันเป็นเองทีนี้แพ้อะไรได้บ้างที่พบบ่อยจริงๆก็คือแพ้อาหารทะเลอาจจะเคยได้ยินแพ้กุ้งแพ้ปูนะคะก็แพ้อาหารทะเลหรือแพ้ยาแพ้ยาก็เป็นได้นะบางคนผิวไวค่ะโดนร้อนโดนเย็นก็ขึ้นบางคนนั่งกดทับอะค่ะ
1: ก็เป็น
0: โดนอะไรขีดข่วนก็ขึ้นนะคะ
1: หรือว่าความชื้นอะไรอย่างนี้ก็แพ้เห็นบ้างเหงื่อตัวเอง
0: ก็อาจจะไม่ใช่แพ้เหงื่อนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยพอเปลี่ยนอากาศ
1: ค่ะ
0: ก็เกิดมันกระตุ้นถูกกระตุ้นให้ขึ้นเพราะลักษณะของลมพิษเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากผื่นชนิดอื่นเรียกว่าชาวบ้านก็รู้เลยว่าคนนี้เป็นลมพิษแน่ก็คือผื่นมันจะนูนแดงคันมากแล้วเวลาเป็นเนี่ยค่ะหายใน24ชั่วโมงนะคะ1ผื่นแต่ว่าผื่นอาจจะเลื่อนไปเร
1: ื่อ
0: ยๆ
1: เปลี่ยนที
0: ่ไปเรื่อยๆแต่ผื่นอันสมมติเคยเป็นผื่นที่ข้อมือมันก็จะยุบไปใน24ชั่วโมงแต่มันจะเลื่อนไปเป็นตรงอื่นเรื่อยๆแล้วเวลาหายไม่มีรอยนะคะลมพิษ
1: แล้วอย่างนี้มันจะมีระยะแล้วก็ความรุนแรงของ
0: โรคแตกต่างกันนิดนึงคือถ้าลมพิษเราแยกว่าเป็นลมพิษเรื้อรังหรือลมพิษเฉียบพลันถ้าลมพิษเฉียบพลันเนี่ยคือเป็นภายใน6สัปดาห์ค่ะถ้าเกิน6สัปดาห์เนี่ยเป็นเรื้อรังที่แยกอย่างนี้เพราะว่าถ้าลมพิษเฉียบพลันมักจะมีสาเหตุแต่ถ้าลมพิษเรื้อรังเนี่ยส่วนมากไม่มีสาเหตุแต่ส่วน
1: จะมาเมื่อไหร่ก็มาเลย
0: ค่ะเป็นเองแต่เป็นนานแต่ว่าต้องระวังก็คือพวกเรื้อรังเนี่ยอาจจะมีตัวกระตุ้นที่เป็นโรคติดเชื้อที่ซ่อนอยู่ข้างในของเราเช่นโรคติดเชื้อมีพยาธิอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่มีอาการไงคะแต่มีลมพิษเพราะเราแพ้ไอ้เชื้อโรคที่มันอยู่ในตัวเราหรือฟันผุบางคนก็เป็นลมพิษเรื้อรังได้ในขณะที่อาจจะต้องระวังโรคมะเร็งมีหลายโรคนะคะที่สามารถออกมาเป็นลมพิษได้ไทรอยด์ก็เป็นลมพ
1: ิ
0: ษได้ค่ะแต่พวกนั้นจะเป็นในกลุ่มเรื้อรังคือเป็นนาน
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงนะคะว่าเราเป็นลมพิษที่สามารถรักษาได้เองหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่า24ชั่วโมงมันก็จะหยุดไปเองหรือว่าเราจะเป็นลมพิษขั้นรุนแรงที่มันจะนำไปสู่โรคอื่นๆ
0: เราต้องดูอาการว่ามีอาการอื่นเพิ่มหรือเปล่าอะค่ะถ้าลมพิษเฉียบพลันส่วนใหญ่ไม่มีคือถ้าเป็นต่ำกว่า6อาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยมีโรคอะไรนะคะส่วนใหญ่หายเองหายไปกินยาก็หายแต่พวกที่เป็นเรื้อรังเนี่ยส่วนมากจริงๆก็ยังไม่มีสาเหตุนะคะแต่ว่าส่วนน้อยอาการมันจะออกมาค่ะก็คือถ้าสมมติเราเป็นไทรอยด์เราอาจจะมีเหงื่อแตกใจสั่นประจำเดือนไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราเป็นมะเร็งมันก็มีซีดมีไข้คือไม่ต้องกลัวค่ะถ้ามีอย่างอื่นอาการมันออกมาอยู่แล้วตั้ง6อาทิตย์ไม่ต้องกลัวเลยค่ะ
1: ยังมีขั้นตอนวิธีการรักษาของลมพิษเป็นยังไงคะ
0: ก็พวกนี้สารที่หลั่งออกมาเป็นฮิสตามีนเพราะฉะนั้นเราก็จะกินยาต้านฮิสตามีนจริงๆทุกคนก็น่าจะถ้าคนที่เคยเป็นนะคะก็คงจะเคยไปซื้อยากินเองมาบ้างแล้วล่ะค่ะกินยาก็ดีขึ้นนะคะยามันก็จะช่วยต้านฤทธิ์ของสารที่เราแพ้แต่ว่าพอสารที่เราแพ้ต้องรอให้หมดไปเองนะคะบางคนกินยาเม็ดเดียวแล้วคิดว่าจะหายบางทีไม่หายเพราะบางทีเรากินกุ้งไปเยอะหรือว่าสารกุ้งยังไม่ถ่ายเลยในตัวอาจจะ3วัน5วันเราก็ต้องกินยาไปยาวขนาดนั้นอันนี้แล้วแต่คนค่ะบางคนก็ขับออกไปเร็วมากก็หายเร็ววันเดียวก็หายไม่ต้องกินยาก็หาย
1: เอาเป็นว่าเช็คระยะตัวเองอาการของตัวเองแล้วถ้าเป็นหนักๆก็ไปหาคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ดีที่สุดดีกว่า
0: ดีที่สุด
1: เรามาทิ้งท้ายกันอีกสักโรคนึงแล้วกันค่ะเป็นโรคยอดฮิตนะคะที่ทุกคนเป็นกันอย่างแน่นอนเลยนั่นคือโรคสิวสิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคนึงเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะฮิตจริงๆค่ะเป็นคิดว่าเป็นทุกคนไม่เคยมีใครไม่เป็นเพราะว่าสิวเนี่ยมันเกิดจากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือพอเราเปลี่ยนแปลงเราเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนเปลี่ยนเราก็จะเริ่มเป็นสิวหน้ามันขึ้นมา ทีนี้พอเริ่มหน้ามันเนี่ยมันก็จะเกิดการอุดตันได้ง่ายที่รูขุมขนก็จะเป็นสิวอุดตัน

0: หรือถ้าอักเสบมีเชื้อโรคก็จะเป็นสิวเม็ดใหญ่ๆแดงๆอะค่ะก็เป็นสิวอักเสบแทน
1: อย่างนี้น้องๆหนูๆหรือว่าคนทุกคนที่ยังคงเป็นสิวอยู่คุณหมอจะแนะนำวิธีการดูแลรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็รักษาความสะอาดใบหน้าตามปกตินะคะคือมากเราต้องเดินสายกลางไม่ว่าทุกโรคถ้ามากเกินไปเดี๋ยวหน้ามันก็มันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมันมันก็จะงงค่ะมันก็จะเริ่มมีสิวขัดหน้ามากไปก็เป็นสิวอีกคือใช้สบู่อ่อนๆนะคะล้างหน้าปกติเช้าเย็นพอ
1: ไม่ต้องล้างบ่อยๆจะเคยเห็นเพื่อนที่หน้ามันล้างกันทั้งวันเลย
0: แต่ก็ไม่หายใช่ไหมคะ
1: ก็ไม่หาย
0: มันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องดูว่าอะไรกันที่ทำให้ฮอร์โมนเราเปลี่ยนไปบ้างเช่นถ้าเราชอบเล่นเกมกลางคืนไม่ได้นอน
1: ไม่ได้หลับ
0: ไม่ได้นอนฮอร์โมนมันก็ไม่ค่อยปกตินะคะถ้าบังเอิญจะต้องอ่านหนังสืออันนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าขอว่าอย่าเครียดอย่าอดนอนนะคะมันก็จะยิ่งทำให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเข้าไปใหญ
1: ่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของการดูแลรักษาและก็ป้องกันตัวเองนะคะให้ห่างไกลจากโรคผิวหนังนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมาถิตยวัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะและวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพทุกวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: every single teenager in this country. That's right. You're watching See You on the Road Season 2! Eight schools nationwide from every region of the country. เราได้แล้วเหนือใต้ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมภาคตะวันออกตอนนี้เราเหลืออีกแค่เขตเดียวก็คือกรุงเทพมหานครเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอต้อนรับน้องๆ2ทีมแรกน้องๆจากโรงเรียน3เสนวิทยาลัยและเตรียมอุดมศึกษาเรามีน้องพศน้องบูมและน้อง
1: อิงครับ
0: น้องอิงอะไรมีอะไรที่น้องๆอยากจะบอกเพื่อนๆเตรียมอุดมไหมครับ
2: อยากจะทำลายเซลล์สมองอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะนั้นจะมาเล่นมุกให้เขาฟัง
0: อ้าวจัดไป
2: ครับ Why is the mushroom always invited to parties
3: I don't know
0: I don't know เพราะอะไรครับ
2: Because it's a fun guy
0: Because it's a fun guy เป็นเชื้อราโอ้ยฟันกายเป็นคนที่สนุกสนานโอเคนะฮะอ่ะฟังเตรียมอุดมนะครับส่งน้องโปเต้น้องซีซ่าและน้องอ๋องเข้าประกวดนะครับเอ้ามีอะไรที่น้องๆเตรียมอุดมอยากจะบอกเพื่อนๆ3เสียงวิทยาลัยไหมครับ
4: ก็วันนี้นะครับก็คิดว่า3เสียงวิทยาลัยคงจะน่าจะแพ้แล้วนะก็เรื่องน้ำหนักเรื่องน้ำหนัก
0: ก่อนอื่นเลยเราให้น้องๆนะครับไปดูกฎกติกาการแข่งขันก่อนนะครับ alright here are the rules of the game
5: ทั้ง2ทีมต้องแข่งขันกันเก็บคะแนนทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนตามลำดับใครที่ได้คะแนนมากกว่าจะเข้าสู่รอบต่อไปและแน่นอนเกมแรกนั่นก็คือการตอบคำถามจาก BTR ไปชมกันเลยครับ
6: Wherever you want to go by bus you can now check the time and the route with the Via Bus app
7: Right now, I'm at Siam and on my way to Sakya Temple. When I open the app, there are bus lines 15 and line 48. Transferring to line 7 or line 508, transferring to line 37. The bus line 48 is arriving first, so I'll get on this bus. There are 10 stops between Siam and Sakya Temple.
6: The Bangkok Mass Transit Authority has developed and installed GPS on more than 2,500 buses across 100 bus lines.
7: Currently, there are several public transport systems that have joined the app. So you can find routes and connections between different mass transport systems, such as minibuses, BTS, MRT, boats, among others. The number of routes and public transport systems available on the app is still growing.
6: This is it, our destination Watsake, and a landmark everyone cannot miss is Golden Mountain of Phu Khao Thong. This app helps calculate the travel time so you know how long the wait is for the next bus. Plus, you no longer have to memorize Bangkok's complicated bus system, making it easier for you to travel around the city.
0: Which of the following statements about the Via Bus app is correct? A.It has an easy-to-use bilingual system. B. The app can be used offline. C. It helps plan your travel without you having to memorize the bus lines. D. There's a point collecting system that you can use to get discounts. พร้อมนะ C. Yo! Yo! เด็กอุดมศึกษาได้ไป Your answer.
8: C. It helps plan your travel without you having to memorize the bus line.
0: คำตอบของน้องๆข้อ 4 Correct. จากวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยฮะ The following statements about the Via Bus app is correct. 100คะแนนแรกจัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวครับ3เสนเกมต่อไปนี้มูลค่าถึง200คะแนนเกมนี้ชื่อว่า Who, What, or Where.The following are the characteristics of which country? Clue number one. This country has an area of 103 square kilometers, which is roughly the same size as England, but with a population of only 340,000. For 9 years in a row, it has ranked first in gender equality in the World Economic Forum's

0: Gender Gap Index. Clue number two. More than 99% of its energy comes from hydropower or geothermal energy because the country is home to more than 200 volcanoes and 600 hot springs. เรียนอุดมศึกษาตอบว่า
1: Iceland.
0: Iceland. Your answer. Correct. ทำไมถึงตอบว่า Iceland ครับ
1: I think first is the size that's similar to England.
0: Yeah.
1: And then like about the energy that yeah. come from the hydropower and geothermal.
0: Uh-huh.
1: And also this is when we talk about Iceland, this time people always talk about Iceland because they get into the World Cup.
0: The recent World Cup, yeah.
1: Yeah, yeah, and many people always talk about Iceland. So I realized how is this country, and that's why I know the answer.
0: Oh, มีที่มาถ้าเมื่อกี้พี่เต้ใบ้ต่อนะครับก็จะเป็นว่า it's considered a country with a strong reading culture.It has the highest number of published books per capita in the world. Apart from this, the people here read an average of 4 books a year, and 1 in 10 people publishes at least 1 book a year. And clue number 4 is it's a country without mosquitoes because the climate is not suitable for their breeding and egg laying. Furthermore, it's a country without a military and is the 4th happiest country in the world.In 2018, according to the 2018 Happiness Report. And the last clue is, one of its most important sites is the Blue Lagoon. The water in this lake is actually wastewater from a power station. All right, so with 300 points, สามเสียงวิทยาลัยใจเย็นๆ You know why? The next game we're about to play is worth 300 points as well. If you win that one, we'll take a break and we'll come back after these short messages.
2: ร่วมรักโลกไปพร้อมกันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดในโครงการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก5โมโดยมีจำนวนรถให้บริการและสถานีที่ครอบคลุมพื้นที่ขนส่งสาธารณะ BTS MRT และรถประจำทางผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับ
0: กลับเข้าสู่การแข่งขันคู่แรกของรอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานครมาถึงตรงนี้แล้วเราจะต้องทำการแรนดอมเพื่อดูว่าน้องๆทั้งสองโรงเรียนนี้จะแข่งขันกันด้วยเกมอะไรครับลอจิก John was in the coffee shop and found out that his coffee machine is brokenAnd that there are only 3 girls around. One of them must have broken the machine. Rachel says, Monica did it. Monica says, Rachel is lying. Sarah says, she did not do it. One of them is telling the truth. Who broke the coffee machine?
3: เอาละสิใครทำเครื่องชงกาแฟพังกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโรงเรียน3เสียนวิทยาลัยเพราะต้องการ300คะแนนนี้เพื่อตีเสมอไปติดตามกันนะครับว่าใครจะได้คะแนนข้อนี้ไป
0: เอาละสิเตรียมอุดมศึกษา Your answer is
1: Monica did it
0: Monica
1: broke the coffee machine
0: Monica broke the coffee machine Your answer MonicaIncorrect. เอาละสิ Your answer is
4: Sarah was the one who broke the machine.
0: Your answer, Sarah. Your answer, correct. อธิบายมา300นี้ท่านได้แต่ใดมาครับ
4: ก็เรา assume ว่าการที่โมนิก้าบอกว่าเรเชลโกหกเนี่ย
0: ครับ
4: เป็นความจริง
0: ครับผม
4: ครับคราวนี้หมายความว่าการที่ซาร่าบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยผิดหมายความว่า ตัวเองทำแน่ๆอันนี้คือ 100% คราวนี้ประโยคที่บนที่เรเชลบอกว่ามาริก้าไม่ได้ทำก็ผิดเหมือนกันแต่การที่เรเชลบอกว่ามาริก้าไม่ได้ทำเนี่ยแปลได้2ความหมาย
0: ค
4: ือทั้งเรเชลทำเองหรือตัวซาร่าเป็นคนทำ
0: โอเค
4: ครับเพราะฉะนั้นจากประโยคนี้สามารถสรุปได้ว่าซาร่าเป็นคนทำครับ
0: 300คะแนนรับไปอย่างชอบธรรมครับ Congratulations เพราะฉะนั้นเราจะนำน้องๆทั้ง2ทีมเข้าสู่รอบ Sudden Death Are you guys ready All rightLet's do this. ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน Forest Park is part of which mountain range? Is it A. ถนนธงชัย range B. หลวงพระบาง range C. แดนลาว range D. ผีปั่นน้ำเอาละสี่สามเสียวิอะไรครับตอบว่า
1: B หลวงพระบางเรนจ
0: ์หลวงพระบางเรนจ์เป็นคำตอบที่ incorrect เอาละเซ่เตรียมดูศึกษาอยากตอบบ้างตอบครับ
1: A ถนนธงชัยเรนจ
0: ์ Your answer isIncorrect. เตรียมอุดมศึกษาตอบซ้ำว่า
1: Dan Lau Range.
0: Your answer. Dan Lau. Correct. What happened? Why were you guys hesitating? เกิดอะไรขึ้น
1: The third section, we are so confused and we didn't get a score. And we are so...feeling bad
5: นะฮะ
0: มีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆ3เสียงวิทยาลัยไหมครับ
1: ก็วันนี้สนุกมากเลยก็ขอบคุณที่มาแข่งด้วยกันนะก็เดี๋ยวเอาแชมป์มาฝาก
0: เดี๋ยวจะเอาแชมป์มาฝากนะครับอ้าวไปที่น้องๆ3เสียงวิทยาลัยหน่อยดีกว่าแดนลาวเนี่ยถูกต้องเพราะว่าจริงๆเนี่ยคืออยู่ที่เชียงรายนะฮะข้ามไปเจอเมียนมาที่รัฐฉานนั่นเองมีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดไหมฮะ
1: Yeah so please watch out for these guys because you'll be the champions
0: ก็ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ3เสียงวิทยาลัยและสวัสดีให้กับเตรียมอุดมศึกษาและคู่ต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนราชินีบนและสาธิตมสวปทุมวันน้องอุ้มน้องกระติ๊ดและน้องเป๋าเป่า
6: ไม่รู้
0: เป๋าเป่าแปลว่าอะไรเป๋าเป่า
6: เป๋าเป่าแปลว่าเหมือนเป็นลูกแก้วค่ะเป็นภาษาจีนเป็นลูกแก้วที่มังกรแย่งกันค่ะ
0: So is there anything you ladies from Rashini One would like to tell your friends from สาธิตปทุมวัน
6: ก็ไอติมมีหลายสี
7: ผักชีก็มีหลายใบ
8: คนบางคนก็มีหลายใจ
9: แต่พวกเรานี่ไงจะมาชนะเธอ
10: ราชินีจ๋าฝั่งเรามีผู้ชายนะจ๊ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆโรงเรียนราชินีสามารถชนะได้นะครับทีมอุดมจะยกน้องบูวี่ให้เป็นทรัพย์สินกลับไปที่โรงเรียน Starting the game with the VTR round ทีนี้น้องๆ นะครับ5สาวกับอีก1หนุ่มนะฮะจะต้องตั้งใจฟังให้ดี and see who gets the first 100 points
11: Hello everyone for young aspiring entrepreneurs today I have a testing ground to help make your business ideas come true
12: Every year, CU Innovation Hub organizes Jula Startup League, Jula Lumpur University's largest business plan competition for startup and innovative businesses. Winners will receive prize money to help launch their startup, along with field visits and entrepreneurship training.
11: Firebuzz, Fixie, TechMeTour are some of the most talked about startups today, and they're all run by young and passionate people.Firebuzz is an app that helps people get around Bangkok by bus. Fixie app makes it easier for people to find repaired and maintenance services for their homes. TechMeTour app helps travel find one-day tour with local guides around Thailand. There are many interesting issues in the discussion today, so let's talk with our participant. So what do you learn from the training session today?
5: I learned that startups are a business that begins with a desire to learn new, to solve a problem. And the first way to capture the market, and then after that, you can continue in a sustainable way.
13: I learned that the startups are businesses that begin with a desire to solve the problems. That's how the startup can capture a market and continue the sustainable way.
0: What is the Jula Startup League? Is it A, a showcase of successful startups by Jula Lungkorn University students? B, a business plan competition for startups and innovative businesses organized by Jula Lungkorn University? C, a business plan competition for startups and innovative businesses organized by leading institutions in Thailand? Or is it D, a seminar and training for startup and innovative business entrepreneurs led by CU Innovation Hub? ถ้าพร้อมแล้ว C U น้องๆราศีบนกดได้นะครับตอบว่า
14: We'll go with B, a business plan commission for startup and innovative business organized by Jula Lungkorn University.
0: Your answer B is ตกลงแล้วจุฬาสตาร์ทอัพลีกเนี่ยมันคืออะไร
15: เป็นการแข่งขันเหมือน entrepreneur ที่ตั้งใจจะสตาร์ทอัพbuild new business ที่จะมาเหมือนแบบว่า compete กันว่าแบบแพลนในการสตาร์ทอัพอะว่าอันไหนมันจะมัน work มากกว่ากันแล้วก็คนที่เป็น winner ก็จะได้ทำการสตาร์ทอัพแล้วก็ได้เข้า training กับของจุฬา
0: อ๋อโอเค alright soRashidi Bon takes the lead. And for the next game, this one's worth 200 points. It comes from a game called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which movie? Clue number one. This film was adapted from Ernest Cline's best-selling novel of the same name. Clue number two. The protagonists and his friendsare on a mission to find an important object. One of these characters is played by an actor of Asian descent. Clue number three. The movie is set in the year 2045. Movie! ต้องรับผิดชอบคำตอบแล้วครับ
16: So the answer is Ready Player One.
0: คำตอบของน้องๆสาธิตปทุมวันนั้นเป็นคำตอบที่พี่เต้อ่านไปถึงนี้ครับ The movie is set in the year 2045ปากเกาะเรียบร้อย200คะแนนนะครับ but contains many references to the pop culture of the recent decades. In this futuristic world, humans like to escape the hardship of everyday life into the virtual reality realm called Oasis. จำได้ป่ะไอ้โลกเสมือนจริงที่นั่นเนี่ย Oasis ไงนะครับ The film stars Ty Sheridan, Olivia Cooke,Lena Waithe and Academy Award winner Mark Rylance. Released in 2018, นี่คือคลูสุดท้ายนะครับ Released in 2018, it is directed by Steven Spielberg. 200ต่อ100คะแนนนะครับเราจะพักหายใจกันสักนิดนึงนะครับแล้วกลับมาดูว่า300คะแนนสุดท้ายนั้นใครจะเป็นผู้คว้าไปใน See You on the Road Season 2See you on the road น้องๆโรงเรียนราชินีบน100คะแนนเจอสาธิตปทุมวันแซงป๊าด200คะแนนตัดโค้งไปเมื่อสักครู่นี้ The last 300 points will go to whichever school that scores in the random round Sequencing Put the airs in the correct orderIn the case where a person dies without leaving a will. Parents, descendants, grandparents, aunts and uncles, the state, biological siblings, half siblings. 90วินาทีถ้าพร้อมแล้ว เริ่มครับ
3: ไม่ง่ายเลยล่ะครับสำหรับการเรียงมรดกนี้เพื่อตัดสินว่าใครจะเข้าสู่รอบต่อไป
0: 5 4 3 2 1 Hands off All right now judges can we please have the students answers on the screen please สังเกตดีๆครับโอ้โหใกล้เคียงมากๆฮะแต่คำตอบของน้องๆนั้นจะต้องตรงตามตำแหน่งเฉลย One of the schools on this very stage of See You on the Road Season 2 scored 4 out of 7 อีกโรงเรียนหนึ่งได้7เต็ม7ครับและโรงเรียนที่จะได้300คะแนนคือโรงเรียนราชินีบอลโอ้โหมูวี่ถ้าเรียงให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเริ่มจากอะไรรู้ไหมไม่ทิ้งพินัยกรรมไว้นะฮะทายาทของมรดกนะฮะจะต้องเป็นผู้สืบสกุลก่อนเลยคือ descendants ตามมาด้วย parents คือถ้าเกิดไม่มีลูกเหรอส่งขึ้นบนคือคุณพ่อคุณแม่ you guys got that one right for both schools จากนั้นนะครับไปที่ biological siblings เรียกว่าพี่น้องที่เป็นพ่อแม่เดียวกันนะฮะต่อด้วย half sibling สำคัญตรงนี้คือพี่น้องซึ่งต่างแค่บิดาหรือมารดาตามด้วย grandparents ปู่ย่าหรือตายาย aunts and uncles ลุงลุงป้าป้าน้าน้าอาอาค่อยตามลำดับและสุดท้าย the state ก็คือมอบให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกไปถึงเพื่อนๆเชิญครับ
14: We would like to thank everyone for coming and supporting us and we wish the best of luck toThe other team and every team afterwards.
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆสาธิตปฐุมวันด้วยครับน้องๆราชีบน Is there anything you would like to tell to your friends from สาธิตปฐุมวัน
14: It's a very fun games and we have a very good time today. And I hope to see you in next seasons if you will come again.
0: นะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีให้กับน้องๆราชีบนที่เข้าสู่รอบต่อไปและอย่าลืมว่าทุกๆวันเสาร์เรามีนัดกันทางช่องวันกับ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาลให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลย์และหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: เมลเดียแม่แห่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางกวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่แห่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: It's in the water. It's in the water. And it has like a...
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแถมมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบ้คำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือใบ้คำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch it
2: Make
1: it burns. It burns when you touch it.
2: Make a fun with my flower.
3: My love.
2: Jellyfish. Jellyfish. Jellyfish.
0: โอ้ปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
4: ก็สนุกดีเพราะว่าตุลแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยค่ะแพ้เพราะว่าคำมันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะวาดแบบคิ้วๆหน่อยเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรอย่างงี
5: ้ Good morning how are you จ๊ะ What's your name where you come from
6: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทำกิจกรรมร่วมมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
6: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
7: มากขึ้น
6: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
7: ถูกต้องค
6: ่
7: ะ
6: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกหนึ่งขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆ สนุกสนานเฮฮามันเต็มที่
7: เต็มที่
6: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่
8: Yes, and there we are going to do an extreme activity.
9: Yeah. And we are recommend three of them. The first one is a paintball, and the second one is car bomb, and the last one
10: is egg mat. A big elastic with a seat. You have to sit there and we will shoot up in the air.
11: อันเรียกก่อน
12: ไปเลยเหรอ
13: Never get back
12: ไปเลยเหรอ
10: Never get back
13: Never get back
9: Find me again later in the galaxy
14: Okay, I will separate into two groups Me and Tun is the first
9: group
14: Yeah, and Bang
10: and Bang
14: The
9: second
14: group
9: วิธีของเราก็คือ On I All
10: Thai style
9: Thai style
6: Have you ever tried On I All?
9: On I All
6: On I All On I All
0: ไกด์เด็กบอกว่าโอน้อยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า once and twos และแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
15: เอ้ guys are you ready
16: Go check it out.
6: Yeah. โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วกันตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
7: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค
6: ่
7: ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
6: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆรับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
7: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
6: ไปครับ
0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาร์บัมและ X-Max แต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
1: One at the back and then two groups of two
12: Let's go. Left and right.
17: Oh, so she's defending the flag?
12: Yeah.
17: And then?
12: And then two groups of two.
17: Oh,
18: so you guys go together.
12: And you guys together?
19: Okay. And if you get one shot, you already dead?
12: Yeah, you have to raise your weapon. Raise your weapon so they don't shoot you again and you go out. But there's another rule. There's another rule. If you come close to a guy like 5 meters and less, you cannot shoot him, but you can stay as fast as you can, you dead. And if you say that, he's dead, he goes out. Because if you shoot him at less than 5 meters, it's gonna hurt.
20: 1, 2, 3, punch
10: him!
21: Yeah, me and Alex will both try. And then you guys must just help us get there. Like, make sure that we can try and get there without being shot.
7: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมสีแดงค่ะกำลังวางแผนนะคะในการแบบที่จะเอาชนะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ brainstorming ค่ะแต่นี่เป็นแบบว่าเป็นแผนลับมากๆค่ะก็เลยเรียกว่า confidential brainstorming นั่นเองค่ะ
20: 1, 2, 3, ready!
22: เล่น

0: Hop, hop.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะ
2: ตอนเล่นเพนบอลก็มีคนนึงในทีมตูนนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนนึงก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
3: ดีดิ
4: วู้ฮู้เวลเทมเลย
5: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบตึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะนี่เราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
6: เครื่องเล่นขาบั๊ม
7: We're gonna be goalkeeper.
8: No, Brainstorm first?
9: Yeah.
8: This is a Brainstorm. Oh, okay.
9: Okay.
8: Okay.

0: 안 좋아.
1: 1, 2, 3, 브루팀!
2: ตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนนะครับทีมสีฟ้า
3: เป็นผู้ชนะ
2: โอ้โหเขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮ
3: ะ
2: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
3: ้
2: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
3: ์แอโรคราฟต
2: ์ใช้ลมนะฮะครับผม
3: นะ
2: เกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวินแอสแลนด์สไลด์นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
3: พร้อมค่ะ
2: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้

0: ขับแล้วไปชนกันมันสนุกดีอะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็แบบกระแทกมันเลยอะไรอย่างงี
1: ้สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้งสองทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: Gentlemen, X Max.
1: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic
2: Every night in my dream I see you ฉันเข้าไป see you
3: เอาละครับสำหรับ Blue Team you got this word Titanic Titanic Did you know that?
4: Yes
5: คือในเห็นในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยเอาแล้ววะจะแบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคณับ5 4 3 2ปุ๊บปั๊บนึงว่าจะหลับตาแล้วแต่พอมันดีดปุ๊บพัดตื่นโหลืมตาตาเปิดเลย
6: เป็นการประติดประต่อคำตอบที่ช่างดูทรมานร่างกายผู้ใบชัดจริงเลยครับซึ่งคำว่าประติดประต่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า piece together นะครับ
5: คือฮันเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบคำพอขึ้นไปข้างบนสื่อแล้วก็จะพูดต้องคำว่า movie นะก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ

0: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
1: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะแต่ว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเคYo, what is this one? Find the keyword. Only one keyword of each of you. ตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็แต่เมื่อเครื่องจักรคนเนี้ยหยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, shh. Don't say anything.
1: CV.
0: Okay, done. Stop.
2: อะไรซิตี้วะอะไรซิตี้วะอยู่ประเทศไทยแล้วแบบปอปปี้ปอปปี้ได้เออเราคืออยู่ประเทศไทยก็น่าจะได้ชิคก็ต้องเป็นคนที่ชีวิตของเราใช่ไหมเอาเลยลองดูถูกหรือเปล่าก็ต้องคุณที่เราเป็นคนที่ชีวิตของเราใช่ไหมเอาละครับโอเคเอาละครับตอนนี้ต้องมา
0: บอกก่อนว่าสถานการณ์เมื่อกี้ได้ยินอะไรยังไงบ้าง
1: ได้ยินแค่ซิตี
0: ้ซิตี้ that who's what city yeah city and
1: only city
0: only city
3: and screaming
0: and scream who scream who scream who give woo wow
4: why didn't they heard the
5: I heard everything
0: I don't know what do you think
1: but by the way we stay in Thailand so I guess it's Bangkok
0: Bangkok she guess Bangkok Bangkok the answer is Bangkok correct the red team is the winner เอาละครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แอดเวนเจอร์สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
6: It's so amazing. It's the first time for me. Like, it's your first time too?
4: Yeah,
6: it's so exciting.
4: It was cool.
6: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the word, what I say. I say the word movie. And then I just scream too, right?
4: Yeah, I was actually all the time keeping in my mind that I need to say properly this word. I was concentrated exactly. DiCaprio!
0: It's so clear, yeah. That word is okay. Yeah. How about you, Tun?
7: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
0: How about your friend here?
7: And I think you're fun.
0: Yeah.
7: Enjoy every activity that we do together.
0: Yeah, we did together.
8: The experience was very interesting, and I feel like with you guys more, and it's very, very happy today.
0: Thank you.
4: Thank you.
0: How about you? Last one.
3: Today we do the activity together. We tired, but we have a fun.
0: Okay, lot of fun. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี
9: ้ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหรือว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าอาจจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะครูขอชมเชยเนี่ย
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค่

0: นะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่สัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมนะ Are you guys ready to next week เอาล่ะครับวันนี้ลาไปที่นี้แล้วครับสวัสดีครับเจอกัน
2: เจอพลังไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่หรือ
3: ช่วง wrap up
4: หรือเป็นพูดคำว่า we are recommendท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
5: and we are recommend three of them
6: we recommend
4: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ r เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ค่ะลูกนะนั่นเป็นแกรมม่าฮีบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคคะเป็น we recommend ค่ะmodal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
7: wash your come on
4: ดีมากค่ะ wash your come on ค่ะ
7: wash
4: คือง่ายๆนะคะ wash แหวนก็คือ will กับ would ชอช้างก็คือ shall กับ should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูกแคนกับคืดนะคะต่อไปมอมาค่ะคือ may might กับ must นั่นเองค่ะวชกมาวชคมอค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go to ลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
8: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
9: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
10: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
11: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างงี้ไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello how are you where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้ผมขอพาทุกคนมาที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารตามผมเข้าวัดแล้วเราไปหลงรักวัดด้วยกันครับ
0: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดโพธารามจากวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวังและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องถือเป็นการรวบรวมผลงานศิลปกรรมชั้นครูหลากหลายแขนงทำให้วัดโพเป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์สรรพศาสตร์สรรพวิชาไทย
1: พระอุโบสถหลังเดิมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1ซึ่งเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลายนั้นได้มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในรูปแบบผสมผสานประเพณีนิยมและแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ดังที่เห็นอยู่ในตอนนี้ครับ
0: ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่1อัญเชิญมาจากวัดศาลาสีหน้าเขตธนบุรีด้วยที่ฐานชุกชีสูง3ชั้นนี้ชั้นที่1บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่1ไว้ภายใน
1: พระระเบียง2ชั้นล้อมรอบพระอุโบสถเชื่อมต่อกันด้วยพระวิหาร4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญครับ
0: ทั้งนี้รัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือสุโขทัยอยุธยาพิษณุโลกศรีสัชนาลัยและลพบุรีลงมาปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมใหม่รวม 1,248 องค
1: ์พระพุทธสายญาติหรือพระนอนวัดโพเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศไทยครับ
0: รัชกาลที่3โปรด

0: เกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นทั้งวิหารและพระพุทธรูปปางสายญาติศิลปะรัตนโกสินทร์ตามพระราชประสงค์ให้ชาวพระนครได้มีพระพุทธรูปใหญ่ไว้บูชาสร้างโดยการก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองยาว46เมตรสูง15เมตรศิลปกรรมที่งดงามอย่างหนึ่งคือบริเวณฝ่าพระบาทมีงานประดับมุกเป็นลายมงคล108ประการ
1: วัดโพเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากถึง99องค์ถือเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยครับ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารกลุ่มเจดีย์ที่สำคัญคือพระมหาเจดีย์4รัชกาลเจดีย์ประจำรัชกาลที่1เจดีย์ประจำรัชกาลที่2เจดีย์ประจำรัชกาลที่3ทั้ง3องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงเครื่องรูปแบบเดียวกันในสมัยรัชกาลที่4ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์แบบเพิ่มมุม
1: หลงรักวัดในวันนี้คงทำให้ทุกท่านหลงรักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มากยิ่งขึ้นแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนาและความงดงามของศิลปกรรมไทยที่ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมรู้สึกประทับใจและอิ่มเอมใจไม่รู้ลืมสวัสดีครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format คำถามชุดต่อไปนะครับเป็นคำถามชุดของแคนนั่นเองครับคำถามรายละเอียดของแคนมีอะไรกันบ้างครับคำถามรายละเอียดของคำถามแคนอยู่มีหลักๆอยู่นะครับคือถามถึงความสามารถของเขาอย่างเช่นคุณมาได้กี่โมง What time can you come ฝรั่งถามคุณว่า What time can you come คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ I can come at 6 o'clock นะครับผมฝรั่งจะถามครับว่า How many languages can you speak คุณพูดภาษาได้กี่ภาษา I can speak 3 languages I can ใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่สามารถทำได้คืออะไรครับ I can'tCan นะฮะชาติชาวเกิดเป็น I can't อันนี้เคยคุยกันมาแล้วนะสำเนียงอเมริกัน I can เหมือน can มาก I can't นะครับ speak English เป็นต้นแต่ว่าเขาถามว่า how many languages can you speak

I can speak three languages ครับ so จะเป็นคำถาม can you หรืออาจจะเป็นคำถาม can I ก็ได้ครับอย่างเช่นเจ้าชายในหนังเรื่อง Cinderella Cinderella วิ่งออกไปครับและเจ้าชายตะโกนออกไป Cinderella ผมจะเจอคุณได้อีกเมื่อไหร่ when คือเมื่อไหร่ได้คือ can see you again ก็คือเจอกันอีก when can I see you again ครับ when can I see you again ก็จะเป็นอะไรครับประโยคของ can I แต่บางทีพี่น้องจะไทยก็ when I can see you again ไม่ได้ครับคำถามต้องสลับทุกครั้งนะฮะ when can I see you again how can I help you มีอะไรให้ผมรับใช้วันนี้คุณขับรถเข้าไปครับถามฝรั่งว่าผมจอดรถได้ที่ไหน where can I park ผมเนี่ยนะครับโทรหาคุณได้กี่โมง what time can I call you backนี่ก็เป็นตัวอย่างครับของคำถาม Can I จากนี้คุณจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าคำถามภาษาอังกฤษมันไม่ยากครับคุณแค่มีไส้แล้วคุณก็เปลี่ยนหัวกับหางแล้วก็เริ่ม mix and match เริ่มทำตัวให้คุ้นเคยต่อไปครับคำถาม Yes No กันบ้างครับคำถาม Yes No ของ Can you กับ Can I นะฮะมีหลักๆอยู่นะครับก็คือ2อย่างก็คือถามถึงความสามารถของเขารวมถึงขออนุญาตนั่นเองครับเอาดูของแคนยูนก่อนละกันครับในเรื่องความสามารถอย่างเช่นครับวันนี้ผมอาจจะเมาเหล้าครับเฮ้ยไม่ไหวเลยคุณอาจจะถามว่าขับรถได้เปล่าเนี่ย Can you drive แล้วแน่นอนครับขี้เมาทุกคนจะบอกเฮ้ยได้สิวะ I can drive หาไม่ไหวก็ต้องบอกแล้วครับ I can't drive นั่นเองครับ Can you swimว่ายน้ำได้ไหม I can swim I can't swim ถามถึงความสามารถต่อไปนะครับอาจจะเป็นการขอร้องก็ได้ครับอย่างเช่นอาจจะบอกฝรั่งว่าช่วยปิดไฟหน่อย Can you turn off the lights please Can you turn off the lights please อย่าลืมครับเวลาเราขอร้องเขาก็ต้องใส่คำว่า please นะครับ Can you turn off the lights please นะฮะหรือวันนี้ครับอาจจะให้ฝรั่งเขาขยับรถของเขาออกไปจากนะครับบริเวณที่กำลังบังรถของคุณอยู่Can you move your car please? Can you move car please? หรือประโยชน์เด็ดๆนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะเวลาฝรั่งพูดเร็วก็ต้องขอเขาครับ Can you speak slowly please? หรือฝรั่งบางคนอาจจะพูดเสียงเบาๆ Can you speak louder please? ฝรั่งบางคนอธิบายอะไรยากๆครับ Can you explain please? หรืออาจจะบอกฝรั่งครับว่าช่วยสะกดชื่อของคุณหน่อยได้ไหม Can you spell your name please? นี่นะครับก็คือประโยคการขอร้องนั่นเองครับต่อไปเป็น Can I บ้างครับผม Can I อย่างเช่นครับสมมติว่าจะถามว่าผมนั่งตรงนี้ได้ไหม Can I sit here วันนี้ครับอาจจะบอกขอฝรั่ง Can I take the chair เอาเก้าอี้ไปได้ไหมหรือจะใส่คำว่า please ก็ได้ครับ Can I take the chair please ใช่ไหมฮะขออะไรให้กับตัวเองครับ Can I ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งประโยคคลาสสิกครับซึ่งอาจจะฝากพี่น้องชาวไทยบางท่านที่อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะผมไม่เห็นมาเยอะแล้วนะครับไปถึงเนี่ยนะครับร้านค้าต่างๆครับอยากจะได้สมมติอยากจะได้โค้กครับไปถึง Hey you I want coke หรือไปบอก Hey you give me coke อันนี้ไม่สุภาพเลยนะครับต้อง excuse me นะฮะแล้วก็ต้องพูดอะไรครับ Can I have นั่นเองฮะซึ่งเป็นมุกหนึ่งที่ตลกคาเฟ่นะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับคุณโน้ตหรือว่าตลกคาเฟ่ทั่วไปใช้กันประจำนะฮะก็คือไปต่างประเทศทำมาหากินก็แค่ประโยคเดียวก็รอดแล้วอยากได้ขนมปังก็ Can I have some bread อยากได้ข้าวก็ Can I have some rice อยากได้น้ำ Can I have some water อยากซื้อทีวีก็ Can I have Samsung แห่นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกเลยนะฮะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ Can I เนี่ยนะฮะ Can I have เนี่ยนะฮะมี4พี่น้องครับทุกท่านนะตอนนี้จำให้ได้นะฮะข้อแรกที่1ครับ Can I have อ่ะครับคุณต้องการอันเดียวฮะคุณก็ต้องนะฮะเจาะจงในอันเดียวชาวไทยบางคนเนี่ยนะครับงงระหว่างอะกับซัมฮะบางครั้งเนี่ยนะครับเห็นฝรั่งถือกล่องโดนัทมาอยากได้โดนัทแค่อันเดียวนะครับแต่ไปบอกฝรั่งว่า Can I have some donut ซึ่งมันจะแปลว่าอะไรขอโดนัทสัก 2-3 อันได้ป่ะโอ้โหนี่ไม่เกรงใจนะครับฝรั่งซื้อมา 5-6 อันเอง Can I have a donut แล้วก็อย่าลืมใส่ please ด้วยนะครับ Can I have a donut please วันนี้ครับขอนะฮะโค้กแก้วนึง Can I have a glass of coke pleaseอย่าลืมครับ Can I ต้องมี please ทุกครั้งบางครั้งครับกินโดนัทไปแล้วมันอร่อยครับผมอยากได้อีกหนึ่งอันก็ต้องเป็น Can I have another Can I have another donut please Can I have another glass of coke please ไปละสองนะฮะอันดับที่สามครับถ้ามันเป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นน้ำที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ซ้ำนั่นเองฮะอย่างเช่นอะไรครับ Can I have some noodles please Can I have some ice please Can I have some water please ถ้าอยากได้เพิ่มครับก็เป็นอะไร
Can I have some more noodles, please? Can I have some more rice, please? Can I have some more ice, please? เพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งนะครับว่าขอข้าวเพิ่มหน่อยแล้วไปบอกเขาว่า Can I have another rice? ผมขอข้าวอีกเม็ดหนึ่งอะฮะคนนะครับไม่ใช่นกกระจอกดังนั้นเนี่ยนะครับ Can I have a? Can I have another? Can I have some? Can I have some more?ซึ่งคำถามชุดต่อไปแล้วนะครับมันเป็นพี่น้องของ Can I have นะฮะก็คือให้เขาบ้างครับก็คือ Would you like นั่นเองครับซึ่งเรามาลองดูนะฮะเมื่อกี้มี Can I have a Can I have another Can I have some Can I have some more อันนั้นขอให้กับตัวเองครับแบบสุภาพอย่าลืมใส่ please ด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราให้เขาบ้างครับ Would you likeวันนี้คุณซื้อโดนัทมากล่องนึงฮะอยากจะบอกฝรั่งว่าเอาโดนัทสักอันนึงไหมชาวไทยบางท่านครับ You want donut โอ้อันนี้ไม่สุภาพนะครับต่อไปอะไรครับ Would you like a donut เราให้แค่อะนะฮะเพราะชาวไทยบางท่านครับฝรั่งมาคนเดียวจะให้เขาดื่มน้ำไปบอกเขา Would you like some drink อันนี้ก็ผิดสิครับเขามาคนเดียวจะไม่ให้เขา 2-3 แก้วทำไมหรือเห็นอะไรที่มากับเขาหรือเปล่าครับอันเดียวครับอะครับผม Would you like a drinkWould you like a donut? เพราะบางคนครับถือโดนัทมา12ชิ้นกะจะให้ฝรั่งแค่ชิ้นเดียวแต่ดันไปลั่นวาจาว่า Would you like some donut? ฝรั่งได้ยิน some เข้าไปในหัวโอ้ some ซัดไปเลยครับ3อันดังนั้นครับต้องเป็น Would you like a donut? Would you like a drink? แต่ถ้าฝรั่งนั้นกินแล้วอันแรกไปแล้วก็อร่อยแล้วอยากจะให้เขาอีกครับก็ต้องใส่ another เหมือนเดิมครับ Would you like another donut? Would you like another drink? Would you like another glass of coke? นี่ไงฮะ Would you like aWould you like another? และแน่นอนครับก็คือถ้าเราเนี่ยนะครับจะมอบของให้เขาที่เป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นนามที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ Would you like some นั่นเองครับอย่างเช่นถือโถข้าวอยู่ในมือครับช้อนพร้อมจะตักข้าวให้ฝรั่งถามเขาว่ารับข้าวไหมต้องถามว่า Would you like some rice? ไม่ใช่ Would you like a rice? ถ้า Would you like a rice ก็รับข้าวเม็ดหนึ่งไหมครับเขาไม่ใช่นกกระจอกผมบอกคุณว่าไง Would you like some riceและปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับชอบไปใส่คำว่า please เข้าไปด้วยไม่ต้องไปใส่ please ในประโยค would you like นะครับทุกท่าน can I have หรือ can you อันนั้นใส่ please แต่บางท่านครับไปบอกว่า would you like some rice please ไปใส่ please ทำไมครับเพราะมันจะแปลอะไรจะรับข้าวไหมครับผมขอร้องเธอจะไปขอร้องเขาทำไมครับ would you like some rice would you like some ice would you like some French fries และถ้าของหมดไปแล้วแล้วอยากจะมอบให้เขาเพิ่มเติมครับก็ต้องใส่ some moreWould you like some more rice? Would you like some more French fries? Would you like some more coffee? ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะครับทั้งหมดก็คือการมอบสิ่งของให้เขาครับแต่บางครั้งเราอยากจะออฟเฟอร์กิจกรรมกับเขาบ้างครับก็ใช้เหมือนเดิมครับ Would you like แต่ต้องมี to เพราะมี verb ตามมาเองครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่าจะดูหนังกันไหมคืนนี้ Would you like to watch a movie tonight? หรือจะถามเขาครับว่าทานอาหารเย็นกันไหม Would you like to have dinner with me tonight?หรืออยากจะถามเขาว่าอยากจะนั่งตรงนี้ไหม Would you like to sit here ที่จริงแล้วครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกครับว่าสิ่งที่ผมกำลังสอนคุณตรงนี้นะครับมันเป็นเทคนิคที่คนทั้งโลกเขาเรียนกันนะฮะอย่างเช่นผมจำได้ตอนที่ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับภาษาฝรั่งเศสผมยังจำได้ถึงวันนี้ประโยคสำเร็จรูป Est-ce que je peux avoir ก็คือ Can I have และอีกอันนึงก็คือ Voulez-vous อันนี้ผมได้มาจากไหนรู้ไหมได้มาจากเพลงของหนังเรื่อง Moulin Rouge นะครับถ้าใครพอจะนึกออกVoulez-vous coucher avec moi ce soir? เคยจำได้ไหมครับเพลงนี้เพลงนี้นะครับ Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous ก็คือ Would you like? Coucher แปลว่านอนครับ Avec moi กับฉัน ce soir ก็คือคืนนี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จำได้ครับว่าคุณครูก็จะสอน Voulez-vous coucher avec moi แล้วก็เปลี่ยนเป็นกินครับ Voulez-vous manger avec moi ก็คือกินกับผมไหมหรืออาจจะถามเขาว่าเล่นกอล์ฟด้วยกันไหม Voulez-vous jouer du golf avec moi ก็นี่แหละครับมันก็จะจำได้เป็นประโยคสำเร็จรูปแล้วก็ใส่ verb เข้าไปยิ่งรู้จัก verb เยอะๆแล้วจำคำถามได้ก็จะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับจะให้กิจกรรมเขาเนี่ยนะครับ offer กิจกรรมก็ต้องใส่ to นะฮะWould you like to watch a movie? Would you like to have dinner? Would you like to sit here? หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้ว would you like กับ do you want เนี่ยมันจำเป็นไหมที่จริงแล้วมันก็จำเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นคำว่า can I have กับ could I have มันก็จะสุภาพกว่า can I have
แต่ถ้าพูดตรงๆแล้ว

มันก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างมากถึงขนาดนั้นครับแต่ในภาษาอังกฤษ do you want กับ would you like อันนี้แหละจะรู้สึกมากกว่าดังนั้นนะครับถ้าจะถามว่า do you want some water กับ would you like some water ถ้า do you want some water ก็คือจะเอาน้ำไหมแต่ถ้า would you like some water ก็คือจะรับน้ำไหมครับนี่ฮะสุภาพกว่าใช่ไหมฮะ do you want เหมือนกิน would you like ก็เหมือนทานใช่ไหมฮะอันสุดท้ายครับของ Would you like นี่นะครับก็จะต้องเป็นคำถามที่มีหัวนั่นเองครับใช่ไหมฮะอย่างเช่นสุภาพไงฮะดังนั้นค่ะเราจะถามฝรั่งว่าอยากจะดูหนังเรื่องอะไร What movie would you like to see นี่ไงฮะ Where would you like to sit อยากจะนั่งที่ไหน What would you like to order นี่ How would you like to pay คุณอยากจะจ่ายยังไงซึ่งนี่คือตัวอย่างนะครับของคำถาม Would you นั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะเคลียร์นะครับก็คือคำถามที่มีคำว่า you กับคำว่า like นั่นเองครับเพราะที่จริงแล้วนะครับถ้าไส้เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนได้นะฮะเรามาลองดูดีกว่าครับว่า3อันนี้นะครับที่เปลี่ยนไส้แล้วความหมายเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างอันที่หนึ่งครับก็คือ what do you like what do you like ก็คือคุณชอบอะไรถ้าเปลี่ยนดูเป็น would what would you like ก็คือคุณต้องการอะไรถ้าเปลี่ยน would เป็น verb to be อย่างเช่น what are you like ก็จะแปลว่าคุณเป็นคนยังไงนั่นเองครับแต่คำถามนี้ What are you like อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบ format แบบนี้ใช้แน่ๆถ้าเราถามถึงผู้หญิงคนนั้นสักดีกว่าครับอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นเธอชอบอะไร What does she like ผู้หญิงคนนั้นเธอต้องการอะไร What would she like และ3ก็คือผู้หญิงคนนั้นเป็นคนยังไงก็คือ What is she like นั่นเองครับดังนั้นผมกลัวนะครับว่าถ้ามีฝรั่งมาถามคุณว่า What is your father like พ่อของคุณเป็นคนยังไงแต่คุณไปเข้าใจว่าฝรั่งถามว่าพ่อของคุณชอบอะไรปรากฏว่าพ่อของคุณชอบหมาชอบแมวไปบอกฝรั่งว่า My father is like a dog and a cat ฝรั่งถามว่าพ่อเป็นคนยังไงพ่อผมเหมือนหมากับเหมือนแมวอ้าวดังนั้นคุณก็เป็นลูกหมาลูกแมวสิครับดังนั้นนะครับคำถามนั้นต้องใช้ไส้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์ทุกครั้งนะครับต่อไปเป็นคำถาม should นั่นเองครับซึ่งคำถาม should ที่แปลว่าควรนะครับก็จะเป็นคำถามที่เรานั้นจะใช้ในการปรึกษากันมากกว่าซึ่งมันจะมีอยู่หลักๆ2อันคือ should I กับ should we โอเคนะฮะ should I กับ should we ซึ่งคำถาม should นะฮะซึ่งแปลว่าควรนะครับจะไม่ค่อยมีคำว่า you เท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นคำถามที่ปรึกษาหารือกับคนอื่นนะครับอย่างเช่นคำถามแรกของเราวันนี้ครับฉันจะทำยังไงดี What should I do ครับถึงแม้ว่าภาษาไทยจะคือยังไงใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราไปแปลตรงตัวนะครับฝรั่งเขาจะพูดว่า What should I do What should I do จะทำยังไงดีหรืออันต่อไปครับสาวๆหลายๆท่านวันนี้ครับมีปัญหานี้ไหมครับเมื่อเช้าเปิดตู้เสื้อผ้ามาเฟร้งหันซ้ายแล้วก็หันขวาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเสื้อผ้าห้อยอยู่ประมาณ78ชุดครับแต่ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะใส่อะไรดี What should I wear ครับ What should I wear บางคนตอนนี้ครับก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพราะมีแต่คนมาข่มขู่เรื่องอาเซียน AEC เป็นต้นเลยถามครับว่า Where should I study English แน่นอนครับผมต้องบอกว่า You should study English at my school Where should I study English What should I do What should I wear ใช่ไหมฮะ Where should I go for my holidays จะไปที่ไหนดีนะสำหรับฮอลิเดย์ของเราแล้วอย่าลืมนะครับว่าในภาษาอังกฤษในคำตอบเนี่ยนะฮะก็บอกฝรั่งนะครับว่า you should I should นะครับแต่ไม่ต้องมี to นะฮะหลายคนชอบไปใส่ to ครับอย่างเช่น you should to buy the new iPhone ไม่ต้องมี to ครับ you should buy the new iPhone เพราะว่า should มันก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะฮะของคำที่มีชื่อว่า modals นั่นเองครับ modals ก็จะเป็นพวกคำที่ไม่ต้องใส่ to ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับ you should go you must go เป็นต้นนะฮะดังนั้น should ก็คืออีกหนึ่งคำที่เราต้องรู้จักนะครับอีกหนึ่งไส้หรืออีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปของคำถาม should I ก็จะเป็นคำถาม should we ครับซึ่งผมเชื่อว่าคำถามนี้ใครเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศนะฮะเป็น employees ก็คือลูกจ้างหรือเป็น salary man ก็คือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับก็คงจะมีปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันถูกต้องไหมล่ะฮะที่หันไปถามซ้ายหันไปถามขวาเฮ้ยพวกเราไปกินที่ไหนกันดีอะ Where should we have
lunch นั่นเองครับ Where should we have lunch? Where should we have lunch ครับหรืออาจจะมีอันนี้ก็ได้นะครับก็คือ Where should we eat? Where should we go? นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราจะเห็นกันแล้วก็ใช้กันบ่อยๆนะครับคำถาม Should we นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณอาจจะไปเชียงใหม่ฮะอยากจะไปเชียงใหม่อาจจะถามว่า How should we go? เราจะไปยังไงกันดีนี่แหละฮะก็แนะนำอย่างเดียวนะฮะอย่านั่งรถไฟนะครับเพราะว่ามันช้านะฮะแต่นั่งรถทัวร์หรือนั่งเครื่องบินอาจจะเร็วกว่าครับโซแน่นอนครับนี่ก็คือตัวอย่างของ should we ลำดับต่อไปครับแน่นอนครับคำถามทุกฟอร์แมตทุกสไตล์ต้องมีคำถาม yes no ที่เริ่มจากไส้เลยใช่ไหมครับอันแรกเลยครับก็คือ should I ครับ should I อย่างเช่นเลยนะครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะครับอยากจะลดน้ำหนักครับอยากจะลดน้ำหนักเลยเกินนะครับแต่คุณนั้นอยากจะกินช็อกโกแลตครับคุณจะต้องมีปรึกษาตัวเองว่าฉันจะกินดีไหมเนี่ย should I eat it or not should I eat it or not should I eat it or not should I should I สุดท้ายก็กินอยู่ดีครับหรือบางท่านเนี่ยนะครับหยิบดอกกุหลาบมาแล้วก็บอกเขาครับว่าฉันควรจะบอกเขาไหมว่าฉันรักเขา should I tell him should I yes no yes no yes no should I นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ should I tell himShould I go? ไปดีไหมอย่างเช่นเพื่อนชวนไปไปกันไหม Should I go? ไปดีไหมวะ Should I? Should I? นั่นเองครับหรืออันต่อไปก็เป็น Should we ครับ Should we have dinner at MK? ซึ่งที่จริงแล้ว Should we จะไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า Should we จะกลายเป็นคำถามอะไรครับ Shall we? นั่นเองครับนั่นแหละฮะ Shall we ที่แปลว่าเชิญชวนครับอย่างเช่นครับ Shall we go now? เราไปกันดีไหม Shall we have lunch together?Shall we go out tonight? ออกไปเที่ยวไหมคืนนี้นะฮะ Shall we watch a movie? ไปดูหนังกันไหมซึ่ง shall we ก็มาจาก should นะฮะแล้วก็มาแปลเปลี่ยนเป็น shall we นะใช้กันบ่อยนะฮะดังนั้นก็อย่าลืมนะครับคำถาม should ของ should แล้วก็รวมถึง shall we นั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับว่านี่เราตะลุยกันมาเนี่ยนะครับหลายคำถามหลายสไตล์หลายแนวหลายแบบหลายฟอร์แมตกันแล้วแต่ยังไม่หมดเลยนะครับเพราะเรายังเหลือคำถามของ future กับ the past นั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ

น้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าไปน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e a d beach bed

เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูชายหาด beach b e a c h beach ชายหาด

ถ้าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEAC ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ร้องค่ะบวกลูกไม่ใช่คูณ
1: บวก
0: ค่ะจำท่าไว้นะถูกต้อง intersection
2: intersection
0: ต่อไปอันนี้ไปไหนเนี่ย
2: ตรง
0: เก่งมากตรงพร้อมกันทำท่าด้วย
3: สองมือเลย
4: สองมือเลย
3: ครับสองมือเลยอย่างนี้เลยนะ
0: พร้อมกัน go straight
2: go straight
0: go straight
2: go straight
0: go straight
2: go straight
0: เยี่ยมค่ะต่อไป
2: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายไหนซ้ายของพวกเราอยู่ไหนลูกเก่งมากมือซ้ายมือซ้ายทำท่านี้ค่ะ
3: นี่นะสองข้างเลย
5: ต้องท่าแบบนี
0: ้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้
3: ต้องแบบนี้
5: ต้องแบบนี้
3: ต้องเลี้ยวเลย

0: วาอยู่ไหนทางขวาไหนทางขวามือลูกทางขวาอยู่ไหน
1: ทางซ้าย
0: มองทิเชอร์จะงงนะพี่ขวาทิเชอร์อย่างนี
1: ้
0: นะคะturn right พร้อมกันค่ะ turn right
2: turn right
0: turn right
2: turn right
0: very good ต่อไปแบบนี้สัญลักษณ์อย่างนี้คือไหนสามแยกตรงไหนอะลูก
1: ห้าแยก
0: ห้าแยกเลยใช่ไหมแบบนี้ก็คือข้ามเรียกข้ามเช่นข้ามถนนข้ามสะพานนี้ข้ามทางม้าลายเราใช้คำว่า cross พร้อมกันลูก cross
2: cross
0: เรามาดูอันแรกค่ะนี่คือคนแล้วทางม้าลายข้ามถนนก่อนนะเอาข้ามถนนก่อนพร้อมกัน cross the road
2: cross the road
0: cross the road cross the road ทำท่านี้ค่ะทุกคน stand up ค่ะ stand up ค่ะ stand up อันนี้ stand up ตลอด stand up stand up โอเค stand up เนาะ stand up พร้อมกันพร้อมกันค่ะ cross the road
2: cross the
0: road
2: cross the
0: road นี่คือ cross the road นะคะทีนี้ทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าใครรู้บ้างทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
1: cross the road
0: cross walk
2: cross walk
0: cross walk
2: cross
0: the cross walk ค่ะcross the road ทำท่ายังไง across the road พร้อมกัน cross the road พร้อมกันเก่งมากฝั่งนี้เดี๋ยวได้สติ๊กเกอร์เดี๋ยวพี่แจกสติ๊กเกอร์ให้เลยนะเดี๋ยวเพื่อจะบอกชี้เลยว่าใครได้สติ๊กเกอร์ให้ใครบ้านใครต้องข้ามสะพานบ้างมีทางไปต้องข้ามสะพานบ้างข้ามสะพานภาษาอังกฤษเรียกว่า cross the bridge
2: cross the bridge
0: ทำท่าค่ะ
3: โค้งหน่อย cross the bridge
2: cross the bridge
3: ระวังตกสะพาน
4: อันนี้น่าจะตก
0: ไปอย่างนี้เลย cross the bridge
2: cross the bridge
0: จำท่านะจำท่านะเดี๋ยวให้แข็งเลยนะ cross the bridge นะ
5: พร้อมทำท่าด้วยนะ intersectionพูดด้วยลูก intersection ทำให้ถูกเดี๋ยวยิงเลยยิงกับไอเลเซอร์นี่นะทุกคนดูนะนี่ทุกคนเห็นไฟไหมเห็นไฟบนนี้ไหมลูกเห็นไฟแดงๆนะทิชเชอร์เอาไว้ชี้ตรงนี้นะแต่ถ้าทิชเชอร์ไปชี้ที่ใครนะไหม้เลยนะมันไหม้นะทิชเชอร์บอกไว้ก่อนนะอย่าให้ทิชเชอร์ชี้ไปโดนนะเพราะว่ามันจะไหม้นะแต่ทิชเชอร์ไว้ชี้ตรงนี้ถ้าไปกดพลาดไปชี้เอาโดนนัดไหม้เลยเป็นรูเลยแบบนั้นเลยดังนั้นอย่าอยู่ใกล้ๆเวลาทิชเชอร์ชี้ไปแบบนี้โอเคนะพร้อม intersection
2: intersection
5: ต่อไปตื่นต่อไปพร้อมกันทำท่าง่าย go straight สองมือ go straight go straight ต่อไป turn left ซ้ายอยู่ไหนซ้ายเก่งมาก turn left
2: turn left
5: ต่อไป turn right
2: turn right
5: very good ต่อไป cross the roadvery good very good cross the road
2: cross the road
5: ตรงนี้ดังมากเสียงผู้หญิงต่อไป cross the bridge ทำยังไง
2: cross the bridge
5: cross the bridge โอเคต่อไป go past
2: go past
5: ทำยังไง no
3: go past
5: go past โอเคตอนนี้ เท่าๆกันนะเท่าเทียมกันนะ no no no no ต่อไปเดี๋ยวครูจะไหนมาลองดูซิดูนะใครนี่ชื่ออะไรลูกว่าชื่อเนมชื่ออะไรลูกมังคนที่อยู่ถัดจากมังคือใครชื่อเล่นฮะกิ่งกิ่งเหรออ่ากิ่งยืนอยู่ถัดมาจากใครคะมังภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า next to เอาพร้อมกัน next to อะไรก็ตามโรงเรียนอยู่ถัดไปจากวัดอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวให้ดูฟ้ายืนอยู่ตรงข้ามใครตรงข้ามกับใครลูกลอยันใช่ไหมฟ้าบอกว่าฟ้าอยู่ตรงข้ามกับ
1: ว
5: ายันไหนคนไหนวายันยกมือ
1: รอย
5: ัน sorry ยืนตรงข้ามกันภาษาอังกฤษตรงข้ามก็คือ
1: opposite
5: very good บ้านใครอยู่ตรงข้ามกับร้านค้าบ้างมีก็จะบอกว่า Mang's house is oppositethe shop อยู่ตรงข้ามกับร้านค้าโอเคเอาละต่อไปเรามาดูค่ะอาฟาบเนี่ยอยู่ระหว่างใครกับใครคะทุกคนดูสิอาฟาบยืนอยู่ระหว่างใครกับใครนี
1: ่
5: นัสกับมังภาษาอังกฤษเราเรียกว่า
2: between
5: very goodvery good between โอเคโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้แข่งนะคะแข่งกันส่งตัวแทนส่งตัวแทนทีมนี้อดุลเหรอคะเพื่อนบอกอดุลมา
1: อด
5: ุลอ้าวทีมนี้ส่งใครทีมนี้ส่งใครมังใช่ไหมมังนัดเหรออ่าทุกคนยืนตรงนี้จะได้เห็นชัดๆยืนชัดๆนะคะดินใช่ไหมลูกชื่ออะไรนะ
1: Bitcher
5: อะไรนะ
1: Bitcher
5: คืออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร
1: ด
5: ินแผ่นดินไหวลูกไปยืนตรงนู้นนัดยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะดุนมาลูกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฟังตามคำสั่งที่เชื่อบอกนะคะโอเคพร้อมทำท่าด้วยทำท่าที่เชื่อดูทุกคนดูนะทำท่าเฉยๆทำท่าเฉยๆพร้อมไหมฟังให้ดีที่เชื่ออาจจะไม่ได้เรียงลำดับก็ได้นะโอเคนะพร้อมโอเค Are you ready
2: Yes
5: Yes Yes Adun ไม่ได้ยินเลย Are you ready
2: Yes
5: นัดมันพร้อมนะนัดโอเคคำที่หนึ่ง intersection ทำท่าด้วยห้ามดูกันนะต่อไป cross the bridge ทำท่าสิทำยังไงใหม่ไม่ได้ลืมใช่ไหมเอาใหม่ intersection ทำท่าเลย intersection Go straight. Okay. Very good. Turn left. Turn right. Cross the road. Cross the bridge.

0: across the bridge. Okay. Go past. Go past. แบบนี้แบบนี้go past. Cross the bridge. Cross the bridge. Cross the road. Cross the road. Turn right. Turn right. Turn right. Turn left. Go straight. Intersection. ตกลงใครชนะยังยังก่อนยังก่อนใจเย็นใจเย็นเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะ intersection go straight turn left turn right cross the road cross the bridge go past go pastโอเคพี่ให้สติ๊กเกอร์ค่ะสองคนนี้ก่อนพร้อมนะ
1: พร้อม
0: มังกับนัทพร้อม Are you ready
1: yes
0: โอเคอันนี้ก็คือถนนทุกคนนี่คือ road นี่คือ the road นะคะก็คือถนนเนาะนะนี่คืออะไรพอเป็นสี่ตรงเนี้ยคืออะไรเครื่องหมายบวกนี่คือ
1: yes.
0: สี่แยกภาษาอังกฤษคือ
1: intersection
0: เอาพร้อมกัน intersection ตรงนี้ intersection นะไหนแล้วเลี้ยวซ้ายอยู่ทางไหนถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายคือเลี้ยวไปทางนี้ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่า cross the road cross the road ทำยังไง cross the road
1: หย
0: ุ
1: ด
0: ไม่ใช่ไม่ได้บอกให้ stop ทีอ่ะ stop แปลว่าหยุด cross the road ทำยังไง cross the roadข้ามถนนไงข้ามทางม้าลายใช่ไหมเอาล่ะแต่ถ้ามาทางนี้ดูนี่ดูนี่ดูอันนี้คือสัญลักษณ์ของสะพาน bridge ตรงนี้นะพอถึงตรงนี้จะต้องไปไง cross the bridge ใช่ไหม cross the bridge ทำท่าซินัด cross the bridge ทำท่าไง cross the bridgecross the bridge นั่นแหละโอเคพร้อมมังกับนัทพร้อมโอเคโอเคยืนตรงนั้นทุกคนดูนะว่าเพื่อนไปถูกไหมนะคะโอเค go straight นำเลย go straight stop stop turn left turn leftturn left เอาไปไหนนั่นน่ะ turn left แปลว่าอะไรลูกเลี้ยวอะไร
1: เล
0: ี้
1: ยวซ
0: ้
1: าย
0: เลี้ยวซ้ายturn left ไหนล่ะเลี้ยวซ้ายซ้ายอยู่ไหน go straight cross the road ทำท่า cross the road cross the road stop stop อันนี้เขาเรียกอะไรนี่แบบนี
1: ้
0: สี่แยกภาษาอังกฤษคือ
2: intersection intersection
0: สี่แยกgo straight go straight ก็คือตรงไป go straight เจออีกแล้ว stop what is it
2: intersection intersection
0: turn rightturn right turn right ไปไหน turn right อ่ะเพื่อนเพื่อน turn right ไปไหนเลี้ยวอะไร
1: เลี้ยวขวา
0: เลี้ยวขวา turn right มั่งเลี้ยวขวา turn right stop อยู่ตรงนั้นแหละโอเคนะสองคนนี้สองคนนี้go straightโอเคแล้วเขาเรียกอะไรลูกตรงนี้
3: intersection
0: very good turn right เลี้ยวขวามาลูก cross the road cross the road cross the road โอเค go straight ครับ go straight turn left turn left เลี้ยวซ้าย turn left go straight go straight
4: yes
0: go straight ตรงไปเลยตรงไปเลยโอเค thank you
4: มากมาก
0: ค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น

0: วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 4:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งที่มาปาก อันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะ ชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love love letter letter อ่ะต่อไปR ค่ะ R มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอุ่มๆ มันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอุ่มตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอุ่มๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูนิดนึงสำหรับ R คำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็แตะข้างหน้า long ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ

0: wrong wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ
1: wrong
0: long
1: long
0: wrong
1: wrong
0: ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass glass grass grass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะ fly
1: fly
0: fly
1: fly
0: ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะโอเคปากยื่นออกไป fly นะคะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบเมีเสียง s แล้วก็มีตัว r แล้วก็ i i fly fly
2: fly
0: fry
2: fry
0: ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเห่า liceLice. อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ Rice ต้องวอร์มก่อนต้องวอร์มก่อน
1: Rice
0: Lice
1: Rice
0: Rice
1: Rice
0: โอเคนะต่อไป Collect Collect Correct Correct มันจะมีนิดนึงเนาะทีนี้เทียบกัน Collect Correct Collectcorrect นะคะ play play pray pray play pray ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง r ไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ load load loading loading computer อะไรเงี้ย road road loadroad คำสุดท้ายค่ะ lock lock อันนี้คือตัว l นะคะต่อไปตัว r rock rock อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with thatนะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว r ตัว l แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1

2ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: I'm watching the Vocab Journey Kids Story. Coincidentally, I found a group of motorcycle gangs. So I asked the team to help me watch because I don't believe my own eyes that this group of children will play sports that use both speed and force. Personally, I'm not driving this well. I think I have to meet them a little. ตอนนี้ผมมาถึงแล้วพอได้มาเห็นด้วยตาตัวเองรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนยังดูเด็กอยู่เลยขับขี่กันได้เก่งมากๆเลยในสนามมีทั้งรถคันเล็กและคันใหญ่เต็มไปหมดมองแทบไม่ทันเลยครับ
1: คือเขามาหาใครเหรอคะ
0: เรียกทีเชอร์ก็ได้เห็นไหมอยู่นู่นมีกลุ่มเด็กๆที่ฝึกอยู่นะครับเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่าครับมีใครบ้าง
1: พี่สื่อคิดสื่อเขียนพี่ตันครับ
0: พอดีเลยเอ๊ะ what's your name
1: my name is Choa
0: Choa how old are you
1: five
0: years old อายุ5ขวบแล้ว where's your teacher คุณครูอยู่ที่ไหนครับครูโบอยู่ที่ไหนคร
1: ับสนามครับ
0: คนนั้นหรือเปล่าพาทีเชอร์ไปพบไปเจอกับครูโบได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันไป
2: ท่าทางการขับขี่นะครับจังหวะแรกทํายังไงจังหวะต่อไปทํายังไงนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับโอ้อันนี้น่าคุ้นๆนะครับทีเชอร์เกรกหรือเปล่าครับพี่สอนภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับ
0: ผมเองครับทีเชอร์เกรก
2: มาดูเด็กๆหรือว่าไงครับ
0: ใช่ครับเพราะพอดีว่าผมเห็นในคลิปมี
2: ครับ
0: เด็กมีน้องๆกลุ่มหนึ่งที่เก่งมากนั่นมีเสือคิดเสือเคียนและน้องตังครับ
2: อ๋อ
0: เป็นนักเรียนที่นี่หรือเปล่า
2: ใช่ครับผมทีเชอร์ก็เดี๋ยวกำลังจะลงมาในสนามนะครับต่อจากรุ่นน้องๆนี่แหละคร
0: ับ
2: ครับผม
0: แล้วที่นี่เป็นโรงเรียนสอนขับรถด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนเด็กๆเกี่ยวกับเป็นนักกีฬาแข่งรถนะครับก็เป็นที่แรกของเมืองไทยนะครับรับสอนตั้งแต่4ถึง12ขวบครับผม
0: so can anyone come to study หรือว่าใครๆก็ได้สามารถเป็นนักเรียนเข้าไปเรียนได้หรือเปล่า
2: อ๋อคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเข้ามาจอยได้แต่ต้องเป็นในลักษณะของการมาทดลองเรียนก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วจะเรียนได้เลยต้องมาทดลองก่อนสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาพาเข้ามาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอนุญาตหรือเปล่าแล้วตัวน้องๆเนี่ยเขามีความสนุกความชอบกับกิจกรรมนี้ไหมแล้วถ้าเขาชอบแล้วเนี่ยเราก็จะโอเคมาทดลองทักษะเขาดูว่าสามารถที่จะทรงตัวได้ไห
0: ม
2: อยู่กับกิจกรรมที่กลางแจ้งอย่างเงี้ยร้อนๆอย่างเงี้ยนะได้ไหมใช่ใช่
0: เข้าใจแล้วสำคัญว่าก็เริ่มจัดใจรักจะต้องดูว่าเล่นเป็นหรือเปล่า
2: ใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอนุญาตด้วยนะครับ
0: สอน2คํานะครับคําแรกก็คือ academy ที่แปลว่าโรงเรียนครับคําที่2ที่แปลว่าขออนุญาตนั่นก็คือ ask for permission
2: ทีเชอร์ครับ
0: ครับ
2: นู่นสามหนุ่มมาแล้วครับ
0: โอ้
2: เสือคิดเสือเขียนน้องตังมานี่เร็ว
0: คิดพี่อันตังมาเลย
3: มา
0: เย้ here they are
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมตัวจริงหอมมากเลยทุกคนเลยทีเชอร์สู้ไม่ได้เลย
2: ครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาต
0: ได้ครับได้ครับ
2: ในรุ่นนี้ก่อน
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะสอนภาษาอังกฤษ
2: โอเค
0: เด็กๆพร้อมหรือยังครับ
2: คร
0: ับ
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากคร
2: ับขอบคุณนะครับ
0: ขอไปกูอยู่นู่นได้ไหม
5: ได้คร
0: ับ พาทีเชอร์เลยไปโอ้โหเด็กๆใส่ชุดที่ so cool so cool มาในแปลว่าเย็นเสมอที่แปลว่าเจ๋งเท่ระเบิดครับขออนุญาตแนะนำตัวไปก่อนครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you
1: My name is Sir Kit Widet Nickname Kit I am 7 year old
0: Kit Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ
1: My name is Sir Kit Widet Nickname Kit I am 7 year old
0: อ๋ออายุเท่ากันเลยเอ๊ะเป็นป๋าแฟนหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: ดูไม่ออกเดียวเสือคิดใช่ไหมครับ
1: เสือเขียน
0: โอ้เขียนคิดเขียนโอเคได้ละเราใครเป็นพี่นะครับ
1: คิดครับนาทีหนึ่งครับ
0: หนึ่งในโอ้โหผลสุดท้ายเชิญเลยครับ
1: My name is ตังตัง I am 10 years old ครับ
0: ตัง nice to meet you พอด้วยโอ้หมือจะหักแล้ววันนี้ทีเจก็ตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากสอนภาษาอังกฤษไปด้วยดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: และทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องมอไซค์ motorcycle นั่นเองครับผมโอ้ทีเชอร์เกรก็อยากจะถามความรู้จักกับเด็กๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้องเสือคิด Why do you like motorcycle or how did you start หรือ ทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์ฮะ
1: ตอนเด็กๆผมเคยดูใน YouTube เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นปุ๊บชอบเลยก็เลยอยากขี่ครับ
0: ว้าวอ๋อแล้วเคียนฮะทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์
1: เพราะว่าตอนเด็กก็ดู MotoGP แล้วเลยอยากขับครับ
0: ขับมาแล้วนะครับในชีวิตจริงรู้สึกยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
0: สนุกอ่ะฟัน
5: It's so fun
0: คลิปแปลว่ามันสนุกมากจริงๆและคนสุดท้ายน้องตังครับ
3: ครับ
0: ทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์ครับ
3: เพราะว่าชอบความเร็วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ
0: ความเร็วใช้คำว่า speed ถ้ามันเร็วมากก็
5: it's so fast
0: เร็วสุดๆเลยนะ it's super fast แล้วฝึกนานหรือยังครับ
1: เริ่มตั้งแต่อายุ10ขวบครับ
0: ว้าวก็ประมาณ2ปีใช่ไหม
1: คร
0: ับ ครับแล้วน้องเคียนฮะ
1: เริ่มตั้งแต่10ขวบเหมือนกันคร
0: ับเหมือนกันก็มีประสบการณ์นิดนึงน้องตังเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
3: 4ขวบครับ
0: 4ขวบเป็นเด็กอนุบาลแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนใช่มั้ยครับ
3: ไม่ใช่ครับ
0: โอ้แสดงว่ามีประสบการณ์ยังดีแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคําว่านักแข่งมอเตอร์ไซค์ใช้คําว่า rider หรืออีกคํานึงครับ racerเก่งมากน้องคิดครับก่อนนี้เล่นกีฬาอย่างอื่นหรือเปล่าครับ
1: ก่อนหน้านี้ใช่ครับเล่นสเก็ตบอร์ดครับ
0: โอ้เหมือนกันชอบมากน้องเคียนครับ
1: เล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันคร
0: ับ เหมือนกันโอเคทีมของเรานะน้องตังเล่นกีฬาอะไรครับ
3: ไม่เคยเล่นคร
0: ับ ไม่เป็นไรครับก็ขับมอเตอร์ไซค์สนุกอยู่แล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: เด็กๆรู้หรือเปล่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นแข่งมอเตอร์ไซค์ที่สนามปกติเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์บนถนนแล้วมันแตกต่างกันยังไงขี่บนถนนกับที่สนาม
1: ในสนามมันดูปลอดภัยกว่าครับเพราะว่ามีการเซฟตี้ครับแล้วก็ส่วนบนถนน

0: ตรายเพราะว่ามีรถเยอะแล้วก็มันไม่มีเซฟตี้ครับ
1: อืมเป็นคำพูดที่ดีนะครับเมื่อกี้พูดคำว่า
0: เซฟตี
1: ้เซฟตี้แปลว่าอะไรครับ
0: ว่าป้องกัน
1: ปลอดภัยหรือว่าความปลอดภัยถูกต้องถูกต้องน้องตังครับ ทีจูเก็ตเห็นนี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหมันเล็กน่ารักน่ารักแต่มีแบบหนึ่งที่เป็นเครื่องใหญ่มากเลยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: เพราะว่าคันเล็กจะมีขนาด49ซีซีครับแล้วคันใหญ่จะมีขนาด125ซีซีครับ
1: อ๋อซีซีพูดถึงขนาดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ของเครื่องยนต์ใช่ไหมครับ
0: ถูกครับ
1: แล้วเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรบ้าง49
0: ครับผม
1: แล้วก็
0: 125
1: ใหญ่สุดคือ125 49ใช้คำว่า49
0: 49
1: เก่งมาก125 125
0: 125
1: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่า cc ย่อจากคำว่า cubic centimeter
0: cubic centimeter
1: ที่แปลว่าลูกบาศก์เซนติเมตรcc มันจะวัดความแรงนะครับหรือขนาดของกระบอกสูบนั่นเองคำนี้นะครับกระบอกสูบใช้คำว่า cylinder
0: ซ
1: ี
0: ล
1: ิน
0: เ
1: จอร์โอเค
0: ทีเชอร์สนใจไปดูรถผมไหมคร
1: ับ ไม่รู้จะตอบใครก่อนตอบได้ว่า absolutely แน่นอนครับผมโอ้คุณผู้ชมให้ดูนะครับมอเตอร์ไซค์ของจริงเอ๊ะคันนี้ของใครครับ
0: คิดครับ
1: น้องคิดช่วยแนะนำด้วยมีส่วนประกอบอะไรบ้างหรือว่าถ้าทีเจเกรกอยากจะขับมอเตอร์ไซค์ต้องรู้อะไรบ้างครับ
0: อย่างแรกนะคะก็เป็นเบรกหน้ากับเบรกหลังอยู่ตรงเท้านะครับแล้วก
1: ็โอเคนิดนึงเดี๋ยวใจเย็นนะครับเบรกหน้าสอนให้ลองออกเสียงครับ front brake
0: front brake
1: เบรกหลังพูดว่า back brake
0: back brake
1: น้องเขียนครับใช้ต่างกันยังไงครับ
0: เบรกหน้าใช้ไว้สมมติเวลาเราจะจอดก็ใช้เบรกหน้าเพื่อหยุดรถส่วนเบรกหลังแล้วก็ไว้ชะลออ
1: ๋อแล้วสมมติว่าทีเจก็ขับมอเตอร์ไซค์เร็วมากเลยแต่ว่าต้องหยุดต้องกดที่ไหนครับ
0: ต้องกดเบรกหน้าพร้อมเบรกหลังไปด้วย
1: เบรกหน้าก็มีครับหลังก็มีอะไรอีกครับน้อง
0: แล้วก็มีคลัชกับเกียร์
1: สองคำที่ไม่ต้องแปลครับคลัชก็แค่ปรับเสียงนิดนึงลองเลยครับคลัชแล้วจริงๆแล้วคำว่าเกียร์ถ้าเราแปลเป็นไทยคือตัวเฟือแต่ถ้าเราพูดถึงระบบเกียร์เราต้องใช้คำว่า transmission ลองเลยครับ
0: transmission
1: แล้วคันนี้มีเกียร์อะไรบ้าง
0: มีเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4แล้วก็เกียร์ว่างคร
1: ับ เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วจะใช้ transmission นั่นเองครับแล้วถ้าที่จะเกิดจะนั่งรถต้องทรงตัวยังไงเพราะความสมดุลสำคัญมากเลยใช่ไหมครับ
0: อย่างแรกก็ให้ทีเชอร์เตะคอมนั่งรถด้านที่ถนัดครับ
1: น้องคิดขึ้นรถได้ไหมครับขอดูด้วย
0: อย่างแรกก็ต้องกำคัดก่อนแล้วก็เกียร์หนึ่งต้องงัดขึ้นแล้วก็ตอนออกตัวก็ค่อยๆบิดคันเร่งพร้อมกับค่อยๆปล่อยคัดรถจะค่อยๆขยับไปแล้วพอตอนรถไหลไปเรื่อยๆก็ปล่อยคัดให้หมดแล้วทีเชอร์เกก็เอาขาขึ้นมันจะทรงตัว
1: แล้วขับไปเรื่อยๆแล้วลองเปลี่ยนเกียร์ถ้าจะเร็วขึ้นก็ปรับเกียร์เป็นเกียร์ที่2ที่3
0: แล้วก็ที่4
1: น้องเคนครับอยากฟังเสียงสตาร์ทรถมันจะดังแค่ไหนไปคุณโผชมได้ยินหรือเปล่าเอาแหวนแหวนแหวนขอลองด้วยได้ไหม
0: ได
1: ้ขอสลับพี่ดับแล้วโอเคที่จะลองด้วยนะครับกดตรงไหนคร
0: ับ กดถ้าจะเปิดรันนี่ครับ
1: โอเค
0: แล้วก็กดสวิต
1: ช์โอ้เห็นมีตัวเอ็นเกียร์ว่างไม่ได้ไปไหนสอยโอ้สนุกจริงต่างครับที่จะเห็นว่าเวลาแข่งรถจริงจะเห็นว่ามีธงหลายสีด้วยนั่นคืออะไรครับ
0: แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: นี่ช่วยอธิบายด้วยแต่ละสีมีความหมายอะไรบ้างครับ
0: อันนี้คือธงเขียวทางสะดวกไปได้ครับ
1: ธงเขียวแปลว่าเล่นได้เลยปลอดภัยใช่ไหมครับธงเขียวพูดว่า green flag
0: green flag
1: เก่งมากธงต่อไปครับ
0: ต่อไปเป็นธงแดงนะครับธงแดงก็คือมีอุบัติเหตุร้ายแรงข้างหน้ายุติการแข่งขันครับ
1: แสดงว่าก็อันตรายไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับไม่ยาก ธงแดงจะพูดว่ายังไงครับ
0: red flag
1: เก่งมากรู้ฮะ red flag สีต่อไป
2: ต่อไปเป็นธงเหลืองนะครับธงเหลืองมีอุบัติเหตุข้างหน้าห้ามแซงครับ
1: ระวังขับรถช้าๆไม่ได้รีบนะครับธงเหลืองพูดว่า
0: yellow
1: เก่งจังเลยนะ yellow flag
2: ต่อไปเป็นธงน้ำเงินนะครับธงน้ำเงินเป็นธงน็อกรอบครับให้คันที่ช้ารู้ว่ามีรถที่เร็วกว่าจะมาแซงครับ
1: blue flag
0: blue flag
1: และธงสุดท้าย
2: ต่อไปเป็นธงตามหมากรุกนะครับธงตามหมากรุกจะได้รับเมื่อจบการแข่งขันครับ
1: ใช้คำว่า chess flag
0: chess flag
1: หรือที่จริงใช้คำว่า checker flag
0: Check
1: flag ก็แล้วแต่ชอบถ้าเจอธงแบบนี้แสดงว่าเป็นผู้ชนะเรียบร้อยเด็กๆโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
0: อยากเป็นนักแข่งรถครับ
1: ระดับไหนคร
0: ับ ระดับ MotoGP
1: โอ้ MotoGP นั้นระดับสูงมากเลยอ่ะขอให้โชคดีทำได้นะ
0: ครับ
1: น้องเขียนว่ายังไงครับ
3: อยากเป็นนักแข่ง MotoGP เหมือนกันครับ
1: เหมือนกันโอเคสู้สู้และน้องตังครับ
2: อยากเป็นนักแข่งอาชีพแล้วไปถึงระดับ MotoGP ครับ
1: โอ้ระดับโลกเลยนะครับถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนขนาดนี้โอ้โหเป็นไปได้แน่นอนครับเราสมมติว่าเพื่อนๆอยากเป็นแบบนี้นะครับอยากเป็นแบบเราต้องทำยังไงหรือเตรียมตัวยังไงครับน้องคิดครับ
0: มาฝึกสอนที่โรงเรียนครับ
1: ฝึกที่โรงเรียนก็เรียนรู้ไปก่อนน้องเขียนว่ายังไงครับ
0: เหมือนกันครับ
1: แล้วน้องตังฝึกเองหรือต้องหาคุณครูดีกว่า
2: ต้องหาคุณครูดีกว่าครับแต่ถ้าจะฝึกเองก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลตลอด
1: โอ้โหเป็นคำพูดที่จริงที่ดีครับน้องๆทางบ้านถ้าจะฝึกเองต้องระวังตัวครับที่จะเรียกว่าหาคุณครูดีกว่าจะได้สอนให้ถูกต้อง
4: การที่เด็กๆนะครับได้มาเรียนที่นี่นะครับประโยชน์ที่เขาได้รับเลยจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกิจกรรมนะครับในการฝึกสมาธินะครับสำหรับเขาเป็นหลักเลยซึ่งณปัจจุบันเนี้ยกิจกรรมเหล่านี้นะครับมันตอบโจทย์กับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้ปกครองเนี่ยมีปัญหากับเรื่องของเด็กๆเล่นมือถือไม่มีสมาธินะครับอันนี้คือตอบโจทย์เรื่องแรกเรื่องต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องของที่เด็กๆเนี่ยเขาได้มาใช้ชีวิตนะครับกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือพัฒนาการในทางด้านอารมณ์ของเขาแล้วก็มีความเป็นผู้นํามากขึ้นในส่วนของเสือคิดเสือเขียนแล้วก็น้องตังๆนะครับต้องเท้าความไปก่อนว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนน้องๆด้านหลังตรงนี้นะครับที่มาเรียนในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือต้องเหมือนกิจกรรมทั่วไปจากเดิมเนี่ยที่เขาเคยเป็นเด็กๆมาทํากิจกรรมเฉยๆนะพอถึงจุดนึงเขารู้แล้วว่าเอ้ยมันเป็นความฝันของเขานะเราก็เลยเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนในช่วงนี้คือจากที่เขาไม่เคยออกกําลังกายเลยนะครับหรือพ่อแม่ต้องคอยช่วยเหลือทุกๆเรื่องตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นพัฒนาการตรงนี้ทั้งหมดว่าเขาเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวินัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเขาเริ่มมีความฝันของเขาชัดเจนมากขึ้นในส่วนของผู้ปกครองนะครับมีส่วนสําคัญนะครับในการขับขี่กับสําหรับเด็กๆเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในวันที่เริ่มต้นเนี่ยกีฬาประเภทนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะมีความอันตรายนะครับมุมมองของผู้ปกครองในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมองว่ามันอันตรายแล้วเขาไม่กล้าให้มาขี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เด็กๆจะได้มาเริ่มต้นเนี่ยอันดับแรกเลยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนนะครับแล้วเขาก็ต้องสนับสนุนในทุกๆด้านนะครับไม่ใช่เพียงแค่พามาขี่พามาฝึกพามาซ้อมไม่ใช่นะครับในวันธรรมดาเนี่ยตัวเขาตัวผู้ปกครองเนี่ยจะต้องพาเด็กๆไปออกกําลังกายในช่วงเย็นจากที่พ่อแม่เนี่ยบางท่านนะครับไม่เคยออกกําลังกายเลยก็กลายเป็นมีกิจกรรมเสริมในช่วงเย็นที่พ่อแม่ลูกเนี่ยต้องไปทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งตัวพ่อและแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการผลักดันให้เด็กๆนะครับเติบโตไปตามสเต็ปของโรงเรียนครับ
1: โอ้เห็นมอเตอร์ไซค์ของจริงนะครับแล้วเราพูดถึงส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับธงแต่ละสีโอ้ยากเห็นด้วยนะครับการแข่งรถมันจะเป็นยังไง
0: ทีเชอร์สนใจไปดูผมลงสนามไหมครับ
1: สนใจมากเลยครับ
2: เดี๋ยวทีเชอร์คอยโบกธงไปตัวพวกผมนะครับ
1: ได้เลยครับแต่ก่อนจะโบกธงนะครับขอทบทวนประโยคที่มีประโยชน์ประโยคแรกตั้งใจดูนะดูปากก่อนเดี๋ยวแปลที่หลังก็คือ
0: Driving
1: is a
0: personal skill.
1: Driving is a personal skill.
0: Driving is personal skill.
1: เก่งมากที่แปลว่าการขับขี่รถเป เป็นความสามารถเฉพาะตัวครับและประโยคที่2ดูบาร์ด้วยนะยาวนิดนึง

0: Don't drive.
1: Don't drive.
0: On the road.
1: On the road.
0: ไม่แนะนำขับขี่บนท้องถนนจริงครับเตือนอยู่แล้วอย่านะโอเคทีเชอร์ก็พร้อมเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
3: ขอบคุณทีเชอร์นะครับที่สนใจในตัวพวกผมวันนี้ผมได้เรียนภาษาอังกฤษเยอะมากๆพวกผมจะนำภาษาที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กันครับ
0: ได้ทีเชอร์ก็ยินดีเสมอนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมเอาละครับพวกเราพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ขอให้โชคดีเปลี่ยนชุดเตรียมตัวประจำที่ไป
4: I never imagined that the dream of a group of children would become this big. It takes both determination and consistent discipline. I feel great beyond words. This sport requires a lot of skills and abilities. Anyone who is interested should learn it properly and not try to learn it by themselves. See you again. Bye bye, and remember, safety first.
5: คำถาม quiz challenge ถามว่าธงตรามากรุ๊ปในภาษาอังกฤษคือคำศัพท์ใด A.Finish flag. B. Start flag. C. Chess flag. Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Chess flag. เพราะ chess แปลว่าหมากรุกซึ่งธงตราหมากรุกมีลักษณะเป็นลายสลับสีไปมาเหมือนกระดานหมากรุกนั่นเองครับ
6: oh. น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Capture นี่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: ไปไหน ไม่ได้ไปไหน ขอลองด้วยได้ไหมขอสลับที่

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: This study started more than 10 years agoThat I start to have a clinical problem. My latest research that I have a passion on this area

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภชนกลิ่นสวรรค์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เคยติดตามรายการ The Speech ในช่วงซีซั่นที่ผ่านๆมาคงจะทราบดีนะครับว่านี่คือรายการที่จะมาช่วยเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารในการเรียบเรียงความคิดเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเราให้กับคนจำนวนมากฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับแต่ความแตกต่างของซีซั่นนี้กับ The Speech Guide ก็คือแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมาในทุกๆ EP ทุกๆตอนจากนี้ไปนั้นจะมาจากหลากหลายอาชีพเขาและเธอครับจะมาเพื่อที่จะยืนยันว่าทุกอาชีพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการสื่อสารในแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับใน The Speech Guide เป็นนักสื่อสารองค์กรที่เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักข่าวนั้นครับความท้าทายเริ่มเมื่อเธอมาเป็นทีม PR นะครับหรือว่าทีมประชาสัมพันธ์ให้กับสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่สายการบินอื่นที่อยู่มายาวนานกว่ามีทีมงาน PR อยู่เป็น10คนเธอมีอยู่5คนท้วนเธอคนนี้เชื่อในความยั่งยืนและเชื่อในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมีหลักคิดสั้นๆนะครับในการนิยามตัวเองและองค์กรว่าเก่งสวยรวยดีและแข็งแรงคุณทอปัดสุวรรณรักษ์ครับ

0: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไรแล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลก
1: เพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: ครับท็อปปัดครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับ
0: วันที่เทปออกอากาศเนี่ยค่ะจะทำงานที่นี่ที่ Thai Air Asia Academy ชื่อยังไม่ไฟนอลเนาะ
1: okay.
0: แต่เป็นงานใหม่ที่ท้าทายกับบทบาทใหม่ก็คือทำ New Business Development ของ Thai Air Asia ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Academy ซึ่งไม่ได้มีแค่Aviation เกี่ยวกับการบินแต่จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาให้ติดตามชมกัน
1: โอ้โหต้องน่าติดตามแน่นอนนะครับย้อนกลับไปที่คอนเซปต์ของการเป็นคนที่เก่งสวยรวยดีแข็งแรงมาอย่างไรครับตรงนี
0: ้คอนเซปต์เนี้ยมาจากการที่ตอนแรกเติบโตมาจากการเป็นนักข่าวก่อนนักข่าวแล้วก็มาเป็น PR
1: ค
0: ือมาเป็นนักสื่อสารองค์กรทำทุกอย่างในองค์กรเลยอ่ะต้องสื่อสารวิกฤตด้วยเนาะแล้วพอทำมาเยอะๆแล้วคือพี่โจพี่ต๊อกเนี่ยที่เอเชียจะรู้ว่าถ้าปล่อยให้ทอปัดอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะจะไม่สนุกแล้วเบื่อ
1: okay.
0: เขาก็จะให้โจทย์ใหม่ๆมาเรื่อยๆจนโจทย์สุดท้ายเนี่ยคือการทำงานเรื่องความยั่งยืนแล้วพอเราทำงานเรื่องความยั่งยืนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แค่ CSR ไง CSR มันบางทีมันมีเส้นบางๆระหว่าง CSR กับ PR ถ้าให้แล้วจบถ่ายภาพข่าวจบพาคนทำนู่นทำนี่อันนั้นอะ PR เราก็ต้องยอมรับแต่corporate responsibility หรือว่า CSR เนี่ยมันต้องให้แล้วมันยั่งยืนด้วยแต่พอเราทำงานเรื่อง CSR แล้วว่าเราอินต่อมันมีเรื่องการสร้างกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์ก
1: ร
0: ซึ่งมันต้องเริ่มจากองค์กรเองก่อนแล้วค่อยไปยั่งยืนข้างนอกเราก็มาคิดว่าความยั่งยืนอ่ะคนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องเขียวเรื่องดีเรื่องแยกขยะเรื่องประหยัดพลังงานแต่เราบอกว่าความยั่งยืนน่ะต้องเริ่มจากความยั่งยืนส่วนบุคคลก็คือเก่งสวยรวยดีแข็งแรงเก่งคือเรียนอยากรู้อะไรเรียนอยากทำยังไงให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นก็คือเก่งสวยเนี่ยคือการดูแลตัวเองและอยู่ในสังคมที่ดีอยู่ในอีโคซิสเต็มที่ดีเราก็จะมีโอกาสที่ดีเก่งแล้วสวยมันจะรวยเองรวยไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าเนาะเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่เราโอเคและพอใจดีก็คือ

0: ไม่ต้องอิงศาสนาอะไรก็ได้เราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยและทำดีแบบที่ไม่ต้องมีข้อสงสัย
1: okay.
0: มันคือกฎ universal อันสุดท้ายก็คือแข็งแรงก็คือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเนี้ยเราจะรู้เลยว่าถ้าร่างกายเราหรือจิตใจเราไม่แข็งแรงอ่ะเราไปสร้างความยั่งยืนอื่นไม่ได้เลยนะหรือทำงานก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องครบ5ตัวทีนี้ความยั่งยืนส่วนบุคคลนะคะมันสะท้อนไปที่องค์กรที่งานเราทำได้ด้วยองค์กรที่เก่งก็คือองค์กรที่ innovativeองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีนวัตกรรมองค์กรที่สวยก็ดึงดูดลูกค้านักลงทุนพันธุ์ต่างๆก็คือสวยเนาะรวยก็คือองค์กรที่มีกำไรดีคือองค์กรที่รับผิดชอบแข็งแรงช่วงโควิดเนี่ยคำว่าแข็งแรงขององค์กรก็คือ resilience คือล้มแล้วลุกได้คือคนที่ทำงานด้านความยั่งยืนมันมีแบบมันมีปมนิดนึงคือเรียนก็ยากเพราะเป็นภาษาไม่ค่อยเป็นมนุษย์มนาต้องขย่งคุยอ่ะ
1: อันนี้เข้าใจ
0: แล้วคนนายก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะว่าเหมือนแบบว่าตอนนี้ฉันหาเงินอยู
1: ่
0: เพื่อนร่วมงานก็จะคิดว่าเอางานมาให้เพิ่มอีกแหละเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้คนที่ทำงานด้านความยั่งยืนและองค์กรเข้าใจความยั่งยืนก่อนโลกมันถึงจะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันถ้าคนคนนึงแบบยั่งยืนแล้วยั่งยืนส่วนบุคคลจริงต้องรู้คุณค่าของตัวเองก่อนเนาะว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรทำอะไรต่อแล้วส่งต่อไปที่องค์กรหรือว่างานที่ทำหรือโลกนี้ได้ยังไงอ
1: ่
0: ะมันก็จะทำให้มีผลที่มากขึ้นมากส่วนตัวองค์กรสังคมแล้วก็โลก

0: แล้วคุณทอปัดเกิดมาเพื่ออะไรตอบตัวเองได้ยัง
1: ตอบได้ชัดเจนว่าเกิดมาเพื่อต้องสร้างเลเจนด์อะไรบางอย่าง
0: เลกาซี่อะไรบางอย่าง
1: เลเจนด์เลกาซี่คือมี growth and contribution ได้ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงวันตาย
0: growth and contribution ก็คือมีการเติ
1: บโตและการได้ให
0: ้ได้ให้
1: ค่ะอย่างการมาคุยวันนี้ก็ถือว่าเป็น growth and contribution เราก็ติ๊กแล้ววันนี้เราได้ทำอะไรหรือเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี
0: ้
1: เราได้ให้และเราได้เติบโต
0: ครับ
1: ค่ะ
0: งั้นพาคุณทอปัดย้อนกลับไปที่วันแรกที่มาทำงานในสายการบินโลว์คอสที่ณวันนั้นเนี่ยเพิ่งจะเรียกว่ากำลังตั้งไข่อยู
1: ่
0: เราเองมีลูกน้องอยู่ประมาณอีก4คนรวมเราเป็น5คนสิ่งที่ยากที่สุดในการสื่อสารที่มีอย่างที่เกิดไปแต่แรกเนี่ยมี3ระดับคือกับคนในองค์กรเองสเต็ป2ก็คือกับสื่อมวลชนแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือผู้โดยสารซึ่งเป็นลูกค้าของเรานะฮะเอาทีละสเต็ปเลย
1: เอาทีละสเต็ปเราเรียกกลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็นภาษานักการสื่อสารก็จะเรียกว่า target audience เน
0: า
1: ะกลุ่มผู้ฟังผู้ชมผู้อ่านแต่ถ้าเป็นภาษานักกลยุทธ์หรือว่าความยั่งยืนก็จะเรียกว่า stakeholder คือผู้มีส่วนได้เสีย
0: คำถามง่ายๆก่อน3กลุ่มนี้สื่อสารข้อความเดียวกันเนี่ยเหมือนกันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ข้อจุดแข็งของเราในการเป็นนักสื่อสารต้องขอบคุณวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะคณะสิ่งพิมพ์ซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งพิมพ์แล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่สิ่งพิมพ์ธรรมศาสตร์ให้อ่ะก็คือการสื่อสารแบบพีระมิดหัวกลับที่เข้าใจว่าเราอยากจะบอกอะไรแต่คนฟังหรือผู้เสพสารของเราอ่ะต้องได้ประโยชน์จากการบอกของเราด้วย
0: ครับ
1: ไม่ใช่สักแต่จะบอกมาแปลให้ง่ายก็คือเรื่องที่เราอยากเล่าและเรื่องที่เขาอยากฟังและหาตรงกลางให้ได
0: ้โอเค
1: แล้วพีระมิดหัวกลับเนี่ยพัฒนามาอีกเวลเนี้ยตอนที่มีสตาร์ทอัพเยอะๆ มันคืออะไรรู้ป่ะ
0: คืออะไรครับ
1: มันก็คือ1 minute elevator pitch ของพวกสตาร์ทอัพเราถูกฝึกมาแบบนั้นเรียนมาแบบนั้นแล้วก็มีเจ้านายที่บังคับเราไปในตัวให้เราพูดจารู้เรื่องและสั้น พอเราได้สกิลเนี้ยค่ะได้ทักษะนี้มาว่าเราจะสื่อสารยังไงทั้งการเขียนและการพูดเนี่ยเราคีย์เมสเซจหรือว่าข้อความที่เราจะบอกอ่ะมีแบบเนี้ยแต่เราต้องไปทำงานเพิ่มว่าในข้อความที่เราจะบอกเนี้ยคนแต่ละกลุ่มอ่ะเขาอยากจะได้ยินอะไรอะไรเป็นประโยชน์กับเขาวิเคราะห์เราใส่ลงไปแต่ก็ต้องไม่เสียข้อความที่ตัวบริษัทหรือตัวเราเองอยากจะบอกขอยกตัวอย่างเป็นเอาใกล้ตัวและเร็วที่สุดก็คือโควิด
0: ค
1: ่ะโควิดแอร์เอเชียต้องการบอกอะไรแอร์เอเชียต้องการบอกว่าเราจะดูแลผู้โดยสารได้ดีที่สุดเราจะดูแลพนักงานให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ตอนนี้เรากำลังลำบากวิธีการที่เราลำบากเราตอนนั้นเราคุยกับใครบ้างคุยกับพนักงานก่
0: อ
1: นเราต้องดูแลพนักงานให้ปลอดภัยทั้งชีวิตก่อนเนาะเรื่องโรคภัยต่างๆดูแลผู้โดยสารก็ต้องให้ปลอดภัยเหมือนกันแต่ผู้โดยสารเนี่ยต้องการเขาอยากปลอดภัยแต่ว่าบริษัทตอนนั้นอ่ะไม่ค่อยมีเงินที่จะคืนเครดิตเชลเครดิตรีฟันแมสเสจที่เราบอกกับพนักงานที่ต้องถูกลดเงินเดือนเราก็จะบอกว่าเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันแล้วเราจะกลับมาแข็งแรงกว่านี
0: ้
1: ในขณะที่เราก็บอกผู้โดยสารว่าเรายังอยู่เราไม่หนีไปไหนแต่ณตอนนี้เราลำบากเราก็ขอขยายเวลาก็คือในภาวะนั้นน่ะผู้โดยสารต้องการได้อะไรต้องการได้ความมั่นใจพนักงานก็ต้องการได้ความมั่นใจแต่ทรีทเมนต์หรือตัวที่เขาอยากจะได้จริงๆอ่ะก็สเปซิฟิกลงไปเฉพาะเจาะจงลงไปในขณะที่ถ้าเป็นนักลงทุนต้องการรู้อะไรต้องการรู้ว่าบริษัทนี้ยังอยู
0: ่
1: และในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้บริษัททำอะไรบ้างเช่นลดต้นทุนต่างๆลดทั้งเงินเดือนพนักงานมีทั้งการขายเครื่องคืนเพื่อทำให้ฟรีดไซส์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็หาไม่หยุดที่จะหาโอกาสใหม่เช่นไปเปิดบินที่สุวรรณภู
0: มิ
1: ก็ให้เห็นว่าสตอรี่ตรงกลางก็คือแอร์เชียอยู่และจะทำให้ดีที่สุดแต่พอเข้าไปในแต่ละสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยแต่ละผู้มีส่วนได้เสียเนี่ย
0: เขาอยากฟังอะไร
1: ใช่ต้องใส่ไปให้เขาด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลักการแรกก็คือโปร่งใสจริงใจแล้วมาอย่างรวดเร็วไม่งั้นเนี่ยคนอื่นก็จะชิงสื่อสารก่อนแล้วเราจะลำบากในการมาแก้ข่าวโอเคสเต็ป2ครับ
1: สเต็ป2เขาเรียก Block and Bridge
0: Block and Bridge
1: แปลว่าคนมักจะอยากได้ข่าวร้ายเนาะคนชอบเสพข่าวร้ายเราก็บล็อกในสิ่งที่เขากำลังอยากจะได้ยินน่ะแต่ไม่ได้โกหกคือบริดจ์กลับมาในสเตทเมนท์ที่เราอยากจะเมค
0: ครับ
1: คือเราจะพูดอะไรคีย์เมสเซจเราต้องชัดข้อความเราต้องชัดดึงความสนใจกลับมาที่ประเด็นที่เราจะสื่อสารก่อนแล้วก็จัดการอารมณ์อะไรต่าง
0: ๆ
1: อันที่3ก็คือฝรั่งเรียกว่า be part of the process ก็คือในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งการสอบสวนอะไรเงี้ยต่างๆใช้ได้ตั้งแต่อุบัติเหตุเครื่องบินใหญ่เลยนะไปจนถึงถ้ามีดราม่าอะไรเราก็ยินดีที่จะได้รับการสืบสวนสอบสวน
0: โอเค
1: แต่เราอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถให้ข่าวนี้ได
0: ้
1: อันนี้ในเวลาวิกฤตอันสุดท้ายคือ humanizeคือเป็นมนุษย
0: ์
1: มนุษย์คุยกับมนุษย์ด้วยโทนของมนุษย์เนี่ยด่าได้แต่อย่าแรง

0: ถ้าจะให้มองย้อนกลับไปถึงเรียกว่าผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองเลยในฐานะที่เป็นนักสื่อสารองค์กรจะนึกถึงเหตุการณ์ไหนครับ
1: คิดยากเพราะว่าทำดีที่สุดในทุกครั้งที่ได้ทำงานแต่ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นการเอาสื่อสารมารวมกับการสร้างความยั่งยืน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ได้ข่าว PR ถ้าตอนเด็กๆอ่ะแอร์เชียได้ออกช่อง3ช่อง7ช่อง9ออกไทยรัฐหน้า1เงี้ย
0: อ
1: ันนั้นน่ะเราฟิน
0: โอเค
1: ตอนอย่างตอนทำเรื่องเครื่องบินใหม
0: ่
1: ทั้งฝูง
0: ครับ
1: คือแอร์เชียเปลี่ยนเครื่องบินเก่าเป็นเครื่องบินใหม่เราต้องทำให้ตลาดเนี่ยเข้าใจว่าโลคอสไม่ได้แปลว่าโลควอลิตี้นะแต่โลคอสแปลว่าเรามีให้บริการด้วยโปรดักต์และเซอร์วิสที่ดีเงี้ยอันนั้นก็ภูมิใจเนาะแต่ตอนเด็กๆคือได้ข่าวเยอะๆได้ออกทุกรายการโดยที่ไม่ต้องซื้ออันนั้นอะภูมิใจ
0: okay.
1: พอโตขึ้นมาเวลาทำอะไรที่ยากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตอนอู่ตะเภาอย่างเงี้ยค่ะไม่ตอนที่แอร์จะต้องไปเปิดหับอู่ตะเภาเราก็จะมันจะต่างกับหับที่เชียงใหม่ภูเก็ตซึ่งเป็นหับการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: อ
1: ู่ตะเภาเนี่ยเราต้องเป็นเพื่อนตั้งแต่ท่านทหารเรือซึ่งดูแลสนามบินยันพี่ๆถนนคนกลางคืนเพราะเขาก็จะเป็นลูกค้าเรา
0: เ
1: ขาก็จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของเราซึ่งวิธีการของเราก็ไม่ธรรมดาในการที่ต้องดูแลทุกคนเนี่ยอันนี้ก็สนุกมาก
0: ของพวกนี้มันเรียนกันได้ไหมหรือมันต้องไปเติบโตในสายงานและมีการถ่ายทอดน้องๆที่ดูอยู่นี่อยากจะรู้จริงแต่ฉันอยากจะมาเป็นแบบพี่ทอปัดเนี่ยต้องทำยังไง
1: เอาเรียนในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจและชอบก่อนการสื่อสารต้องเรียนค่ะคนที่ไม่ได้เรียนการสื่อสารหรือการเขียนข่าวมาก็เขียนได้ไม่เหมือนคนที่เป็นนักข่าวแล้วเพราะว่ามันมีโมเดลของมันอยู่แต่ต้องรักก่อนเนาะทอปัดเชื่อในการรักในสิ่งที่ทำและสิ่งที่เรียนแล้วมันจะเก่งขึ้นถ้าเราไปลงทุนในจุดแข็งเรานะมันมัลติพลายมันเพิ่มทวีคูณแต่พอเราเริ่มต้นที่จะไปลงทุนลงแรงลงใจลงสมองเกี่ยวกับการสื่อสารแบบเฉพาะทางอ่ะมันต่อยอดได้อีกมหาศาลการสื่อสารมาบวกกับความยั่งยืนเนี่ยนะคือมันทำให้คนเข้าใจความยั่งยืนได้ดีขึ้นเพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เข้าใจยากในตอนแรกอ
0: ่
1: ะแล้วนักการสื่อสารที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้มันช่วยโลกได้อีกเยอะคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดที่คิดว่าเป็นเลเจนด์ก็คือการสร้างทีมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับไทยแอร์เอเชียและแอร์เอเชียกรุ๊ปคือดูทั้งประเทศไทยแล้วก็ได้เติบโตไปอยู่แอร์เอเชียกรุ๊ปดูทุกประเทศแล้วสร้างทีมความยั่งยืนเป็นทีมแรกไปอยู่กรุ๊ปอยู่2ปีก่อนจะกลับมาที่ไทยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าน่าจะชอบและถนัดในเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วแล้วแต่เดิมทีไปเรียนเภสัชทำไม
1: เป็นความเชื่อที่ผิดของเด็กที่เด็กสมัยนั้นแล้วกันเนาะไม่บอกว่าเราก็อยู่ต่างจังหวัดเราจะเชื่อว่าตัวเองเก่งแหละแล้วเด็กเก่งเนี่ยจะต้องเรียนสายวิทย
0: ์แน่นอน
1: แล้วก็สายวิทย์เสร็จก็ต้องแพทย์เภสัชทันตะ
0: วิศวะต้องมา
1: เทือกนั้นสรุปพอได้ไปเภสัชถามว่าทำไมถึงยอมรับตัวเอง
0: ม
1: ันมีวันหนึ่งคือเข้าไปสอบแล้วเขาให้เอาเครื่องคิดเลขใหญ่ๆเข้าไปอ่ะแล้วเราก็แบบกดไลวะคือเครื่องคิดเลขนี่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ววินาทีนั้นเรารู้ว่าเราน่าจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นได้มากกว่าการมากดเครื่องคิดเลขโดยไม่รู้อะไรอ่ะ
0: นี่ไม่ใช่ตัวเราน
1: ี่ไม่ใช่ตัวเรา
0: และไอ้โมเมนต์ของการยูเรกาค้นพบว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละกลับไปบอกที่บ้านซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงน้องๆหลายๆคนนะฮะซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีความคาดหวังว่าเธอต้องเรียนตรงนี้ตรงนี้สายนี้กลับไปบอกที่บ้านว่าแม่จ๋าหนูไม่เรียนแล้วนะบอกเขายังไง break the news ให้เขายังไง
1: ต้องบอกว่าโชคดีที่แม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นน้องๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารถ้าพ่อแม่มีความคาดหวังก็จะบอกว่าแม่สิ่งที่ลูกถนัดเนี่ยสมัยเนี้ยถ้าไปเรียนเพิ่มอ่ะมันสร้างรายได้ได้ไม่ต่างจากหมอเลยเนาะมันสร้างความมั่นคงอะไรได้บ้างอาจจะต้องทำรีเสิร์ชเนาะหาข้อมูลเพิ่มว่าสิ่งที่เราจะเรียน
0: อ
1: ่ะมันต่อยอดไปยังไงได้แล้วเรียนแล้วมันดียังไงแล้วมันโตไปทางไหนได้พ่อแม่ขาดอะไรขาดความมั่นคงขาดเซอ
0: ร์
1: เทนตี้เขาเป็นห่วงเขารักถ้าเราทำให้ปิดช่องที่เขาจะกังวลได้
0: อ
1: ะมันจะช่วยให้การสื่อสารของเราขึ้นรวมไปถึงการขายด้วยนะอันนี้คือการขายพ่อแม
0: ่
1: การชวนเพื่อนชวนนายการพรีเซนต์อ่ะมันต้องปิดความกังวลให้เขาได
0: ้ โอเคในคอนเซปต์ของ The Speech Guide นะครับในซีซั่นนี้เรากำลังจะสื่อสารว่าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรทำงานอะไรที่ไหนในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่การสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในประเด็นนี้คุณทอปัดเห็นด้วยไหมเห็นด้วย
1: เห็นด้วยมาก
0: ๆเห็นด้วยมากๆโอเค
1: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไร
0: ครับ
1: แล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลกโลกก็ใช่ตังเราอะ
0: ครับเพราะนี่คือคนที่เก่งเท่าๆกันแต่คนนึงสามารถสื่อสารได้ดีกว่าคนนั้นน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: อ่าฮะ
1: คือในความรู้เท่ากัน
0: okay.
1: ถ้าเราอธิบายให้มันง่ายได
0: ้
1: ปัญหาของโลกคืออะไรมันก็เข้าใจยากถ้าเราทำอะไรให้มันเข้าใจง่ายแล้วเรารู้จริงเนี่ยมันไปไกลกว่า

0: ยกตัวอย่างได้ไหม
1: ว่าครับ
0: ว่ามันมีการพรีเซนต์ครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคือเราทำ CSR แล้วเราอยากจะให้ไทยแอร์เอเชียเนี่ยมีคณะกรรมการความยั่งยืนซึ่งตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายบังคับ
1: โอเค
0: แล้วเราอยากให้ CSR ของเราอ่ะให้บอร์ด endorseรับทราบรับรู้เราเอาเรื่องนี้เข้าบอร์ดซึ่งเป็นครั้งแรกของเราที่เข้าบอร์ดด้วยแล้วคุณโทนี่เฟรนเดสเป็นประธาน
1: นี่คือบอร์ดระดับเอเชียเลยนะ
0: ใช่ okay. เป็นออริจินอลพอเข้าไปประชุมเนี่ยเราเตรียมตัวดีมากเราไม่ได้รู้เรื่องความยั่งยืนเยอะเลยนะแต่เราทำกันบ้านมา
1: okay.
0: เราพรีเซนต์ตอนต้นเราบอกเลยว่าวันนี้จะคุยเรื่องความยั่งยืน
1: okay.
0: เพราะอยากจะตั้งอยากจะให้บริษัทเรามีคณะกรรมการความยั่งยืนและขอขั้นแรกให้ลืมเรื่องความเขียวและความดีไปก่อนเลย
1: forget about good and green สิ่งแวดล้อมต้องปลูกต้นไม้
0: ใช่
1: ต้องแยกขยะ
0: อะไรอย่างนี้เราบอกว่า sustainability

0: ปลว่าความยั่งยืนแปลว่าจะทำไงให้แอร์เอเชียเป็นที่หนึ่งในตลาดได้10ปีหรือ100ปีนับจากนี
1: ้
0: แล้วเราก็พาไปถึง DJSI ไปถึงการลงทุนแล้วก็ค่อยเอาเรื่อง CSR เราเข้าไปแทรก
1: โอเค
0: พรีเซนต์จบคุณโทนี่ประกาศเดี๋ยวนั้นว่านอกจากจะตั้งคณะกรรมการตามที่เราขอแล้วประกาศให้

0: จริงด้วย
1: อ
0: ันนั้นอาจจะบอกว่าเป็นความโชคดีแต่ต้องอันนี้สำคัญมากความโชคดีแปลว่าทำตัวเองให้พร้อมรับกับโอกาสที่เข้ามาถ้าไม่พร้อมเนี่ยโอกาสเข้ามาเราก็ไม่โชคดี
1: จริงคุณครับก็จะบอกว่าการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุด
0: ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคือเราปั่นมีความเชื่ออย่างนึงคือคนเก่งการสื่อสารน่ะมันเป็นซอฟต์สกิลมันเป็นอะไรที่ติดตัวแต่ตัวนี้อย่างเดียวอ่ะไม่น่าจะพอเราต้องมีโปรดัก
1: ต้องมีของ
0: ต้องมีของที่เป็นของแข็งของเราซึ่งพอการสื่อสารมาปะกับความยั่งยืนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้สวยและรวยมากคนที่มีนามสกุลความยั่งยืนในประเทศไทยตอนนี้มันต้องคือตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีกฎใหม่มาต้องเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอ่ะและในตลาดที่ได้ทั้งการสื่อสารและความยั่งยืนมันมีน้อยมากและคนอีกฝั่งที่ดูความยั่งยืนอ่ะจะสื่อสารไม่ค่อยเก่ง
1: โอเค
0: พอมันรวมกันปุ๊บเราก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วเราก็จะไปตอบได้อีกอย่างงานปัจจุบันคือBusiness Development เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้างที่เราต้องดูแลธุรกิจทั้งหมด
1: ครับ
0: มีพื้นฐานเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ทุกเรื่องทุกอย่างตลอดชีวิตมาเรื่องความยั่งยืนแล้วตอนนี้มาเพิ่มพอร์ตเป็นเรื่องการดูแลธุรกิจใหม่แล้วมีพื้นฐานที่ดีมาแล้วมันต่อยอดได้อีกแต่ต้องการสื่อสารเนี่ยต้องใช้ทุกเรื่องเลย
1: แน่นอน
0: ทุกวัน
1: ถ้าจะให้คุณทอป่าช่วยสรุปมานะฮะอย่างกระชับกระชับเลยนะอย่างเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเลยเนี่ยเพื่อให้น้องๆทางบ้านเนี่ยได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็สามารถนำไปadaptใช้ได้ทันทีเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: ให้ไว้4คาถาเนาะ
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: ซุนวูให้ไว้แค่2คือรู้เขารู้เราคุณทอป่าให้4ช่วยขยายนิดนึง
0: รู้เราคือต้องรู้จุดแข็งจุดขายของตัวเองว่าเรามีความฝันอะไรเรามีของดีอะไรที่จะไปขายเขาจะไปเล่าให้เขาฟังรู้เขาคือรู้เราในเขารู้เขาในเราคนเราก็คนเหมือนกันนี่แหละความคิดความกลัวความเชื่อต่างๆถ้าเรารู้แล้วมันจะทำให้การสื่อสารดีขึ้น
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เล่าคือวิธีการคือหรือแพลตฟอร์
1: ม
0: หรือโครงเรื่องของเราเนี่ยคืออะไรบ้างเราต้องรู้ว่าเราจะแต่งกายยังไงการสื่อสารภายนอกสายตาท่าทางน้ำเสียงมีผลต่อการสื่อสารอย่างมหัศจรรย์ 93% 7% คือคอนเทนต์ที่เราจะไปพูด
1: อ
0: ันสุดท้ายรู้เรื่องเราต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรและรู้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทุกครั้งพูดเพื่ออันนี้ไม่ได้กวนเนาะ พูดเพื่อเนี่ยต้องรู้
1: เพื่อให้
0: พูดเพื่อถ้าเราไม่รู้ว่าเราพูดเพื่ออะไรอ่ะถอยหลังออกมาเลยเราต้องรู้ว่าเราอยากให้คนที่ฟังอ่ะเขามีแอคชั่นอะไรคีย์เมสเซจเราคืออะไรอย่าหลุดประเด็นและอย่างกประเด็นไม่ใช่แค่การสื่อสารหนึ่งครั้งจะทำให้เขารู้เรื่องได้ทุกอย่างเอาให้ง่ายที่สุดสั้นที่สุดกระชับที่สุดแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปตามแต่ละคน

0: จากจะให้คุณทอปัดเนี่ยช่วยบอกน้องๆนะครับถึงเรียกว่าเช็คลิสต์ว่าเขาและเธอที่ดูอยู่ตอนนี้อยากที่จะมาเป็นอย่างพี่ทอปัดประสบความสำเร็จอย่างนี้อยู่ในหน้าที่การงานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
1: ถามว่าจะเริ่มจากอะไรดียืมโมเดลการสื่อสารเนาะรู้เรารู้เขาก่อนรู้เรารู้เขาแล้วบวกอีกอันหนึ่งคือรู้จริง
0: รู้จริง
1: รู้เราคือรู้ว่าเราถนัดอะไ
0: ร
1: เรามีจุดแข็งจุดขายอะไรรู้เขาเนี่ยจะทำให้เราสามารถบอกเรื่องที่เราอยากเล่าและเขาอยากฟังได
0: ้
1: อันที่3คือรู้จริงต้องเพิ่มว่าในการสื่อสารเราต้องรู้จริงในเรื่องที่เราพูด
0: okay.
1: ไม่งั้นมันโป๊ะถ้าเรารู้จริงเนี่ยเวลาที่เราไปพูดอ่ะเราจะมั่นคงอ
0: ่
1: ะเราจะรู้ว่าเรารู้เราสามารถดูแลเวทีนี้ได้เพราะเราของจริงก็เพิ่มให้เป็นรู้เรารู้เขารู้จริง

0: นี่คือเรื่องราวแค่บางช่วงบางส่วนบางตอนของชีวิตประสบการณ์และความสำเร็จของผู้หญิงที่เชื่อในความยั่งยืนนะครับอย่างคุณทอปัดหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับจะสามารถจุดประกายให้น้องๆทางบ้านนั้นสามารถไปต่อยอดพัฒนาทักษะในการสื่อสารรวมถึงการมุ่งไปสู่เป้าหมายความฝันและความสำเร็จของเราในอนาคตนะครับยังต้องขอขอบคุณคุณทอปัดอีกครั้งขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: และคราวหน้าที่เรามาเจอกันนะครับใน The Speech Guide เราจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราครับก็คือเป็นโค้ชด้านการเงินแต่หลายคนสงสัยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโค้ชด้านการเงินแล้วเกี่ยวอะไรกับการฝึกการพูดนะอ้าวอย่างที่บอกครับว่าทุกอาชีพนั้นจะมีเรียกว่าทักษะเฉพาะในการสื่อสารของอาชีพนั้นๆและถ้าเกิดน้องๆได้ฟังแล้วเนี่ยมีทักษะในการสื่อสารด้านการเงินแถมอาจจะมีเคล็ดลับในการหาเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยฟังดูน่าสนใจไหมครับ
1: คอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
2: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออมก่อนพยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลานะครับคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝากสองเรื่องนี้ครับ
1: ครับผม
2: ออมให้เป็น
1: ออมให้เป็น
2: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
0: เจอกันได้คราวต่อไปนะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV ช่องหมายเลข4สำหรับวันนี้ผมทีมงานและคุณทอปาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ประเทศจีนในคืนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40

10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้แบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
4: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหล
3: ๆขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกว่าเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
4: ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋าโ
1: อ้ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจด้วยว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
1: ล่ะครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
1: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ยพวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ยจริงๆนะคะผู้คนก็ดีมากเลยค่ะ
1: จะได้ยังเพิ่งดูวิวค่ะที่บักเคยเห็นไหม
0: อ๋อความเจ็บปวดในวัยยาวมากเลยค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ12เทนค่ะตาราง12เทนนี้จริงๆใช้อยู่ไม่กี่เทนอะประมาณครึ่งนึงของในนั้นนะแต่ว่าใช้ไม่ครบหรอกค่ะถ้ามี4เทนเนี้ยน่าจะคุยโอเคเอาตัวรอดได้เทนส์แรกคือPresent simple tense ค่ะอะไรที่มันเป็นปกติทั่วไปเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ย Present simple tense ค่ะ2 Past simple tense อะไรที่ simple เราจะยกมาหมดเพราะว่ามัน simple Past simple tense ก็คือใดๆในโลกที่ล้วนจบไปแล้วในอดีต3 Future simple tense ค่ะบอกแล้วว่าเราจะใช้ simple ทุกอย่างให้ครบ Future simple tense ก็คือใดๆในโลกนี้ที่ล้วนแต่อยู่ในอนาคต4คือ Present perfect tense ค่ะคืออะไรก็ตามที่มันจบไปแล้วในอดีตแต่ว่ามันยังคงดำเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะดำเนินต่อไปกับอะไรที่เราอยากขยี้ผลน่ะคือมันจบไปแล้วในอดีตแหละแต่ว่าเราอยากขยี้ว่าแบบฮัลโหลผลมันเป็นอย่างนี้จ้ามันน่าจะเกิดขึ้นจากอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ในอดีตมันเลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงๆอ่ะเราขายของกันตรงนี้ได้เลยใช่ไหมว่าเราอ่ะมีคลิปนึงที่เราอธิบายเรื่องของ present perfect tenseไปดูกันเลยนะคะช่วยกันเพิ่มยอดวิวนะคะน้องๆ
1: แล้วถ้าพี่อยากลองว่าแบบ4เทนนี้เรารอดทุกอย่างคุยอะไรกับใครก็ได
0: ้ได้ปะอ๋อได้ลองดูก็ได้ให้คุยกับใครอ่ะ
1: หาเอาเองในงาน
0: เขาไม่มีความช่วยเหลืออะไรเราใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโต๊ะนู้นดีเหรอ
2: เร็วอีกค่ะอีกนิดนึงนะ
3: Excuse meHi, can we have a minute with you? Is it all right?
4: Yeah, sure.
3: Yeah, so we are from a program called England. England. So we are going to have a little conversation to play a game to test whether 4 tenses in English is enough for English conversation. Yeah, you can ask me questions, I can ask you questions. And to see if the conversation can just flow naturally with just 4 tenses.
4: Okay, sure, let's see.
3: Yeah. Okay, all right.So let me first ask you a question. What is your name?
4: My name is Matthew.
3: Okay, how old are you?
4: I just turned 21 last week.
3: Wow, happy birthday.
4: Thank you very much.
3: All right, now you're studying in MUIC. How many years have you spent here in MUIC?
4: 4 years.
3: It's been 4 years already.
4: Yes.
3: Wow. So what have you learned from MUIC so far?
4: I study marketing, so mostly it involves SWOT analysis,business plans, business to business marketing, all that good stuff. Yeah.
3: What is your favorite subject here?
4: My favorite subject, I think it must be Intro to Psychology with Ajahn Douglas.
3: Yes. I see. He's my favorite too.
4: Yeah.
3: I graduated from a social science major.
4: Oh yeah? What's your ID?
3: It was 558.
4: 558. Oh, we're not far apart.
3: Yeah, just a little bit.
4: Yeah, I'm 578, so that's okay.
3: Oh, okay. Just 2 years.
4: Yeah, not far.
3: Now I heard from somebody in the team that you joined a program called The Face.
4: The Face Thailand Season 5, yes.
3: How was that experience?
4: It's stressful. A lot of pressure to perform under time and under certain constraints. But it was overall a really, really good experience because I learned how to manage time. I learned how to manage my feelings as well because working as a TV personnel, it's not easy, you know.
3: Right.
4: Having to have the right amount of energy at a certain time and having to sometimes build yourself up to that point. So it was really tiring to an extent, yeah.
3: So now that you have graduated, what are you up to right now?
4: I plan to stay in the modeling industry for as long as I can, for as long as my face can stand.
3: No, yes, okay.
4: To see.
3: It still stands very well now.
4: Thank you very much.
3: So what will you do after modeling?
4: I'm really not sure what I will do in the future, but hopefully something that can sustain my lifestyle, which isn't too crazy at the moment, but something that could sustain for a while and also, you know, not make me starve at the end of the day.
3: Okay.Now, do you agree? Because now we just use 4 main tenses that I introduced to the audience.
4: Did we?
3: Yeah, we use only 4 tenses.
4: What were the tenses?
3: Present simple.
4: Okay.
3: Past simple.
4: Yeah.
3: Future simple. And the last one is present perfect tense. Do you agree that in a simple conversation, we use only 4 tenses and that's enough?
4: It depends on what you're talking about as well.
3: Exactly.
4: But I think 4 is enough. 4 is more than enough.
0: 4 tense ก็เอารอดได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่า12 tense อ๋อมันก็ไม่ต้องเรียนละ12 tense ที่เอ้ยกี่ tense ที่เหลือนะ8 tense อ่ะเลขตกไปแล้ว8 tense ที่เหลือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแบบฮัลโหลพี่กนาบอกว่าเรียนแค่4 tense พอแต่จริงๆแล้วมันก็จำเป็นเหมือนกันแต่ถ้าตอนแรกมันเยอะเกินไปมันแบบโอ้โหตุ้ม12ไม่ไหวหรอกค่ะเรียน4ก่อนเอา4ให้ใช้ให้คล่องก่อนเข้าใจตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียน8ที่เหลือก็ไม่มีปัญหา Do you have anything else you want to tell the audience about learning English?
4: My dad was German and my mom was Thai and our English isn't perfect. But I think the way that I got around it was by reading books and also music. I'm really into music. I believe that if you listen to certain music and memorize the words, I think it could help in everyday conversation as well because they don't use crazy tenses in music, do they?
0: Exactly, yeah. Exactly. So stay simple, yeah. Use four, and then you can get around really well.
4: Just listen to Justin Bieber, that's enough. For sure, that's enough.
0: All right.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: The shrimp production, the isolation ablation technique, is generally used in shrimp hatchery to induce overmethylation. For the new strategy that can induce overmethylation in shrimp without isolation ablation.

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่เน็ต
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: ครูพี่เน็ตคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆเรื่อง Sum แล้วก็ Any กันค่ะ
2: คำว่า sum แล้วก็ any นะคะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเป็นการบอกจำนวนแบบไม่เจาะจงค่ะแล้วก็ไม่แน่นอนคำว่า sum นะคะกับ any เนี่ยเราจะใช้นำหน้าคำนามที่ใช้ขยายค่ะตัวอย่างเช่น some pens ปากกาบางแท่ง any pens ก็แปลว่าปากกาบางแท่งเหมือนกันค่ะ
0: การใช้ sum กับ any นะคะเราสามารถใช้กับคำนามนับได้เพราะหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวแรกนะคะใช้กับคำนามนับได้เพราะหูพจน์เช่น some dogs any dogs คำว่า dogs นะคะแปลว่าสุนัขเป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์นั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะใช้ว่า some sugar any sugarเห็นไหมคะคำว่า sugar นับไม่ได้นะคะไม่เติม s สามารถใช้ sum กับ any ได้ค่ะ
2: ข้อแตกต่างของการใช้ sum แล้วก็ any นะคะคำว่า sum ค่ะเราจะใช้ในประโยคบอกเล่าส่วน any เราจะใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะทีนี้ก็จะมีข้อยกเว้นบางประการนะคะที่เราสามารถใช้ sum ในประโยคคำถามได้ก็คือต้องเป็นประโยคคำถามในเชิงขอร้องหรือเสนอให้นั่นเองค่ะ
0: ครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
2: แล้วน้องๆช่วยสังเกตดูด้วยนะคะว่าเราเห็นคำว่า sum แล้วก็ any ในประโยคไหนกันบ้าง
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
3: excuse me is there a drugstore around here
4: drugstore
3: yes
4: oh drugstore goes there and turn left
3: thank you yeah. sorry but I didn't see any drugstore over there
4: drugstore yeah over there
5: เค้กหมายถึงร้านขายเป็ดใช่ไหม
4: ใช่สิครับเนี่ยร้านนั้นน่ะอร่อยอร่อย
5: รู้ไหมเขาตามหาอะไร
4: แล้วอะไรนะฮะ
5: ร้านขายยาไง
4: ก็ร้านขายยาสิครับ
5: เอ้
4: าร้านผมนี่ครับ
5: เป็นไงครับ
4: อ้าว
5: ก็อยู่แค่นี้ฮะ
4: ตรงนี้ฮะก็ร้านขายยาเขาเรียกฟาร์มาซีไม่ใช่เหรอครับ
5: ร้านขายยามีอยู่สองคำครับคุณผู้ชมครับร้านขายยาในภาษาอังกฤษนะครับจะมีอยู่สองคำก็คือ pharmacy กับ drug store นั่นเองนะครับแต่ถ้าออกเสียงผิดหรือฟังเพี้ยนอาจจะฟังเป็น duck store ก็คือร้านขายเป็ดก็ได้นั่นเองนะครับแม่เพี้ยครับ
4: ครับผม
5: ดังนั้นบอกสิครับว่าร้านขายยาอยู่ตรงนี้แล้วพี่เป็นคนขายยา
4: อ๋อ sorry oh duck store over here at a pharmacy would you like to buy some medicine
3: medicine
4: yeah magazine
3: magazine
4: medicine
5: ยาเนี่ยเขาเรียกว่า medicine สั้นๆไม่งั้นเดี๋ยว medicine ฝรั่งนะว่าสร้างฉาก magazine นิตยสาร

0: Sun medicine สั้นๆ medicine เหมือนสิ้นลมสิ้นใจอ่ะ medicine
1: Would you like to buy some medicine?
2: Yes, please.
1: Okay, welcome inside.
2: Okay.
1: Hi. จะร้องทำไมเล่าไม่มีตัวตน
0: อ๋อขอโทษก็เหยียบเท้า
2: I have a stomach ache.
1: Cake? No. I don't sell cake. This is a pharmacy.
2: I have a stomach ache.
1: Cake?
2: โอ้ยฉันปวดท้อง
1: ท
0: ้
1: อง
0: เพ็กพูดว่าปวดท้องภาษาอังกฤษเพ็กพูดว่ายังไง
3: แหมก็ซัมเมอร์เช็คไง
0: ซัมเมอร์เช็คโอ้โหฟังแล้วมันเขย่าเลยเฮ้ย
1: สโตมัคเอ็ก
0: เป็นไข่เลยเฮ้ย
1: ซัมเมอร์เค้ก
0: ปวดท้อง
1: เฮ้ยก็ถูกแล้วไง
0: อ๋อแล้วพันสองอันแรกมันคืออะไร
1: ก็เคยพูดอย่างนั้นนะ
0: อ๋อเดี๋ยวนี้ได้ความรู้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับคำว่าปวดท้องเนี่ยนะครับเราจะต้องออกเสียงนะฮะชัดๆว่า stomach ache C H อาจจะเป็นชอช้างแต่ C H ก็เป็นคอควายก็ได้นะครับ stomach ache นั่นเองนะฮะแต่ฝรั่งเชื่อมเป็น stomach ache ก็เลยฟังเป็นเค้กไปหน่อยนะฮะปวดหัวก็จะเรียกว่า headache ปวดฟัน tooth ache ปวดหู ear ache ปวดท้อง stomach ache และถ้าปวดหลัง back ache นั่นเองครับ
1: คุณคิดครับคุณคิดครับ
0: ครับ
1: สอนเสียงแยกครับ
0: อ๋อทำไมล่ะครับ
1: ลูกค้าผมปวดท้อง
0: อ๋อลืมครับ
1: What's wrong
2: I have diarrhea
1: อ๋อ diarrhea
3: Go to stationary over there
2: No I have the bread but sometimes bread
1: โอ้ยอะไรครับ
0: เขาท้องเสีย
1: รู้ได้ไงฮะฟังจากเสียงเมื่อกี้เหรอครับ
0: ฟังจากภาษาอังกฤษเนี่ยแหละครับโอ้โห
1: แปลกเนี่ยนะ
0: แปลกไม่ใช่คุณผู้ชมครับคำว่าท้องเสียเนี่ยนะครับ I have diarrhea แต่ไม่ใช่ diary นะครับอันนั้นสมุดจดบันทึกอันนี้คือบันทึกกับห้องน้ำนั่นเองนะครับท้องเสียหรือจะพูดว่าเป็น idiom ก็ได้นะครับ I have the runs แปลว่าวิ่งแต่นั้นจะแปลว่าท้องเดินส่วนอันสุดท้าย I have the แปลกอันนี้ไม่มีนะครับเขาพูดให้ทางพี่เภสัชกรไทยเนี่ยเข้าใจเพราะเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่เข้าใจแล้วครับ
1: Oh I get the medicine for you
0: Yes
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่าซ้ำแล้วก็เอนี่กันหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคหนึ่งนะคะที่ว่า Would you like some medicine คุณอยากได้ยาบางอย่างใช่ไหม
2: คำว่าซ้ำแล้วก็เอนี่นะคะความหมายของเขาก็จะเป็นจำนวนเล็กน้อยบางอย่างนิดหน่อยค่ะโดยมีหลักการใช้ดังนี้ข้อแรกนะคะการใช้ซ้ำเราจะใช้ซ้ำนำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์และคำนามนับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการคุกกี้สักไม่กี่ชิ้นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some cookiesเห็นไหมคะคำว่า some นำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เรารู้ได้ยังไงว่าเป็นคำนามนับได้เพราะว่าคุกกี้เติม s ข้างหลังนั่นเองค่ะแบบที่สองนะคะเราใช้ some นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการที่จะได้น้ำตาลใส่ในกาแฟสักนิดนึงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some sugar in my coffeeฉันอยากได้น้ำตาลสักนิดนึงในกาแฟของฉันในกาแฟของฉันค่ะทีนี้คำว่า some นำหน้าคำว่า sugar ที่เป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
4: หลักการใช้ข้อที่2นะคะ any สามารถใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะใช้ได้ทั้งประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเลยนะคะมาดูตัวแรกกันค่ะการใช้ any กับประโยคปฏิเสธค่ะเช่น I don't have any cookiesฉันไม่มีคุกกี้เลยเห็นไหมคะคำว่า cookies นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราใช้ any มาบอกการปฏิเสธได้ด้วยนะคะตัวอย่างที่สองนะคะการใช้ any กับคำนามนับไม่ได้ค่ะในประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่น Do you have any sugar? คุณมีน้ำตาลไหมเห็นไหมคะคำว่า sugar น้ำตาลนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้ไม่เติม s ค่ะแล้วก็ใช้ any กับประโยคคำถามได้ด้วยค่ะ
2: ในบางกรณีนะคะคำว่า some สามารถใช้ในประโยคคำถามได้ด้วยค่ะนำมาสู่หลักการที่3นะคะการใช้ some เราสามารถใช้ some ในประโยคคำถามในเชิงลักษณะของการขอร้องแล้วก็การเสนอให้ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ Would you like some cookies คุณต้องการคุกกี้หรือเปล่าน้องๆสังเกตคำว่า would you like นะคะ

0: คะคำว่า would you like เนี่ยเป็นการถามความต้องการเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า some ในประโยคลักษณะนี้ค่ะ
1: ส่วนข้อยกเว้นในประโยคคำถามอีกข้อนึงนะคะก็คือเราสามารถใช้ some กับการขอร้องได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันขอคุกกี้อีกสักชิ้นได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Can I have some cookies please เห็นไหมคะคำว่า Can I have นะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเชิงขอร้องค่ะเราสามารถใช้ some ได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือหลักการใช้ some กับ any นั่นเองค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่า some กับ any เนี่ยใช้ยังไงต่อไปนะคะไปพบกับรายการ Itchy Feet
0: น้องๆช่วยดูนะคะว่าเราจะเจอคำว่า some แล้วก็ any ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: And now, boys and girls, we're with Khun Miao, who is one of the organizers of the Talat Nit here in Khao Yai. Sawadee krab.
1: So, what's the purpose of this one?
0: What is the purpose of this one?
2: We want to promote this town, Pak Chong Khao Yai, to be more known about being green, about being artistic, about being more community-driven kind of place. So we're trying to get a lot of people to come here and showcase like their products, their goods, their skills, and also invite local people and tourists alike to come and see.
0: เนี่ย community-driven คือทุกคนในสังคมขับรถหมดใช่ไหม
1: ไม่ใช่เป็นแบบคนในสังคมเนี่ยก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการขับดัน
0: ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะด้านเกษตรเฮ้ยเดี๋ยว art and agriculture are they the same thing มันอยู่ในหมวดเดียวกันนะงงอยู่มากเลย
2: everything that you do with passion is an art in its own way
0: ทุกอย่างที่เรามี passion
1: ทุกอย่างที่เราทำด้วยใจรัก
0: ความรักเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะแขนงนึงอยู่แล้วเฮ้ยไม่ธรรมดานะฮะแล้วคือต้องการที่จะให้แถวพื้นที่แถวปากช่องแถวเขาใหญ่เนี่ยมีความโด่งดัง
1: เป็นที่รู้จักมากขึ้น
0: อะไรอย่างงั้นนะฮะ so organic seems to be the trendFor people around here, is it?
2: It is a trend, but it's also something I feel that now everyone is choosing it as a lifestyle.
0: เห็นไหมมันไม่ใช่แค่เป็นกระแสเป็นแฟชั่น
1: มันเป็นแนวทางที่คนเริ่มหันมายึดถือแล้ว
0: เป็นวิถีชีวิตที่อยากจะให้คนดำเนินการประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆยาวๆเลย Can anyone be an organic farmer?
2: I think it's very easy to be able to grow some of your own food. It's easy to just have like a little plant pots or a small patch of.Soil and then start growing something.
0: ขอแค่มีเป็นเขาเรียกเป็นหม้อใช่ไหมพอตเนี่ย
1: ไม่ใช่เป็นกระถาง
0: อ๋อเป็นกระถางนะฮะแล้วก็มีดินสักผืนนึงอะไรเงี้ยให้พอจะไปปลูกอะไรต่ออะไรขึ้นกินเองก็น่าจะได้อยู่ Do you have like any other agriculturists like yourself? มีเกษตรกรอื่นไหมที่แบบyou know they ditch the big city.
2: His name is พี่จอนค่ะพี่จอน
0: จอนอยู่นู้นนะ
2: ใช่ค่ะอยู่ด้านหลังนี้เลยร้านอยู่ข้างหลังน
0: ี้โอเคงั้นขอบคุณพี่เหมียวนะครับ
2: ขอบคุณครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นคำว่าซัมแล้วก็เอนี่กันบ้างหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคหนึ่งนะคะที่ว่า It is something I feel that มันมีบางอย่างนะคะที่ฉันสัมผัสได้ค่ะ
3: น้องๆจะเห็นคำว่า something นะคะ something แปลว่าบางสิ่งบางอย่างหลักการใช้ก็คือเหมือนคำว่า some กับ any เลยแต่คำว่า something เขาจะเป็นคำผสมค่ะน้องๆซึ่งคำผสมเหล่านี้ก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายคำเลยค่ะ
4: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วย some any no every เหล่านี้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า some นะคะมี someone บางคน somebody บางคน something บางสิ่ง somewhere บางแห่งค่ะส่วนคำว่า somebody กับ someone นะคะสามารถใช้แทนกันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is somebody in the rooms กับ there is someone in the rooms แปลเหมือนกันเลยค่ะแปลว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
3: และคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any นะคะ any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any มีดังนี้ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่หรือที่ไหนสักที่ค่ะการใช้ anyone กับ anybody นะคะเราสามารถใช้แทนกันได้เลยแปลว่าบางคนเหมือนกันใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะตัวอย่างเช่น there isn't anybody in the room กับประโยคที่บอกว่า there isn't anyone in the room ก็แปลเหมือนกันค่ะแปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลย
4: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า no ค่ะมีคำว่า no one ไม่มีใคร nobody ไม่มีใคร nothing ไม่มีอะไร nowhereไม่มีที่ไหนค่ะส่วนคำว่า no one กับ nobody สามารถใช้แทนกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is nobody in the room กับ there is no one in the room แปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยค่ะใช้แทนกันได้ค่ะ
3: คำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า every นะคะก็จะมีคำว่า everyone ที่แปลว่าทุกๆคน everybody แปลว่าทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งEverywhere ทุกๆที่ โดยคำว่า everyone กับ everybody แปลเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าทุกๆคนใช้แทนกันได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น everybody is in the room แปลเหมือนคำว่า everyone is in the room แปลว่าทุกๆคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
4: เติมพลังภาษาอังกฤษกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะมาเช็คกันว่าเลเวลอัพกันหรือยังข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there is on the chair ตอบอะไรดีคะระหว่าง something กับ someone tick-tock ถูกต้องนะคะตอบ something นั่นเองค่ะThere is something on the chair. มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ค่ะเราใช้ something ที่แปลว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะ
3: คำถามข้อที่2นะคะน้องๆถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าครูพี่เน็ตจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Is there on the chair? ใช้อะไรดีคะระหว่าง anyone กับ anything tick-tock-tick-tockใช่แล้วค่ะต้องใช้ anything นะคะ Is there anything on the chair? มีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าเราใช้ any กับประโยคคำถามนะคะ
4: ต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: Vocab King
3: ไปช่วยกันลุ้นกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมฝึกสะกดคำไปพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Good morning, Vocab King.
2: Let's play spelling.
6: We will start now. Again.
2: A-G-A-I-N.
6: Classic.
2: C-L-A-S-S-I-C.
6: Ideal.
2: I-D-E-A-L.
6: Prince.
2: P-R-I-N-C-E.
6: Forget.
7: F-O-R-D-E-T.
6: Birthmark.
2: B-R-I-T-H. Pass.
6: Entertain.
2: E-N-T-E-R-T-A-I-N.
6: General.
2: Pass.
6: Labor.
2: N-E-B-A-R.
6: Labor.
2: Pass.
6: Please.
7: P-L-E-A-S-E.
6: Damselfly.
2: D-A-M.S-L-E-F-L-Y
6: Damselfly
2: D-A-M-S-E-L-F-L-Y
6: Galvanism
2: Path
6: Isolation
2: I-S-O-L-A-T-O-N
6: Psychosis
2: Path
6: Smallpox
7: Path
6: Unfortunately
2: U-N-F-O-R-T-U-R-E-L-Y
6: Unfortunately
2: U-N-F-O-R-T-U-R-L-Y
6: Unfortunately
2: Pass
6: Boulevard
2: B-O-U-L-E-V-A-R-D
6: Especially
2: E-A-P A pass
6: Manufacturer
2: M-A-N-Y Pass
6: Commemorate
7: C-O-M-M-E-R-A-T-E
6: Commemorate
7: Pass
6: Brother
2: B-O-U-L-E-V-A-R-D R-O-T-H-E-R
6: Ugly
2: U-G-L-Y
6: Laugh
2: L-A-U-G-U-H
6: Laugh
2: L-A-U-G-H
6: Make

0: again, please.
1: Me.
2: จากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
3: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกสะกดคำบ่อยๆท่องศัพท์กันบ่อยๆนะคะ
2: แล้วจากรายการ World Cap King นี่มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างคะครูพี่แนท
3: ครูพี่แนทพบคำศัพท์ที่น่าสนใจหนึ่งคำ

0: unfortunately เลยแปลว่าโชคร้ายหรือโชคไม่ดีนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆก็น่าจะได้คำศัพท์อีกคำหนึ่งจากคำนี้แล้วใช่ไหมคะคำว่า fortunately นั่นเองค่ะคำว่า fortunately นะคะก็คือเป็น adverb เหมือนกันแต่พอเอาคำว่า un ออกไปก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดีค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะครูพี่แนทเนี่ยได้พูดถึง prefix ค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ prefix คืออะไร prefix นะคะก็คือคำที่เอามาไว้วางหน้าคำอีกคำหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะครูพี่นุ่นมีคำศัพท์มาเติมพลังให้น้องๆอีกหนึ่งคำค่ะคำว่าโชคร้ายนะคะเราใช้คำว่า unlucky ได้ด้วยค่ะ unlucky นะคะจะเป็น adjective ค่ะแปลว่าโชคไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky จะเป็น adjective นะคะแปลว่าโชคดีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix อะไรโชคร้ายก็กลายเป็นโชคดีเลยค่ะน้องๆคะเราก็ได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะมาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์อะไรบ้าง
0: คำแรกนะคะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะถ้าเราเอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเราก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่เป็น adverb เหมือนกันแปลว่าโชคดีค่ะ
1: อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า unlucky เป็น adjective แปลว่าโชคไม่ดีค่ะถ้าเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky ที่เป็น adjective แปลว่าโชคดีค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีเลยค่ะ
0: แล้วเรามาเติมพลังกันต่อนะคะกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลยค่ะ
1: ไปชมกันเลย
2: เซนเ
3: ซ่おはようございます
2: おはようございます
3: どうもいらっしゃい
2: เจอกับท่านอาจารย์แล้ว握手してもいいですか？
3: そうそうそういらっしゃい。
2: あ、どうもいます。よろしくお願いします。でこのテントというかこの技術
3: これはですね、はい、雪が降るんです日本雪が降ったり霜が出るんで、はい、こういうふうにやってるんです。
2: นี่คือพันธุ์ที่มาจากประเทศไทยเป็นพันธุ์เดียวกันเลยชื่อพันธุ์หอมทองแต่พันธุ์นี้สามารถเปลี่ยนโครงสร้างความคิดใหม่โดยใช้อุณหภูมิติดลบ60องศาทำให้ต้นกล้วยต้นนี้ชอบภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวอยู่ได้หมดเลยนะฮะและทั่วประเทศญี่ปุ่นสามารถปลูกได
4: ้ท่านประธานบอกว่ากล้วยสายพันธุ์หอมทองนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศปานามาและค่อยๆแพร่ออกไปทั่วโลกทั้งในประเทศไทยของเราด้วยและที่โอกินาวาของญี่ปุ่นแต่ว่าผ่านมาเป็นร้อยปีกล้วยก็มีวิวัฒนาการในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปค่ะ
3: その目の中のある細胞をですね壊すんですそれは向こうの冷蔵庫の前で教えてあげます。
2: ต้นกล้วยเนี่ยจะไม่มีเมล็ดบอกว่าจะมีหน่อขึ้นมาหน่อเนี่ยเอาหน่อขึ้นมาแล้วก็ข้างในจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งสามารถแก้เซลล์ตรงนั้นได้ให้เขามีนิสัยชอบหน้าหนาว
3: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
2: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ของจริงเลยเหรอกินทั้งเปลือกเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเปลือกมันจะขมหรือเปล่าคุณผู้ชมลองจินตนาการดูเนี่ยมันจะขมหรือเปล่าอ่ะยินดีด้วยสหนึ่งสองซ้ำอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะไม่พอหวานฉ่ำดูข้างในดิสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยนิ่มอย่างเงี้ยถึงห้อยอ่ะเปลือกเนี่ยมีความแบบว่ามีความเค็มนิดๆน่ะมันอร่อยดีอ่ะนี่ท่านฉีกออกมาเป็นงี
4: ้มันไปได้มันเกิดขึ้นแล้วและมันก็กินได้จริงๆด้วยกล้วยกินได้ทั้งเปลือกเหลือเชื่อค่ะรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ได้จะเหมือนกล้วยไข่ผสมกล้วยหอมเปลือกจะบางๆเหมือนเปลือกมะม่วงกินแล้วไม่รู้สึกฝาดค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูแล้วสนุกกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยไม่เคยเห็นกล้วยที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกมาก่อนเลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะแค่ดูนะคะก็รู้สึกอยากกินกล้วยขึ้นมาเลยค่ะเอ๊แล้วครูพี่นุ่นคะถ้าเราอยากจะพูดว่ากินได้เป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะ
1: คำว่ากินได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า edible e d i b l e

0: Edible เป็น adjective แปลว่าสามารถกินได้ค่ะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยนะคะให้คำตรงกันข้ามกับน้องๆนะคะคำว่ากินไม่ได้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า inedible inedible inedible เป็น adjective แปลว่าไม่สามารถกินได้นั่นเองค่ะ
1: น้องๆเห็นคำว่า in ไหมคะคำว่า in เป็น prefix ที่แปลว่าไม่นั่นเองค่ะจากคำว่า edible แปลว่ากินได้พอเติมคำว่า in เข้าไปข้างหน้า inedible แปลว่ากินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่า edible นะคะเราจะใช้ในความหมายของคำที่บอกว่ากินได้แบบไม่อันตรายไม่มีพิษทีนี้ตัวอย่างประโยคนะคะจากคำว่า edible คือ an edible peel banana is from Japan กล้วยที่กินได้ทั้งเปลือกมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้องๆเราลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้ได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
1: ข้อแรกนะคะซัมกับเอนี่ค่ะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเราจะใช้ซัมกับเอนี่กับคำนามที่เป็นนับได้พหูพจน์ค่ะและคำนามนับไม่ได้
0: ข้อที่2นะคะซัมใช้กับประโยคบอกเล่าเอนี่ใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนั่นเองค่ะแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะคะซัมใช้กับประโยคคำถามได้ในกรณีที่เป็นการขอร้องค่ะ
1: แล้วก็เป็นการเสนอให้ด้วยค่ะข้อที่3นะคะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยซัมเอนี่โนแล้วก็เอรี่ค่ะคำแรกนะคะ someone บางคน somebodyบางคน something บางสิ่งบางอย่าง somewhere บางที่ค่ะคำว่า any นะคะ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่ค่ะคำว่า no นะคะ no one ไม่มีสักคน nobody ไม่มีสักคน nothingไม่มีสักอย่าง nowhere ไม่มีสักที่ค่ะคำว่า every นะคะ everyone ทุกๆคน everybody ทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง everywhere ทุกๆที่นั่นเองค่ะ
0: ข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4คำด้วยกันค่ะคำแรกนะคะ unfortunately เป็น adverbแปลว่าโชคร้ายค่ะ fortunately เป็น adverb เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดี unlucky เป็น adjective นะคะแปลว่าโชคร้าย lucky เป็น adjective เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดีน้องๆเห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ด้วยค่ะและข้อที่5นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการกินได้กับกินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่ากินได้นะคะเราใช้คำว่า edible กินไม่ได้เราใช้คำว่า inedible เห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า in ลงไปแปลว่าไม่ค่ะ
1: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เติมพลังอังกฤษ English level up กันไป level up กันหรือยังเอ่ยในสมุดจดคำศัพท์มีคำศัพท์กันกี่คำแล้วนะน้องๆคะเรียนภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนฝึกฝนท่องคำศัพท์กันนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ Never put off till tomorrow what can be done today อย่าเลื่อนไปทำวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะตรงกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าอย่าผัดวันประกันเองค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับรายการ
2: English Level Up
1: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่าง1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean and

0: villages in Yang Hak Subdistrict, Bak Ta District, Ratchaburi Province faced water scarcity, even though the Ban Thai Prachan and Hin Si reservoirs were constructed in 1985. They were too small to store a sufficient amount of water for local needs.
1: พอฤดูแล้งเนี่ยมันไม่มีอะไรอยากเก็บกักพอหน้าแล้งก็แห้งแล้วพอน้ํามันจะไหลไปหมดไงเราก็จะไปขุดในห้วยไอ้ที่เป็นแอ่งลึกๆที่ทรายมันถมไว้โกยทรายออกแล้วก็เอารองไปใส่แล้วก็ไปตักน้ํานั้นมาใช้มากินมาอาบต้องทํากันอย่างนั้นก็กันดารนะพูดถึงนะฤดูแล้งก็มันไม่ได้ทําอะไรก็เข้าป่ามันก็ไปตัดไม้
0: When His Majesty became aware of these difficulties, he set forth to initiate a royal project and asked the Royal Irrigation Department to build a water resource to alleviate his people's problems of a lack of water for general use and cultivation, as well as preserving water for the dry season.
1: ก็ให้ช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วก็มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะทําให้พออยู่มา3-4เดือนแล้วทางกรมชลประทานก็หอบแผนที่มาเลยแล้วมาเรียกผมไปไปที่อุทยานก็มาชี้จุดเนี้ยพัดลมให้สร้างตรงเนี้ยมีผลกระทบกับชาวบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: Ban Thai Prachan Reservoir is part of the Upper Mae Prachan Watershed Improvement Project under the Royal Initiative. It was an expansion of the existing reservoir to benefit agricultural areas and provide for year-round general use for the local people in the Chaleum Prakiet Park project area.
2: ก็เฝ้ารอว่าน้ำที่พระองค์ท่านได้ประทานอ่างนั้นจะมากน้อยประมาณใดก็ไปเฝ้าดูเฝ้าชะเง้อว่าระบบชลประทานสร้างแล้วจะได้น้ำเยอะไหมจะพอใช้กันหรือไม่ถ้าสุดแล้วเมื่อฝนตกลงมาปุ๊บอ่างเก็บน้ำบรรจุน้ำได้มากมายนะครับก็ชาวบ้านก็เลยรู้แล้วทันทีว่าในอนาคตนี้เราจะไม่ต้องลำบากอีกแล้ว
0: Similarly, the Hin Si Thonbun Reservoir with the highest capacity was built to supplement the existing Hin Si Reservoir. It could help irrigate 1,700 rai of agricultural land and provide water for consumption for households. Another 4 reservoirs and a water supply system were also built to help the local people in many villages. Namely, these were the Ban Pukrut, Huai Pukrut, Khao Hua Dang, and Ban Pong Prom reservoirs.
3: กรมชลประทานโดยท่านอธิบดีปราโมทไม้กัดในขณะนั้นได้พิจารณาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลยางหางอำเภอปากท่อเนี่ยก็คือได้พิจารณาแล้วมีความเหมาะสมจำนวน6อ่างอีก1แห่งที่เรายังไม่ได้ดำเนินการคืออ่างเก็บน้ำบ้านโป่งพรมตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบสามารถดำเนินการได้ภายในปี2565ถ้าเราทำครอบคลุมเสร็จทั้ง6อ่างเนี่ยถือว่าชาวบ้านที่ตำบลยางหางอำเภอปากท่อเนี่ยได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชดำริที่ท่านพระราชทานให้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบครับ
1: พอหลังจากสร้างแล้วราษฎรจากที่เคยเข้าป่าจากฐานะยากจนก็ฐานะก็พลิกขึ้นมาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นธรรมชาติได้ป่ากับคืนคือว่ามันได้กันทั้งหมดนับว่ามันเป็นบุญของคนที่นี่มากที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมในคราวนั้นจนกระทั่งถึง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เอ็กซ์ครับ
1: สวัสดีค่ะเทรนเนอร์ต้อมค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together ครับรายการที่จะพาทุกคนไปฟิตร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายของเราในทุกๆวันด้วยค่ะ
0: ในส่วนของวันนี้เราสองคนจะพาทุกท่านไปฝึกโยคะกันครับเป็นในส่วนของการไหว้พระอาทิตย์และก็ไหว้พระจันทร์นะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านไปเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวเจอกับพวก

ังจากที่เราเตรียมตัวมันแล้วก็ผมเทรนเนอร์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทำได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต้อมเอาเท้าชิดกันสองมือของเราครับให้เราวางข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ววอร์มข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้ง2ข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกแล้วก็ประนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้ง2ข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายก็รู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะผลักไปข้างหลังเล็กน้อยให้รู้สึกตึงได้เหยียดครับคือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วางข้างพื้นของเรานะครับบางคนเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากๆอาจจะงอเข่าไว้ได้จุดที่เรารู้สึกตึงแค่นั้นก็พอจากนั้นรีแลกซ์ข้อบ่าไหล่ครับหายใจให้สบายเมื่อเราได้แล้วให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลงสู่พื้นหลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้ว2มือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้น2มือวางข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกทางและอกลงที่พื้นโฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องฝักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกท่าเดิมอีกครั้งกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานสร้างจังหวะพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆตั้งปลายเท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอนไปข้างหลัง
เปิดขึ้นไปแอนหน้าอกให้รู้สึกตัวเรายืดขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืดแล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียดหายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือ1ท่าไหว้พระอาทิตย์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันใหม่ข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold อีกครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่า downward dog อีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าอกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากให้ได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวดด็อกครับอีกครั้งหายใจออกขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวให้ถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้าแบบคู่กันอีกครั้งพับตัวลงก้มให้เรารู้สึกตึงนิ้วโป้งเกี่ยวกันยกแขนไปข้างหน้าครับหายใจเข้าเอ็นข้างหลังอกหลังลดศอกลงประนมมือหายใจออกครับศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวหายใจออกครับนี่คือไหว้พระอาทิตย์สองรอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยในศาสตร์ของโยคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้นลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพาร์ทต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอ็กจะพาน้องต้อมสาธิตการทำมูลซาลูเทชันไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชันเมื่อกี้ซันซาลูเทชันเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชันในตำราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกต่างกันคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทำในมูลซาลูเทชันเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้งสองข้างยกกางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงายสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทำเหมือนเดิมอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลำตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทำเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีกหนึ่งครั้งสำหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือหงายหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอนตัวไปข้างหลังทำทีละจังหวะเอนสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอนอย่าให้เจ็บหลังนะเอากำลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดที่เรารู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูลซาลูเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้แล้วให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือมูลซาลูเทชั่นอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกพระจันทร์ไว้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดข้อสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวทด็อกเหมือนเดิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับหายใจเข้าออกนอนลงหน้าผากวางใช้แขนและเกรงหน้าท้องปักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวทด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวไหล่หมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบสองมือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิมสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบหายใจออกลดแขนลงประนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกชิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือหนึ่งรอบของมูลซาลูเทชันครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชมทำไปด้วยกันขออีกหนึ่งรอบ

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้งจุดที่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับหายใจออกหน้าผากวางตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวาตาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงที่พื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทรานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบ2คือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตาม Sun Salutation และ Moon Salutation ได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึก Active เลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของ Moon Solution และ Sun Salutation ที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้ศาสตร์นี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทําตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทํา9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนแล้วก็สามารถทำเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทำดูนะครับครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโยคะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์จากการฝึกไปกับพวกเรานะครับพบกับพวกเราทุกวันเวลาเดิมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวอาลิเซมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดิมีโรเซวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา14นาฬิกานาทีสมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่

0: ศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวรก
1: ขอราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากนวัตกรรมที่ข้ามมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ส่งเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษา
0: วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีร

ราชธิดาณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสมเด็จประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพุทธศักราช2568เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยอาทิด้านการศาสนาทั้งสองพระองค์ทรงทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและด้านการศึกษาพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะโดยจัดแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512ซึ่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเป็นอาคาร2ชั้นสำหรับเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์และสามเณรซึ่งถือเป็นเสนาสนะที่สำคัญในการใช้จำพรรษาปฏิบัติกิจของสงฆ์และบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเคยจำพรรษาที่กุฏิสงฆ์นี้ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มกราคม2515หลวงปู่สมชายธิตะวิริโยเกิดวันที่7เมษายน2468มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2578สิริอายุ80ปีพรรษาที่60ปัจจุบันสรีระของหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยเป็นสถานะตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าสีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคลทรงดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ครั้นทรงดำเนินถึงประรำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์จากนั้นทรงดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าท่านบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจินนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นจะพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาถวายอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงยืนหน้าท่านบูชาทรงอธิษฐานทรงถวายพระกระยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานพระแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีสถาปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรมันพชิตจินนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรมันพชิตจินนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำมันพชิตจินนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นมันพชิตจินนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุคนไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแปรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดารโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจินนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุดึงสฤทธิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระรับบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

เวลา 11 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกานายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9 นาฬิกา 21 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ซึ่งวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากเดิมที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาเป็นการปลูกไม้ผลได้แก่ทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอม
อมพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันและการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากสวนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวซึ่งใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีทันสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าการจังหวัดน่านให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุภัณฑ์เตียง2ชั้น20เตียง40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนที่พักกับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาคารนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน2569มีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำชั้นล่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนไตรเขตประชาสมัคคีรัชมังคลาภิเษกจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2555ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนมีนางนัชยาพันธุลีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยยึดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้ในผู้เรียนเพราะเด็กจะเก่งและดีได้ต้องมีพื้นฐานที่ดีจากครูผู้สอนก่อนเสมอในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาในการนี้ได้ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและโรงเรียนบ้านสะโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ
โรงเรียนปงรัชดาพิเศษอำเภอปงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนมีนายบรรจงคิดดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2472ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน167คนครูและบุคลากร22คนมีนายณรงค์ชัยลังกาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทั้ง2แห่งดังกล่าวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีว่าที่ร้อยตรีอัมพลบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รายงานปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร2คนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นคนดีของสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภักชลีจิรวุฒิพร้อมคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธบิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดซัมตาตงวัดเพียนามวัดเชียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ๋งขี้เหล็กวัดมุจลินทรารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสักปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีส่วนพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันและนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรี
วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้วัดหัวปลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิกาห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมาวาสกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทสยามภัทราพรจำกัดบริษัทเมืองแร่ยิปซัมนำศิลป์พัฒนาและโรงเรียนสีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและนายธานินทร์วงมงคลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปนำวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เกียร์ประเทศไทยนางอุไรวันบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
4: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกว่าเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
4: ตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: โอ้
1: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

พวกนี้ก็จะมีน้ำพริกแดงนะคะก็จะมีหอมแดงมีขิงฝอยที่เอามาเสริมในตัวซอสแล้วก็ปรุงด้วยมะขามเปียกเกลือน้ำตาลปี๊บก็เคี่ยวให้งวดเราก็จะต้องดูให้กำลังพอดีไม่ให้ตัวซอสมันหนืดมากเกินไปเมื่อเตรียมซอสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาปั่นเพื่อที่จะให้เกิดความเนียนหลังเราจากเตรียมซอสเสร็จแล้วก็มาเตรียมปลาตัวปลานี่เราก็จะเสียหนังให้กรอบอบไฟบนไฟล่างให้มันสุกเสมอกันนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของผักเสียงดาซึ่งเราจะมาทานคู่กันนะคะก็ในส่วนของเสียงดาเนี่ยเราก็จะผัดคั่วกับไข่เสิร์ฟพร้อมกับข้าวก่ำดอยสะเก็ด

0: จุดเด่นก็น่าจะเป็นที่ซอสนะคะเพราะว่าคือต้องมีความใส่ใจในการเคี่ยวให้มันพอดีนะคะปรุงรสให้มันพอดีเหมาะกับการทานคู่กับปลาแล้วก็ข้าวก่ำคือในตัวซอสจะมีความหอมในกลิ่นเครื่องแกงฮังเลนะคะแล้วก็จะออกรสเปรี้ยวหวานนิดนึงทานกับเนื้อปลานุ่มๆทานกับเครื่องเคียงที่เป็นผักสมุนไพรรสชาติมันจะลงตัวค่ะมันจะละมุนกลมกล่อมจริงๆแล้วเมนูนี้นะคะก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องไม่ทานหมูไม่ทานมันมากหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถทานได้คือปลากระพงตัวนี้นะคะเป็นปลาที่ทางคณะเกษตรได้ทำการวิจัยแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่คือในการเลือกวัตถุดิบอย่างเช่นปลาที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดนะคะมันมีประโยชน์หลายอย่างในแง่ของความสดใหม่ของตัววัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างพืชผักหรือว่าเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ต้องเดินทางมาไกลทั้งนี้ในการใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นก็จะเป็นการส่งเสริมให้ทางผู้เพาะเลี้ยงอะค่ะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1: การนำปลามาประยุกต์กับความเป็นฮังเล

0: จนเกิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวด้วยการเปลี่ยนจากเนื้อหมูมาเป็นเนื้อปลาราดด้วยน้ำซอสฮังเลที่แม้จะไม่ใช่รูปแบบของเมนูแกงฮังเลโดยตรงแต่ยังคงความเป็นฮังเลไว้อย่างครบถ้วนถือเป็นเมนูที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับปลาถือเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูแต่การที่พันปลาพื้นเมืองยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากนั้นนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อคุณค่าจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำที่สามารถยกระดับเมนูอาหารพื้นบ้านให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างงดงามอย่างปลาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นปลากาหรือที่รู้จักกันในชื่อปลาเพียเป็นปลาประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นปลาน้ำจืดตัวขนาดใหญ่เนื้อเหนียวซึ่งพบเจอมากในแม่น้ำปิ่งเป็นปลาที่นิยมนำมาทำเมนูอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายซึ่งให้รสชาติที่อร่อยเลยทีเดียวล่ะครับ
1: ชื่อสุทธินันท์สิริสวัสดีกุลค่ะชื่อเล่นว่าพิรุธค่ะก็เดิมที่นี่เราเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะทำเป็นเกษตรก่อนเริ่มจากทำเป็นเกษตรผสมผสานแล้วคือตอนหลังเราดูว่าที่นี่คือแหล่งน้ำดีแล้วก็ด้วยว่ามีทางมหาลัยกับทางของประมงเข้ามาช่วยส่งเสริมและโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์น้ำก็เลยมาเริ่มจากเรื่องของการทำเรื่องของปลาเนี่ยค่ะที่นี่เราเริ่มต้นด้วยของปลานิลค่ะเป็นพ่อพันธุ์ปลานิลก็จะมีปลานิลดำปลานิลแดงค่ะแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเรื่องของปลาสลิดค่ะซึ่งเราได้รับมาตรฐานเป็นประมงอินทรีย์ค่ะแล้วก็ความตั้งใจของที่นี่คือว่าเราอยากจะทำให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมของสัตว์ที่อยู่ภายใต้ของอินทรีย์ค่ะว่าคือมันสามารถทำได้โดยที่ว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีได้อาหารที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เราเริ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีเรื่องของปลาเพี้ยแล้วก็ปลากดคังค่ะแล้วก็ปลากระพง เราเริ่มร่วมมือกันกับของทางท่านอาจารย์ของมหาลัยมช.นะคะเข้ามาก็ลองให้เราทดลองเลี้ยงเพราะว่าเป็นปลาชนิดจริงๆไม่ใช่ชนิดใหม่แต่ว่าเป็นชนิดใหม่สำหรับเราเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มรู้จักมันก็เลยอาจารย์ก็มีตอนที่เราเริ่มทำก็คือจะมีมาสอนเราก่อนว่าปลาแบบนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นแบบไหนอาหารที่เขาต้องกินเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีเอาพันธุ์ปลามาให้จริงๆง่ายนะคะปลาด้วยว่าของเราอย่างที่บอกเราอยู่เป็นระบบธรรมชาติเนาะก็เช้ามาเราก็มาเดินดูรอบฟาร์มโดยปกตินะคะแล้วก็จัดการให้ออกซิเจนก็คือจะมีบ้างมีของการเปิดให้ออกซิเจนบ้างเนื่องจากเราใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยก็มีทางท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เรื่องพลังงานมาช่วยแล้วก็ไปหาอาหารจริงๆหาอาหารที่นี่คือเราไม่ได้ไปซื้อจากข้างนอกเลยแหล่งก็คือจากในนี้เลยค่ะก็จะเป็นแหนบเป็ดเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ให้ที่บ่อให้ตามบ่อเลยค่ะจริงๆปลาทุกประเภทมันมีความอร่อยในตัวค่ะแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละปลาแต่ละประเภทก็จะมีนะคะแต่ว่าเนื้อปลาของแต่ละที่เนี่ยอย่างเช่นปลานิลเนี่ยคนจะติดภาพว่าเอ้ยคือปลานิลมันจะมีกลิ่นดินหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าย้อนกลับมาแล้วมันก็อยู่ที่อาหารอยู่กับแหล่งน้ำอยู่กับภาชนะที่ใช้ในการเลี้ยงอย่างของเราเป็นระบบอินทรีย์เราให้อาหารธรรมชาติเราเลี้ยงในระบบปิดด้วยแล้วก็ในบ่อดินด้วยมันก็จะลดเรื่องของกลิ่นคาวปลาลงไปได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยเราเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้อาหารธรรมชาติเป็นหลักเลยพอเราใช้แบบนี้ปุ๊บอยากให้เห็นว่าความแตกต่างของเนื้อที่มันเกิดขึ้นจากการที่ต้องไปซื้อต้นทุนอาหารที่เป็นอาหารเม็ดกับการที่เลี้ยงเป็นระบบธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถให้รสชาติที่อร่อยความเป็นปลาของตัวเขาเองเพราะว่าจริงๆคือปลาพวกนี้มันก็อยู่ตามธรรมชาติ

0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องของการตลาดเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์เลยค่ะเรื่องการมีมาตรฐานมันมีผลมากเวลาเราจะค้าขายหรือเราจะไปเจรจาต่อรองกับใครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดเมื่อเวลาเราพูดว่ามีมาตรฐานเกิดขึ้นเราก็จะเข้าง่ายเข้าถึงได้มากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งพยายามให้ในชุมชนเหมือนว่าการเอื้อมถึงของมาตรฐานนี่คือมันง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ได้ยากเกินไปอะค่ะก็โดยเอาที่นี่เป็นต้นแบบว่าจริงเนี้ยเราก็อยู่แบบธรรมชาติคือไม่ต้องกังวลนะคะเวลาเดินไปไหนก็ไม่ได้มียาเคมีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือหลักก็อย่างแรกถามว่าเราในฐานะจริงๆต้องบอกว่าในฐานะเกษตรกรดีกว่าค่ะเรามีหน้าที่เพราะเกษตรกรคือผู้ผลิตเนาะผลิตวัตถุดิบต่างๆอะค่ะด้วยว่าประมงอินทรีย์อะค่ะมันมีตัวเลือกที่น้อยมากคือมาตรฐานของแต่ละฟาร์มที่ได้เนี่ยคือมันยังอยู่เราพยายามจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้ง่ายแล้วเราทำอาหารที่ดีแล้วโดยมีงานวิจัยเข้ามารองรับแล้วอาหารที่เราส่งต่อเนี่ยค่ะคุณกินได้อย่างปลอดภัยแบบว่าเชื่อใจได้รสชาติอาหารที่เราคิดว่าดีกว่าปกติจากการที่จะต้องไปซื้ออาหารเม็ดมาแบบนี้ค่ะแล้วการส่งต่อผู้บริโภคโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะคือเราให้สิ่งที่ดีคนรับก็จะได้รับสิ่งที่ดีไปอะค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยว่าเราอยากจะทำสิ่งดีๆให้แล้วก็อย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นตัวเล็กๆเป็นฟันเฟืองเล็กๆมากสำหรับในการที่จะทำอาหารดีๆส่งต่อผู้บริโภคเลยค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยค่ะ
1: เมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าหลามปลาซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟจรัญนั่นเองครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟจรัญจากร้านเฮือนม่วนใจครับสำหรับเสน่ห์ของอาหารเหนืออาหารล้านนานะครับเป็นอาหารสมุนไพรครับส่วนใหญ่วัตถุดิบใช้ก็คือวัตถุดิบท้องถิ่นทำให้คนต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศเขามากินแล้วเขาชอบครับ

สำหรับวัตถุดิบภาคเหนือนี่ส่วนใหญ่ที่เขาชอบเอามาทำคือของป่าป่าของบ้านของอะไรที่สวนหรือมันออกมาอย่างเช่นลาบที่ชื่อเสียงโด่งดังก็ใช้วัตถุดิบจากป่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าสมุนไพรเยอะครับเขาก็เลยเอาสมุนไพรตัวเนี้ยเอามาทำอาหารมันก็มีประโยชน์ผมชอบอาหารเหนือตั้งแต่เด็กครับผมก็ได้เรียนรู้จากคุณแม่คุณน้าครับพอดีได้มีโอกาสนำอาหารเหนือครับไปทำที่ประเทศญี่ปุ่นครับ2536จากนั้นมาอาหารเหนือเป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นและหลายๆประเทศเขาก็มาได้กินอาหารเหนือครับคือผมพยายามจะเอาอาหารเหนือให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกก็ว่าได้ก็เอามาผสมผสานเอามาอัดแอปเอามาทำให้มันไม่เหมือนเดิมครับถ้าอาหารเหนือเหมือนเดิมเราอาจจะได้ราคาไม่เท่าไหร่ครับและคนจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็พอดีผมได้รับรางวัลมิชลินทางมช.ข้อสนใจแล้ววันนั้นมีงานของมิชลินให้ผมไปคุยเรื่องที่มาที่ไปของการได้มิชลินก็เลยเอาร้านเหือนต้นใจเข้าร่วมโครงการวันนี้เราจะมาทำเมนูหลามปลาครับจากร้านเฮิร์นม่วนใจครับสมัยผมเป็นเด็กครับผมไปหากระบอกไม้ไผ่ที่ต้นน้ำครับพอดีต้นน้ำนั้นมันมีแหล่งปรากฏเยอะมากกับปลาเพี้ยที่เขาชอบเอามาลาบพอเดินไปเราก็เอ๊ะวันหลังเราก็หาอุปกรณ์หาปลาไปด้วยเผื่อจะได้เอามาทำผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นอุปกรณ์ผมก็เลยตัดกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เตรียมเครื่องแกงจากบ้านไปแล้วก็เผากันอยู่ตรงใกล้ๆที่เราไปหากระบอกไม้ไผ่ปรากฏว่ามันอร่อยครับก็เลยติดใจตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเอามาทำครับผมคือเนื้อปรากฏผมว่ามันเป็นปลาที่อยู่น้ำเชี่ยวใช่ไหม

ครับมันไม่ค่อยมีมันนะครับมันปลามันจะเนื้อมันจะดีครับไม่มีมันเหมือนปลาสวายปลาอะไรอย่างอื่นนะครับเนื้อมันจะมีแต่เนื้อแล้วมันอร่อยดีครับมันไม่เละครับมีประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยวัตถุดิบเอาไม่ยากครับหาที่ท้องถิ่นแล้วครับมีบ้านผมก็ปลูกพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดงมีขมิ้นมีใบขิงมีใบปุนเลยใบอะไรที่ว่าตัดคาวครับเอามาใช้หมดครับแล้วก็เอามาผสมพวกกะปินิดหน่อยครั้งแรกเราก็ทำปลาก่อนทำเป็นชิ้นๆไปครับ

เสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยมะกรูดแล้วก็เอาสมุนไพรเพื่อมาโขกแล้วก็เตรียมพวกต้นหอมผักชีใบขิงมาคลุกกันคลุกกันแล้วก็ยัดกระบอกครับผม

0: จุดเด่นแหละครับมันเอาไปเผาแล้วมันหอมครับหอมสมุนไพรหอมเครื่องแกงหอมแล้วกินสดๆใหม่ๆโอ้หอมครับหอมมากครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติของใบขิงที่หอมนะครับหอมแล้วขมิ้นพวกอะไรเครื่องเทศนะครับเครื่องแกงครับมันเข้ากับตัวปลาพอดีครับผมมันจะหอมเราเหมือนเราไปเผาเนี่ยมันจะหอมกว่าเราไปทำใส่หม้อเอาไปแกงเอาไปคั่วครับถ้ากระบอกไม้ไผ่มันมีความหอมอยู่กระบอกไม้ไผ่ด้วยครับเคยกินข้าวหลามไหมครับเราเอาข้าวมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่มันจะหอมหอมไม่เหมือนเราไปหุงไปอะไรอะครับคือมันจะหอมแบบธรรมชาติของมันนะครับแล้วมันจะได้อรรถรสมากเลยครับเวลาเรากินเข้าไปกับเราทำกับหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยกับเราเอาไปทำกับกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมทำตอนนั้นให้อาจารย์ไปชิมแล้วครับผมเอาไปให้ลูกค้าชิมครับปรากฏว่าลูกค้าติดใจครับถามผมก็ขายดีครับแล้วขายดีก็ชาวบ้านก็ขายให้ผมได้เยอะทุกวันนี้ผมเหมือนช่วยชาวบ้านแถวรอบบ้านที่อำเภอผมผมก็ไปหาซื้อพวกของที่มาจากสวนจากป่าจากธรรมชาติเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะได้ขายอะไรเท่าไหร่แต่ผมก็ดีใจว่าผมทำร้านเฮือนรุ่นใจผมได้เผยแพร่อาหารเหนือให้คนรู้จักอย่างสมัยก่อนผมไปกินอาหารต่างชาติหรืออาหารอะไรมีคิวกันอะผมไม่นึกว่าร้านอาหารเหนือของผมจะมีคิว
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างหลามปลาเป็นเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากมากเลยแหละครับคุณผู้ชมจัดว่าเป็นเมนูที่สื่อถึงคุณค่าของปลาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวและยังเป็นการอนุรักษ์เมนูพื้นเมืองให้ยังคงอยู่ถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจทั้งในแง่ของวิธีการประกอบอาหารและรสสัมผัสที่ลงตัว

ในเทปนี้เราก็ได้เห็นอาหารที่มีการนำปลามาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงโรคนะคะที่อาจจะไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่นักแต่เชื่อว่าหลายๆคนเป็นแล้วก็จะเกิดความกังวลใจกันอย่างมากเลยล่ะค่ะนั่นก็คือโรคผิวหนังนั่นเองค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงโรคผิวหนังแล้วนะคะหลายๆคนก็จะนึกถึงแค่เรื่องของสิวฝ้ากระความหมองคล้ำของใบหน้าซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกหลายโรคเลยล่ะค่ะที่อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะสูญเสียความมั่นใจและบุคลิกภาพและยังรวมไปถึงอาจจะเสียสุขภาพจิตได้ถ้าเกิดเป็นมากขึ้นนั่นเองจะมีโรคอะไรบ้างนะคะเราจะมาเรียนถามนะคะจากวิทยากรในวันนี้ค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมาถิตวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: อาจจะโรคเบื้องต้นนะคะที่ผักหวานได้พูดถึงก็จะมีพวกเรื่องของสิวฝ้ากระนู่นนี่นั่นแล้วยังมีโรคชนิดไหนอีกบ้างคะที่เกิดขึ้นในประเทศเราบ่อยบ้าง
1: ก็ถ้าพูดถึงโรคผิวหนังนะคะอยากจะแบ่งใหญ่ๆออกมาเป็น2แบบก็คือเป็นโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อนะคะง่ายๆก็คืออย่างโรคติดเชื้อเนี่ยรู้จักหลายโรคใช่ไหมคะเชื้อโรคก็มีหลายแบบถ้าเป็นพวกเชื้อราก็จะเท่าที่คนอื่นรู้จักกันบ่อยๆพูดถึงบ่อยๆก็คือกรากเกลื่อนถ้าเป็นเชื้อไวรัสก็จะเป็นพวกเริมพวกหูดนะคะหรือพวกปรสิตพวกแมลงก็จะเป็นหิดเหานะคะพวกนี้ก็เป็นในกลุ่มของโรคติดเชื
0: ้
1: อส่วนโรคไม่ติดเชื้อเนี่ยที่พบบ่อยๆก็ผิวหนังอักเสบใช่ไหมคะสะเก็ดเงินด่างขาวลมพิษสิวฝ้านะคะก็หลายโรคอยู่เหมือนกัน
0: หลายโรคมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละโรคเรามาเริ่มกันที่โรคกรากเกลื่อนก่อนละกันค่ะโรคกรากเกลื่อนค่ะนะคะมันเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
1: ก็อาจจะต้องแยกนิดนึงคือกรากเนี่ยมันก็จะเป็นโรคติดเชื้อรานะคะลักษณะของมันก็คือเป็นวงๆเหมือนวงแหวนตอนแรกๆเริ่มอาจจะเป็นเหมือนตุ่มยุงกัดธรรมดาแต่เวลาขยายเนี่ยจะขยายออกเป็นวงขึ้นเรื่อยๆพวกกรากพวกนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อราอาจจะอยู่ในคนก็ได้อยู่ในสัตว์ก็ได้หรืออยู่บนพื้นดินก็ได้การที่เราไปติดมาก็คือเวลาเชื้อโรคอยู่กับเราเราจะต้องมีความชื้นนิดนึงเพราะฉะนั้นกรากก็มักจะเป็นตรงรักแร้เป็นแถว
0: ก็คือต้องมีความช
1: ื้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องชื้นนิดนึงอยู่
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นโรคกรากส่วนโรคเกลื่อนเกลื่อนนี่อาจจะเคยเห็นมั้งคะมีบ่อยมากเลยนะคนเป็นเกลื่อน
0: ถ้ารับตรงๆเลยนะคะอาจารย์หนูแยกกรากกับเกลื่อนไม่ค่อยออก
1: ไม่เป็นไรค่ะคือเกลื่อนเนี่ยจะเป็นดวงๆนะคะก็จะเป็นบริเวณที่หน้าอกหรือหลังเราจะพบบ่อยในคนอ้วนคือผิวมันหรือว่าคนที่ทำงานแล้วเหงื่อออกมากๆอะค่ะนักกีฬาก็เจอได้ค่ะคนทำงานแบกหามคนที่เหงื่อเยอะๆเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นเกลื่อนเนี่ยจริงๆไม่ได้เชื้อราไม่ได้มาจากที่อื่นแต่ว่าเชื้อราอยู่ที่ตัวเราเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามชื้นแฉะเราก็จะเป็นดวงๆขึ้นมาก็มักจะเป็นที่แถวเนี้ยค่ะแถวที่ชื้นๆทั้งหลายแหละ
0: แล้วอาการเริ่มต้นมันจะเป็นยังไงบ้างล่ะคะอาจารย์
1: ถ้าสำหรับเกลื่อนนี่ก็ค่อยๆเห็นเป็นดวงเป็นสีเปลี่ยนเฉยๆอะค่ะไม่อาจจะคันหรือไม่คันก็ได้แต่ว่าพอเรามารู้อีกทีก็อาจจะขาวไปละเป็นจุดๆขาวๆเต็มไปหมดหรือว่าเป็นจุดดำจุดสีแดงก็ได้เกลื่อนก็อาจจะมีหลายสีอะค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างกรากล่ะคะอาการเริ่มต้นมันจะคันขึ้นทันทีเลยไหม
1: กรากจะคันค่ะก็จะเป็นตุ่มเหมือนยุงกัดอย่างที่ว่าแล้วก็ขยายออก
0: ทีนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองจากทั้งกรากและเกลื่อนยังไงบ้างนะคะในเมื่อบ้านเราค่อนข้าง
1: ร้อนใช่ไหมคะก็คือถ้าเรามีกิจกรรมอะไรที่ต้องชื้นแฉะบ่อยๆอะค่ะพยายามเลี่ยงกิจกรรม

0: านถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะอย่างพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาว่าเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะคะคืออาจจะไม่ต้องอาบน้ำก็ได้แต่ว่าขอเป็นว่าให้แห้งๆไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าใช้ผ้าขนหนูอะค่ะซับให้แห้งถ้าเราอ้วนมากเราก็ต้องลดความอ้วนอะค่ะเพราะอ้วนเนี่ยทุกอย่างก็จะหนีบไปหมด
1: เหมือนเนื้อหนีบ
0: ใช่ค่ะ
1: เนื้อหนีบไปหมด
0: เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเกิดโรคได้ง่ายขึ้นแล้วต้องพยายามระวังอย่าใช้สิ่งของอย่างพวกกรากอะค่ะอย่างอาจจะเคยได้ยินสังคังเป็นที่ขาหนีบอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าใช้สิ่งของร่วมกันใส่กางเกงร่วมกับผู้อื่นกางเกงในกางเกงอะไรใช้ร่วมกันใช้กางเกงขาสั้นกางเกงขายาวร่วมกันบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะติดเชื้อของเขา
1: ได้ก็เป็นโรคติดต่อด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นแล้วเนี่ยขั้นตอนวิธีการรักษาจะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ2โรคน
0: ี้จริงๆมันมียาทานะคะอยากแต่แนะนำว่าเนื่องจากว่าโรคผิวหนังมันเยอะมากอย่าลองใช้ยาเองเลยค่ะกี่โรคกี่โรคไปหาหมอก่อนดีกว่าให้แน่ใจก่อนว่าเนี่ยเป็นกรากหรือเป็นเกลื่
1: อ
0: นเพราะว่ายามันก็อาจจะคนละแบบ
1: โอ้นี่แค่กรากเกลื่อนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีเรื่องให้เราเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งแยกแยะแล้วแหละว่าอันไหนกรากอันไหนเกลื่อนแล้วนะคะยังไม่พอค่ะมาถึงอีกหนึ่งโรคนะคะที่แค่พูดชื่อมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกกลัวแล้วโรคเริมค่ะ
0: ใช่เริมเป็นไวรัสเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเวลาเกิดเนี่ยอาจจะติดตั้งแต่เด็กๆนะคะตอนแรกๆอาจจะไม่มีอาการแต่ว่าตอนที่เรามาเห็นกันเนี่ยก็คือเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาที่มุมปากบ้าง
1: คือเริมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นบริเวณปาก
0: มี2ชนิดอะค่ะชนิดนึงเนี่ยเกิดแถวปากกับเกิดตามตัวนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอีกชนิดนึงคือเกิดที่อวัยวะเพศมันจะต่างกันนิดนึงไอ้ตรงที่เกิดตามปากแถวรอบปากเนี่ยอาจจะเกิดจากกินอาหารร่วมกันกินอาหารร่วมกับคนที่เป็นโรคอะค่
1: ะ
0: นะคะโดยที่เหมือนกับว่าอาจจะใช้ช้อนภาชนะเนี่ยใช้ช้อนเขามากินช้อนเราดูดใช้หลอดดูดด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ติดได้หรือจูบก็ติดเหมือนกันแต่ถ้าเป็นที่อวัยวะเพศเนี่ยก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ลักษณะเหมือนกันเลยก็คือว่าค่อยๆเริ่มเป็นตุ่มเล็กๆต่อมาก็จะเป็นตุ่มใสอะค่ะไม่ถึง7วันนะคะตุ่มมันก็จะตกสะเก็ดแสบยิบๆนิดนึงอะค่ะส่วนใหญ่คนก็จะไม่ชอบเพราะมันเห็นชัดถ้าอยู่ที่หน้า
1: และเห็นว่าเป็นแล้วเนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยหรอคะโรคเริม
0: ค่ะคือจริงๆคือเชื้อเนี่ยมันไปอยู่ที่ปมประสาทซ่อนอยู่อาจจะซ่อนนานมากอะค่ะซ่อนได้เรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราเองอ่อนแอเช่นเครียดอดนอนโดนแดดมากๆหรืออาจผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเชื้อมันก็สามารถออกมาที่ผิวหนังได้ก็จะเป็นโรคให้เห็น
1: โอ้นี่หมายความว่าอย่างถ้าสมมติเนี่ยผักติดเชื้อมามันอาจจะไม่ได้แสดงอาการตุ่มเติมอาจจะไม่ได้ขึ้นมาทันที
0: ก็ยังไม่ขึ้นค่ะ
1: อาการจะแสดงออกมาก็คืออ่อนแอเมื่อไหร่ร่างกายภูมิคุ้มกันไม่ดีเมื่อไหร่ก็จะแสดงอาการออกมาเมื่อนั้นนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไม่มีวันหายขาดด้วยนะคุณผู้ชมคะหูน่ากลัวมากเลยแล้วถ้าสมมติว่าเกิดซวยเป็นโรคเริมขึ้นมาจริงๆภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะ
0: คืออย่าไปเรียกว่าซวยเลยใครๆก็เป็นได
1: ้
0: นะคะที่แต่มันไม่สวยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าภูมิเราปกติอะค่ะจริงๆไม่ต้องไปหาหมอเลย7วันก็หายเองแต่ว่าถ้าภูมิเราผิดปกติเช่นเรากินยากดภูมินะคะหรือว่าเรามีโรคอะไรที่ภูมิต่ำเช่นโรคติดเชื้อเอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโรคภูมิต้านทานบกพร่องอื่น
1: ๆ
0: มันก็มีโอกาสที่มันจะกระจายเป็นมากได้แต่อย่าไปพูดถึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวกลัวกันไปเพราะว่าคนปกติเนี่ยจะหายเองค่ะไม่เป็นไร
1: เพราะว่าพอพูดถึงโรคเริมแล้วหลายคนก็จะมุ่งไปทางเรื่องของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยก็เลยจะรู้สึกว่าน่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุนะคะ
0: แล้วเป็นที่ปากเดี๋ยวใครหาว่าติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นจากกินเป็นจากใช้ของร่วมกัน
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคเริมได้ยังไงบ้างนะคะคุณหมอ
0: ก็คงจะต้อง อย่างที่ว่าเวลากินมีช้อนกลาง
1: กินร้อนช้อนกลาง
0: ใช่แล้วแล้วก็ล้างมือด้วยคือถ้าเราเป็นเราก็อย่าระวังอย่าให้ไปติดคนอื่นเพราะบางทีเราเป็นแล้วก็แกะตัวเริมของเราเองนี่แหละค่ะแล้วก็ไปป้ายไว้นะคนอื่นก็มีสิทธ
1: ิ์ป้ายมุกตามโต๊ะตามอะไรอย่าง
0: เง
1: ี้ย
0: จริงๆคือไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าป้ายช้อนป้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนอื่นก็มากินต่อ
1: ค่ะโอ้อันตรายนะคะอ่ะโรคที่2แล้วนะคะกับโรคเริมนี่ก็เริ่มอุ่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วว่ามันไม่ใช่แค่โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่อาจจะทำให้เราเป็นได้มาต่อกันที่โรคที่3มากดีกว่าค่ะเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยเป็นและก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะกับโรคหิดและก็โรคเหาเรามาเจาะกันที่หิดก่อนละกัน
0: ได้ค่ะเพราะว่าหิดเนี่ย จะเป็นโรคที่อยู่ในคนกลุ่มใหญ่ๆมักจะเป็นในเด็กอะค่ะอยู่ในเนอร์เซอรี่หรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่รวมๆกันหมู่มากแมลงพวกนี้มันชอบอยู่กับคนเท่านั้นแต่มันเป็นแมลงตัวเล็กๆมองไม่เห็นนะคะแล้วก็เวลามันอยู่เนี่ยก็คือมันก็จะขุดรูเพื่อไข่อยู่ในผิ
1: วหน
0: ัง
1: ของเรา
0: ตัวมันเองเนี่ยชอบตรงที่อุ่น
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นผื่นเนี่ยก็จะเป็นแถวบริเวณง่ามนิ้วนะคะรักแร้สะดือขาหนีบตรงที่อุ่นๆน
1: ะ
0: คะแล้วคนไข้จะคันมากถ้าเคยได้ยินสมัยก่อนนี้ที่มีเป็นหิดไปติดใครมาพอถึงศาลามานั่งเกาหิดนะคะก็คือต้องเกาอย่างเดียวเลยคันจริงๆหิดพวกนี้เนี่ยไม่อันตรายแต่ประวัติก็คือว่าจะได้ประวัติว่าคนในบ้านอ่ะเป็นร่วมด้วยไม่ใช่คนเดียวถ้าเราคันอยู่คนเดียวส่วนใหญ่ไม่ใช่หิดส่วนใหญ่มันก็มีโรคอื่นเยอะแยะนะคะที่คันจะได้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวกลับไปบ้านใครคันบอกว่าเป็นหิดหมดเลย
1: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นก็คือจะเป็นกันทั้งบ้าน
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นเยอะเพราะว่าเป็นหลายคนเพราะมันจะต้องอยู่ใกล้ๆกันแล้วตัวเราเองจะไปเอามาจากใครก็ต้องไปเอามาจากคนใกล้ๆคือไม่ใช่ว่าหิดมันอยู่ตามที่พักหรืออะไรไม่ใช่เพราะฉะนั้นมักจะเป็นหลายๆคนด้วยกันนะคะแล้วก็คันมากกลางคืน
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าสมมุติเกิดอาการคันขึ้นมาอย่างนี้สามารถรักษาด้วยตัวเองได้ไหมคะซื้อยามาทาเองได้ไหมคะ
0: ไปหาแพทย์ดีกว่าค่ะ
1: ทุกอันขอเลยมันคันแค่นี้เดียวเองซื้อยามาทาเองดีกว่า
0: เพราะบางทีมันคนละโรคค่ะอย่างถ้าโรคติดเชื้ออย่างที่บอกถ้าโรคไม่ติดเชื้อก็ยังคันโรคติดเชื้อก็คันแล้วเราจะไปซื้อยาอะไรมาติดเชื้อก็มีตั้งหลายอย่างเดี๋ยวมันจะผิดเชื้อค่ะขอว่าถ้าท่านผู้ฟังนะคะถ้าเป็นโรคผิวหนังอะไรอยากจะให้ไปเจอแพทย์อะค่ะก่อนแล้วถ้าสมมติแพทย์บอกว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยอยากจะมาซื้อยาต่อหรือว่ามันเป็นของเดิมเคยเป็นมาแล้วมันเป็นซ้ำๆซากๆก็ไปซื้อยาได้แล้วพอตอนนั้นเรารู้แล้วคือโรคผิวหนังเนี่ยอาจจะง่ายกับทุกคนนะคะเพราะมันมองเห็นถ้าเห็นเหมือนเดิมแล้วก็ไปซื้อยาได้เดี๋ยวนี้คนไข้เก่งนะคะไปเทียบรูปกับในอินเทอร์เน็ตมาเรียบร้อย
1: โรคด้วยตัวเองได้แล้ว
0: เรียบร้อยหมดเลยบางทีมาแทบจะบอกหมอเลยว่าเป็นอะไร
1: โอ้แต่บางทีอินเทอร์เน็ตนี่ก็ไม่ได้เชื่อได้ 100% เท่าไหร่นะคะบางทีเราอาจจะเป็นแค่นิดเดียวแต่กลายเป็นว่าพอไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูกลายเป็นโรคอะไรใหญ่โตไปเลยนะคะเพราะฉะนั้น
0: ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่
1: พบแพทย์ให้วินิจฉัยให้ถูกโรคคือดีที่สุดอย่างแน่นอนค่ะโรคหิดไปแล้วอีก1โรคยอดฮิตค่ะโรคเหาอันนี้นี่รู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าตอนเด็กๆเคยเป็นคนนึงนี่ติดกันทั้งห้องเลย
0: ใช่ค่ะเหานี่ไม่ว่าอายุไม่ใช่อายุไม่ว่าจะรวยจะจนเป็นเหมือนกันหมดนะคะ
1: มันเริ่มต้นสาเหตุมันจากอะไรคะ
0: เขาก็แมลงเหมือนกันนะคะแต่ว่าแมลงชนิดนี้เนี่ยมันอยู่ในเด็กซะส่วนใหญ่เพราะเด็กเนี่ยหัวติดกันไปไหนไปด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันใกล้ๆเลยเพราะฉะนั้นติดง่ายจากคนนึงไปอีกคนนึงผมติดกันก็เป็นแล้วค่ะแล้วเด็กๆจะขี้เกียจสระผมถ้าเป็นเราผู้ใหญ่เราอาจจะสระวันเว้นวันแต่เด็กๆนี่7วันสระทีก็มีเพราะฉะนั้นพอเหามันอยู่มันก็ชอบอะค่ะไม่มีการหวีไม่มีทำอะไรเลยเหาก็อยู่จากหัวนี้ติดไปอีกหัวนึงใกล้ๆ
1: เขาบอกว่าจะกระโดด
0: จริงๆไม่กระโดดไม่ถึงขนาดนั้น
1: หนูอย่างยังพักเนี่ยเคยเรียนโรงเรียนประจำเพราะฉะนั้นเป็นกันทีจะเป็นยกห้องเลยแล้วเราก็จะได้ยินครูพูดว่าเหามันกระโดดข้ามหัวได้อันนี้นี่คือเรื่องจริง
0: ไม่กระโดดค่ะจริงๆแล้วคือเราโรงเรียนประจำเรานอนด้วยกันแล้วก็หัวติดกันจริงๆหัวติดกันตลอดเวลาเลยแล้วเป็นเพื่อนกันนี่จะต้องกอดกันเวลาอยู่โรงเรียนประจำนี่จะได้จะรู้แล้วค่ะใช่ไหมคะต้องกอดกันต้องแบบนอนก็ต้องนอนด้วยกันเพราะฉะนั้นหิดมันก็ตะเหาค่ะเหาโทษมันก็จะไต่ไปจากอีกคนนึงไปอีกคนนึงได้
1: เหาไม่กระโดดแน่นอน
0: ไม่กระโดด
1: แต่ความใกล้ชิดจะทำให้เขาสามารถเดินทางสู่
0: ใช่ค่ะบางทีก็ใช้ผ้าเช็ดตัวหรือว่าหวีอะค่ะอยู่ด้วยกันก็ใช้ร่วมกันทีนี้หวีจากคนนึงมีแมลงติดอยู่ไปหวีอีกคนนึงก
1: ็ติด
0: ค่ะเพราะมันเป็นแมลงมันก็ไปอีกหัวนึงสบาย
1: อย่างนี้เห่าเนี่ยเราสามารถรักษาได้ด้วยตัวเองเลยไหมคะอย่างที่เคยได้ยินมาก็จะมีใบน้อยหนามีหวีเสนียดอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือถ้าเราอยากจะรักษาเองจริงๆก็ได้เพราะเห่าเนี่ยจริงๆการวินิจฉัยเนี่ยก็วินิจฉัยด้วยตัวเองอยู่แล้ว คือเห็นตัวก็รู้แล้วว่าเหาไม่ค่อยผิด
1: เห็นไข่ก็รู
0: ้ใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆเป็นเราก็รู้แล้วคือการถ้าจะหวีอย่างเดียวนะคะหวีเสนียดอย่างเดียวก็ได้เพราะมันเป็นการหวีแล้วกำจัดทั้งไข่ทั้งตัวแมลงออกไปก็ควรจะหวีสักวันเว้นวันนะคะผีหวีทุกวันจนกว่าจะไม่มีทั้งไข่แล้วก็ตัวประมาณสัก2อาทิตย์อะค่
1: ะ
0: เพราะว่าไข่เนี่ยกว่ามันจะฟักเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ถึงจะเป็นตัวโตตัวแก่นะคะในขณะที่ถ้าเราใช้ยาก็ยังต้องหวีนะคะเพราะว่ายาส่วนใหญ่เนี่ยฆ่าเฉพาะตัวแมลงไม่ได้ฆ่าไข่เพราะฉะนั้นถ้าไม่หวีอีก อาทิตย์2อาทิตย์หน้ามันก็กลับมาอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งอาจจะต้องใช้ยาร่วมกับหวีบางคนเขาก็ใช้เป็นแค่พวกคอนดิชันเนอร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องใช้ยาอะไรก็ได้เด็กๆอะค่ะก็เอาคอนดิชันเนอร์มันจะลื่นๆนะคะใช้คอนดิชันเนอร์บางก่อนแล้วค่อยสางง่ายๆเหานี่ง่ายสุดเลยค่ะอันนี้แนะนำว่ารักษาเองก็ได้ค
1: ่ะอย่างนี้คุณหมอจะมีคำแนะนำไหมคะมันอาจบางทีมันอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากเหลือเกินกับการที่จะไม่ให้เราเนี่ยได้เจอกับเหาจะมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะคะ
0: เราคงต้องพยายามถ้าเด็กเล่นด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรักษาความสะอาดสระผมสม่ำเสมอแล้วก็ถ้าเราเป็นเราก็ควรจะระมัดระวังไม่เอาของใช้ของเราเนี่ยไปให้เพื่อนใช้ะนะคะรวมทั้งการใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกันการใช้หวีร่วมกันไม่ควรจะใช้เลยค่ะ
1: ค่ะโอ้โหนี่โรคเหานะคะก็สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองนะคะมาถึงอีกหนึ่งโรคดีกว่าที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะกับโรคผิวหนังอักเสบค่ะโรคผิวหนังอักเสบมันสาเหตุเกิดจากอะไรคะหมอ
0: คือผิวหนังอักเสบเนี่ยจะมี2แบบคือเกิดจากสาเหตุภายในเป็นเองขึ้นมาก็ได้บางคนก็จะเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยก็มีนะคะกับอีกประเภทนึงก็คือเกิดจากสารภายนอกไปโดนไปสัมผัสสารอะไรแล้วอักเสบอยากจะยกตัวอย่างพวกโลหะค่ะนิกเกิลอาจจะเคยเห็นคนแพ้ตุ้มหูของปลอมอะค่ะจะมีคนแพ้ตุ้มหูก็คือโลหะพวกนิกเกิลเพราะฉะนั้นพวกนี้นอกจากมีผื่นที่หูแล้วเนี่ยบางทีก็มีที่หัวเข็มขัดเพราะหัวเข็มขัดก็เป็นโลหะผสมนาฬิกานะเครื่องประดับใส่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพวกนี้จะคันขึ้นมา
1: ค่ะแล้วอาการของโรคผิวหนังอักเสบจะมีเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: คือมันอาจจะมีอาการได้3แบบแล้วแต่ว่ามันเป็นระยะเฉียบพลันมันก็จะเป็นผื่นมีน้ำเหลืองไหลคันมากนะคะส่วนระยะกึ่งเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นผื่นแดงๆมีขุยส่วนระยะเรื้อรังมันจะเป็นผื่นหนามากแล้วก็ขุยหนาแต่ทั้งหมดเนี่ยส่วนมากจะคันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ผิวหนังอักเสบจะค่อนข้างคันมาก
1: แล้วเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะหมอว่าเราเกิดอาการแพ้จาก
0: แพ้อะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนึงก็คือต้องใช้สังเกตเช่นบางคนใช้แชมพูสระผมบางยี่ห้อแล้วเป็นนะคะหรือว่าใช้ยาย้อมผมถ้าใช้สารธรรมชาติไม่เป็นใช้ที่ใช้ยาย้อมผมชนิดนี้ที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทีไรเป็นทุกทีก็อาจจะแพ้สารกลุ่มนี้หรือบางคนแพ้ลิปสติกนะคะใช้ลิปสติกบางสีได้บางสีไม่ได้หรือแพ้หนังแพ้ยางก็จะเป็นผื่นบริเวณที่ตัวเองใช้ขั้นที่1สังเกตก่อนพอสังเกตได้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีเทสถ้าอยากจะทดเองเช่นเครื่องสำอางที่เรามีอยู่อยากจะลองดูบ้างอย่าไปลองกับหน้าลองกับผิวหนังอ่อนๆตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงท้องแขน
1: ตรงท้องแขน
0: ลองนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าทาทุกวันสมมติเราเคยทาสมมติสงสัยเป็นครีมทาหน้าลองมาทาเหมือนกับที่ทาที่หน้านี่แหละแต่ทาที่ท้องแขนน้อยๆนะคะอย่าทาเยอะทาเยอะเดี๋ยวผื่นเยอะก็ทานิดเดียวสักพักหนึ่ง 2-3 วันถ้ามันขึ้นผื่นก็แปลว่าน่าจะแพ้ผื่นก็จะเหมือนกับที่ขึ้นที่หน้า
1: อันนี้ก็จะเป็นวิธีการทดสอบด้วยตัวเองก่อนแล้วยังมีวิธีการอื่นอีกไหมคะ
0: มีค่ะก็ถ้าไปหาแพทย์เขาก็จะมีการวางสารที่คิดว่าอยู่ในเครื่องสำอางที่เราใช้ชนิดนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าจะช่วยหมอเนี่ยก็คือต้องไปบอกว่าสงสัยจะเป็นน้ำหอมนะสงสัยจะเป็นยาครีมทาหน้านะพวกเขาก็จะมีเซตของเขาอะค่ะจะได้ไม่ต้องทำแบบเยอะแยะไปหมดนะคะก็จะเป็นแผ่นมาแปะที่หลังแล้วก็ดูมีสารหลายชนิดพอ2วันต้องมาอ่านผลทีนึง3วันมาอ่านผลทีนึงครบอาทิตย์มาดูอีกทีนึงว่ามันมีตุ่มขึ้นตรงสารชนิดไหน
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่าแพชเทส
1: แล้วงี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะคะ
0: ถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรต้องเลี่ยงอย่างเดียวนะคะไม่โดนเลยอย่างบางคนนี่จะเห็นว่าใส่ของปลอมไม่ได้เลยนะคะต้องใส่ทองแท้เท่านั้น
1: อันนี้คือไม่ได้พูดเล่นแต่เป็นเรื่องจริงเลย
0: จริง
1: ว่าเนี่ยถ้าฉันใส่ของปลอมแล้วเดี๋ยวมันผื่นขึ้นนะคือมันขึ้นจริง
0: ขึ้นจริงๆค่ะแล้วคนนั้นเนี่ยดีมากเอาไว้ทดสอบว่าทองนี่ทองแท้
1: ทองแท้ไม่แท
0: ้ใช่ค่ะ
1: เราสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เพราะฉันใครเป็นนี่โอ้โหถือว่าเป็นลาภประเสริฐเลยล่ะคุณจะได้รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายโรคเลยนะคะมาเริ่มกันต่อเลยดีกว่ากับโรครังแคที่หน้าปกติฟังสึกแต่ว่าเอ๊ะรังแคมันเกิดที่ศีรษะเดี๋ยวนี้เนี
0: ่
1: ยแล้วโรครังแคที่หน้ามันยังไงคะ
0: จริงๆมันโรคเดียวกันนะคะรังแคที่ศีรษะหรือรังแคที่หน้าแต่ว่ารังแคที่หน้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่คิ้วก็คือคิ้วก็จะคล้ายๆกับหนังศีรษะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีข้างจมูกนะคะหน้าหูหลังหูเป็นได้หมดเลยบางคนก็เป็นรอบปากด้วย ปัจจัยเหมือนกันกับรังแคที่ศีรษะค่ะก็คือผิวแห้ง
1: ค่ะ
0: เครียดอดนอนหรือว่าแสงแดดก็จะเป็นตัวกระตุ้นจริงๆโรคเนี่ยเกิดเองนะคะเป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเอง

0: เองไม่ได้มีสาเหตุภายนอกแต่ตัวกระตุ้นที่บอกมาเนี่ยจะทำให้ผื่นอ่ะเหอมากขึ้นเพราะนั้นบางช่วงคนกลุ่มเนี้ยบางช่วงก็สวยเลยค่ะแต่พอหน้าหนาวหรือว่าไปฟอกสบู่มากๆทีนึงผื่นมันก็จะเริ่มคันๆขึ้นมาข้างจมูกก็มี
1: อย่างอาการคันที่ศีรษะหรือว่ารังแคเนี่ยเรายังพอรู้กันว่าอาจซื้อแชมพูสระผมขจัดรังแคมาดูแลรักษาด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเป็นอาการที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงล่ะคะ
0: คือดูสาเหตุก่อนก็ได้ค่ะเพราะถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยพอเครียดทีไรเป็นทุกทีเราก็พยายามอย่าให้เครียดแต่ถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองอดนอนแล้วเป็นเราก็เลี่ยงตัวกระตุ้นถ้าเลี่ยงตัวกระตุ้นเนี่ยมันมักจะเป็นน้อยลงหรือว่าถ้าเราเป็นจากแห้งน้อยๆนะคะเราสามารถใช้ครีมบำรุงผิวปกตินี่แหละทาได้กับอย่าล้างหน้ามาก
1: ค
0: ือบางคนสะอาดมากเลยค่ะล้างหน้าทั้งวัน
1: พอคิดว่าแบบล้างบ่อยหน้าจะสะอาดน่าจะดี
0: คือพวกผิวหนังอักเสบทั้งหมดเนี่ยอย่าล้างหน้าหรืออย่าล้างตัวหรือเป็นตรงไหนอย่าล้างบ่อยเพราะว่ายิ่งล้างมันจะยิ่งแห้งอะค่ะ
1: บางคนจะเข้าใจว่ายิ่งล้างยิ่งสะอาดจริงๆไม่ใช่
0: ไม่ใช่สะอาดจริงแต่แห้งค่ะยิ่งล้างเรารู้เลยว่าสบู่หน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือทำให้ลดความมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งล้างไปอะก็จะยิ่งแห้งขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเราถูกกระตุ้นด้วยแห้งเราก็ควรจะเลี่ยงไม่ฟอกสบู่เยอะใช้ครีมบำรุงอย่าอาบน้ำอุ่นค่ะ
1: นี่ได้วิธีดูแลป้องกันตัวเองเยอะมากๆเลยค่ะมากันที่อีกโรคนึงเลยโรคนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นคือโรคลมพิษเวลาเป็นแล้วมันจะเห่อขึ้นนะคะแล้วมันก็จะคันแล้วมันก็จะแสบไปหมดเลยอาการนี้จริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
0: ก็สาเหตุหลักของลมพิษเนี่ยจริงๆคือแพ้ก็ได้หรือบางทีผิวไวเกินไปบางส่วนก็ไม่มีสาเหตุจริงๆอะค่ะคือมันเป็นเองทีนี้แพ้อะไรได้บ้างที่พบบ่อยจริงๆก็คือแพ้อาหารทะเลอาจจะเคยได้ยินแพ้กุ้งแพ้ปูนะคะก็แพ้อาหารทะเลหรือแพ้ยาแพ้ยาก็เป็นได้นะบางคนผิวไวค่ะโดนร้อนโดนเย็นก็ขึ้นบางคนนั่งกดทับอะค่ะ
1: ก็เป็น
0: โดนอะไรขีดข่วนก็ขึ้นนะคะ
1: หรือว่าพวกความชื้นอะไรอย่างนี้ก็แพ้เหงื่อตัวเอง
0: ก็อาจจะไม่ใช่แพ้เหงื่อนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยพอเปลี่ยนอากาศ
1: ค่ะ
0: ก็มันกระตุ้นถูกกระตุ้นให้ขึ้นเพราะลักษณะของลมพิษเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากผื่นชนิดอื่นเรียกว่าชาวบ้านก็รู้เลยว่าคนนี้เป็นลมพิษแน่ก็คือผื่นมันจะนูนแดง
1: ค
0: ันมากแล้วเวลาเป็นเนี่ยค่ะหายใน24ชั่วโมงนะคะ1ผื่นแต่ว่าผื่นอาจจะเลื่อนไปเรื่อยๆ
1: เปลี่ยนที่
0: ไปเรื่อยๆแต่ผื่นอันสมมติเคยเป็นผื่นที่ข้อมือมันก็จะยุบไปใน24ชั่วโมงแต่มันจะเลื่อนไปเป็นตรงอื่นเรื่อยๆแล้วเวลาหายไม่มีรอยนะคะลมพิษ
1: แล้วอย่างนี้มันจะมีระยะแล้วก็ความรุนแรงของ
0: ของโรคแตกต่างกันนิดนึงคือถ้าลมพิษเราแยกว่าเป็นลมพิษเรื้อรังหรือลมพิษเฉียบพลันถ้าลมพิษเฉียบพลันเนี่ยคือเป็นภายใน6สัปดาห์ค่ะถ้าเกิน6สัปดาห์เนี่ยเป็นเรื้อรังที่แยกอย่างนี้เพราะว่าถ้าลมพิษเฉียบพลันมักจะมีสาเหตุแต่ถ้าลมพิษเรื้อรังเนี่ยส่วนมากไม่มีสาเหตุแต่ส่วน
1: จะมาเมื่อไหร่ก็มาเลย
0: ค่ะเป็นเองแต่เป็นนานแต่ว่าต้องระวังก็คือพวกเรื้อรังเนี่ยอาจจะมีตัวกระตุ้นโรคติดเชื้อที่ซ่อนอยู่ข้างในของเราเช่นโรคติดเชื้อมีพยาธิอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่มีอาการไงคะแต่มีลมพิษเพราะเราแพ้ไอเชื้อโรคที่มันอยู่ในตัวเราหรือฟันผุบางคนก็เป็นลมพิษเรื้อรังได้ในขณะที่อาจจะต้องระวังโรคมะเร็งมีหลายโรคนะคะที่สามารถออกมาเป็นลมพิษได้ไทรอยก็เป็นลมพิษได
1: ้
0: ค่ะแต่พวกนั้นจะเป็นในกลุ่มเรื้อรังคือเป็นนาน
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงนะคะว่าเราเป็นลมพิษที่สามารถรักษาได้เองหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่า24ชั่วโมงมันก็จะหยุดไปเองหรือว่าเราจะเป็นลมพิษขั้นรุนแรงที่มันจะนำไปสู่โรคอื่นๆ
0: เราต้องดูอาการว่ามีอาการอื่นเพิ่มหรือเปล่าอะค่ะถ้าลมพิษเฉียบพลันส่วนใหญ่ไม่มีคือถ้าเป็นต่ำกว่า6อาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยมีโรคอะไรนะคะส่วนใหญ่หายเองหายไปกินยาก็หายแต่พวกที่เป็นเรื้อรังเนี่ยส่วนมากจริงๆก็ยังไม่มีสาเหตุนะคะแต่ว่าส่วนน้อยอาการมันจะออกมาค่ะก็คือถ้าสมมติเราเป็นไทรอยด์เราอาจจะมีเหงื่อแตกใจสั่นประจำเดือนไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราเป็นมะเร็งมันก็มีซีดมีไข
1: ้
0: คือไม่ต้องกลัวค่ะถ้ามีอย่างอื่นอาการมันออกมาอยู่แล้วตั้ง6อาทิตย์ไม่ต้องกลัวเลยค่ะ
1: แล้วมีขั้นตอนวิธีการรักษาของลมพิษเป็นยังไงคะ
0: ก็พวกนี้สารที่หลั่งออกมาเป็นฮิสตามีนเพราะนั้นเราก็จะกินยาต้านฮิสตามีนจริงๆทุกคนก็น่าจะถ้าคนที่เคยเป็นอะค่ะก็คงจะเคยไปซื้อยากินเองมาบ้างแล้วล่ะค่ะกินยาก็ดีขึ้นนะคะยามันก็จะช่วยต้านฤทธิ์ของ

0: ารที่เราแพ้แต่ว่าพอสารที่เราแพ้ต้องรอให้หมดไปเองนะคะบางคนกินยาเม็ดเดียวแล้วคิดว่าจะหายบางทีไม่หายเพราะบางทีเรากินกุ้งไปเยอะหรือว่าสารกุ้งยังไม่ถ่ายเลยมันยังอยู่ในตัวอาจจะ3วัน5วันเราก็ต้องกินยาไปยาวขนาดนั้นอันนี้แล้วแต่คนค่ะบางคนก็ขับออกไปเร็วมากก็หายเร็ววันเดียวก็หายไม่ต้องกินยาก็หาย
1: เอาเป็นว่าเช็คระยะตัวเองอาการของตัวเองแล้วถ้าเป็นหนักๆก็ไปหาคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ดีที่สุดดีกว่า
0: ดีที่สุด
1: เรามาทิ้งท้ายกันอีกสักโรคนึงแล้วกันค่ะเป็นโรคยอดฮิตนะคะที่ทุกคนเป็นกันอย่างแน่นอนเลยนั่นคือโรคสิวสิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะฮิตจริงๆค่ะเป็นคิดว่าเป็นทุกคนไม่เคยมีใครไม่เป็นเพราะว่าสิวเนี่ยมันเกิดจากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือพอเราเปลี่ยนแปลงเราเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนเปลี่ยนเราก็จะเริ่มเป็นสิวหน้ามันขึ้นมาทีนี้พอเริ่มหน้ามันเนี่ยมันก็จะเกิดการอุดตันได้ง่ายที่รูขุมขนก็จะเป็นสิวอุดตันหรือถ้าอักเสบมีเชื้อโรคก็จะเป็นสิวเม็ดใหญ่ๆแดงๆอะค่ะก็เป็นสิวอักเสบแทน
1: อย่างนี้น้องๆหนูๆหรือว่าคนทุกคนที่ยังคงเป็นสิวอยู่คุณหมอจะแนะนำวิธีการดูแลรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็รักษาความสะอาดใบหน้าตามปกตินะคะคือมากเราต้องเดินสายกลางไม่ว่าทุกโรคถ้ามากเกินไปเดี๋ยวหน้ามันก็มันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมันก็จะงงค่ะมันก็จะเริ่มมีสิวขัดหน้ามากไปก็เป็นสิวอีกคือใช้สบู่อ่อนๆนะคะล้างหน้าปกติเช้าเย็นพอ
1: ไม่ต้องล้างบ่อยๆจะเคยเห็นเพื่อนที่หน้ามันล้างกันทั้งวันเลย
0: แต่ก็ไม่หายใช่ไหมคะ
1: ก็ไม่หาย
0: มันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องดูว่าอะไรกันที่ทำให้ฮอร์โมนเราเปลี่ยนไปบ้างเช่นถ้าเราชอบเล่นเกมกลางคืนไม่ได้นอน
1: ไม่ได้หลับ
0: ไม่ได้นอนฮอร์โมนมันก็ไม่ค่อยปกตินะคะถ้าบังเอิญจะต้องอ่านหนังสืออันนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าขอว่าอย่าเครียดอย่าอดนอนนะคะมันก็จะยิ่งทำให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเข้าไปใหญ
1: ่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของการดูแลรักษาและก็ป้องกันตัวเองนะคะให้ห่างไกลจากโรคผิวหนังนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมาผิดวัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะและวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพทุกวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: To every single teenager in this country. That's right, you're watching See You on the Road Season 2! Eight schools nationwide from every region of the country. เราได้แล้วเหนือใต้ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมภาคตะวันออกตอนนี้เราเหลืออีกแค่เขตเดียวก็คือกรุงเทพมหานครเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอต้อนรับน้องๆ2ทีมแรกน้องๆจากโรงเรียน3เสนวิทยาลัยและเตรียมอุดมศึกษาเรามีน้องพศน้องบูมและน้อง
1: อิงครับ
0: น้องอิงมีอะไรที่น้องๆอยากจะบอกเพื่อนๆเตรียมอุดมไหมครับ
2: อยากจะทำลายเซลล์สมองอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะนั้นจะมาเล่นมุกให้เขาฟัง
0: อ้าวจัดไป
2: ครับ Why is the mushroom always invited to parties
3: I don't know
0: I don't know เพราะอะไรครับ
2: Because it's a fun guy
0: Because it's a fun guy เป็นเชื้อราโอ้ยฟันกายเป็นคนที่สนุกสนานโอเคนะฮะอ่ะฟังเตรียมอุดมนะครับส่งน้องโปเต้น้องซีซ่าและน้องอ๋องเข้าประกวดนะครับเอ้ามีอะไรที่น้องๆเตรียมอุดมอยากจะบอกเพื่อนๆสามเสียงวิทยาลัยไหมครับ
4: ก็วันนี้นะครับก็คิดว่าสามเสียงวิทยาลัยคงจะน่าจะแพ้แล้วนะก็เรื่องน้ำหนักเรื่องน้ำหนัก
0: ก่อนอื่นเลยเราให้น้องๆนะครับไปดูกฎกติกาการแข่งขันก่อนนะครับ alright rules of the gameทั้ง2ทีมต้องแข่งขันการเก็บคะแนนทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนตามลำดับใครที่ได้คะแนนมากกว่าจะเข้าสู่รอบต่อไปและแน่นอนเกมแรกนั่นก็คือการตอบคำถามจาก BTR ไปชมกันเลยครับ
5: Wherever you want to go by bus you can now check the time and the route with the Via Bus app
6: Right now, I'm at Siam and on my way to Sakit Temple. When I open the app, there are bus lines 15 and line 48. Transferring to line 37 or line 508, transferring to line 37. The bus line 48 is arriving first, so I'll get on this bus. There are 10 stops between Siam and Sakit Temple.
5: The Bangkok Mass Transit Authority has developed and installed GPS on more than 2,500 buses across 100 bus lines.
6: Currently, there are several public transport systems that have joined the app. So you can find routes and connections between different mass transport systems, such as minibuses, BTS, MRT, boats, among others. The number of routes and public transport systems available on the app is still growing.
5: This is it, our destination Wat Sakit, and a landmark everyone cannot miss is Golden Mountain or Phu Khao Thong. This app helps calculate the travel time so you know how long the wait is for the next bus. Plus, you no longer have to memorize Bangkok's complicated bus system, making it easier for you to travel around the city.
0: Which of the following statements about the Via Bus app is correct? A.It has an easy-to-use bilingual system. B. The app can be used offline. C. It helps plan your travel without you having to memorize the bus lines. D. There's a point collecting system that you can use to get discounts. พร้อมนะ C. Yo! Yo! เด็กอุดมศึกษาได้ไป Your answer.
7: C. It helps plan your travel without you having to memorize the bus line.
0: คำตอบของน้องๆข้อ4 Correct. จากวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยฮะ The following statements about the Via Bus app is correct. 100คะแนนแรกจัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวครับ3เสนเกมต่อไปนี้มูลค่าถึง200คะแนนเกมนี้ชื่อว่า Who, What, or Where.The following are the characteristics of which country? Clue number one. This country has an area of 103 square kilometers, which is roughly the same size as England, but with a population of only 340,000. For 9 years in a row, it has ranked first in gender equality in the World Economic

0: Forum's Gender Gap Index.
1: Clue number two. More than 99% of its energy comes from hydropower or geothermal energy because the country is home to more than 200 volcanoes and 600 hot springs.
0: เรียนอุดมศึกษาตอบว่า
2: Iceland.
1: Iceland. Your answer. Correct. ทำไมถึงตอบว่า Iceland ครับ
2: I think first is the size that's similar to England.
1: Yeah.
2: And then like about the energy that yeah. come from the hydropower and geothermal.
1: Uh-huh.
2: And also this is when we talk about Iceland, this time people always talk about Iceland because they get into the World Cup.
1: The recent World Cup, yeah.
2: Yeah, yeah, and many people always talk about Iceland. So I realized how is this country, and that's why I know the answer.
0: Oh, มีที่มาถ้าเมื่อกี้พี่เต้ใบ้ต่อนะครับก็จะเป็นว่า it's considered a country with a strong reading culture. It has a year.And clue number four is it's a country without mosquitoes because the climate is not suitable for their breeding and egg laying. Furthermore, it's a country without a military and is the fourth happiest country in the world in 2018, according to the 2018 Happiness Report. And the last clue is one of its most important sites is the Blue Lagoon. The water in this lake is actually wastewater from a power station. All right, so...With 300 points, สามเสียงวิทยาลัยใจเย็นเย็น You know why? The next game we're about to play is worth 300 points as well. If you win that one, we'll take a break and we'll come back after these short messages.
3: ร่วมรักโลกไปพร้อมกันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดในโครงการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก5โมโดยมีจำนวนรถให้บริการและสถานีที่ครอบคลุมพื้นที่ขนส่งสาธารณะ BTS MRT และรถประจำทางผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับ
0: กลับเข้าสู่การแข่งขันคู่แรกของรอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานครมาถึงตรงนี้แล้วเราจะต้องทำการ random เพื่อดูว่าน้องๆทั้งสองโรงเรียนนี้จะแข่งขันกันด้วยเกมอะไรครับลอจิก John was in the coffee shop and found out that his coffee machine is brokenAnd that there are only three girls around. One of them must have broken the machine. Rachel says, Monica did it. Monica says, Rachel is lying. Sarah says, she did not do it. One of them is telling the truth. Who broke the coffee machine?
4: เอาละสิใครทำเครื่องชงกาแฟพังกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโรงเรียน3เสียนวิทยาลัยเพราะต้องการ300คะแนนนี้เพื่อตีเสมอไปติดตามกันนะครับว่าใครจะได้คะแนนข้อนี้ไป
0: เอาละสิเตรียมอุดมศึกษา Your answer is
2: Monica did it
0: Monica
2: broke the coffee machine
0: Monica broke the coffee machine Your answer Monica Incorrect. Oh, let's see. Your answer is
5: Sarah was the one who broke the machine.
0: Your answer, Sarah. Your answer, correct. อธิบายมา300นี้ท่านได้แต่ใดมาครับ
5: ก็เราแอดซูมว่าการที่มาบอกว่าเรเชลโกหกเนี่ย
0: ครับ
5: เป็นความจริง
0: ครับผม
5: ครับคราวนี้หมายความว่าการที่ซาร่าบอกตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยผิดหมายความว่าตัวเองทำแน่ๆอันนี้คือ 100% คราวนี้ประโยคที่บนที่เรเชลบอกว่ามาริก้าไม่ได้ทำก็ผิดเหมือนกันแต่การที่เรเชลบอกว่ามาริก้าไม่ได้ทำเนี่ยแปลได้2ความหมาย
0: ค
5: ือทั้งเรเชลทำเองหรือตัวซาร่าเป็นคนทำ
0: โอเค
5: ครับเพราะฉะนั้นจากประโยคนี้สามารถสรุปได้ว่าซาร่าเป็นคนทำครับ
0: 300คะแนนรับไปอย่างชอบธรรมครับ congratulations พราะฉะนั้นเราจะนำน้องๆทั้งสองที

0: ข้าสู่รอบ Sudden Death Are you guys ready? All right, let's do this ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน Forest Park is part of which mountain range? Is it A ถนนธงชัย Range B หลวงพระบาง Range C แดนลาว Range D ผีปั่นน้ำเอาละสี่สามเสียวิอะไรครับตอบว่า
1: B หลวงพระบาง Range
0: หลวงพระบาง Range เป็นคำตอบที่incorrect เอาละสิเตรียมดูศึกษาอยากตอบบ้างตอบครับ
1: A ถนนธงชัย Range
0: Your answer is incorrect เตรียมอุดมศึกษาตอบซ้ำว่า
1: Dan Lao Range
0: Your answer Dan LaoWhat happened? Why were you guys hesitating? เกิดอะไรขึ้น
1: The third section we are so confused and we didn't get the score and we are so feeling bad.
2: นะฮะ
0: มีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆ3เสียงวิทยาลัยไหมครับ
1: ก็วันนี้สนุกมากเลยก็ขอบคุณที่มาแข่งด้วยกันนะก็เดี๋ยวเอาแชมป์มาฝาก
0: เดี๋ยวจะเอาแชมป์มาฝากนะครับอ้าวไปที่น้องๆ3เสียงวิทยาลัยหน่อยดีกว่าแดนลาวเนี่ยถูกต้องเพราะว่าจริงๆเนี่ยคืออยู่ที่เชียงรายนะฮะข้ามไปเจอเมียนมาที่รัฐฉานนั่นเองมีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดไหมฮะ
1: Yeah so please watch out for these guys because you'll be the champions
0: ก็ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ3เสียงวิทยาลัยและสวัสดีให้กับเตรียมอุดมศึกษาและคู่ต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนราชินีบนและสาธิตมสวปทุมวันน้องอุ้มน้องกระติ๊ดและน้องเป๋าเป่า
3: ไม่รู้
0: เป๋าเป่าแปลว่าอะไรเป๋าเป่า
3: เป๋าเป่าแปลว่าเหมือนเป็นลูกแก้วค่ะเป็นภาษาจีนเป็นลูกแก้วที่มังกรแย่งกันค่ะ
0: So is there anything you ladies from Rashini Bon would like to tell your friends from สาธิตปทุมวัน
3: ก็ไอติมมีหลายสี
4: ผักชีก็มีหลายใบ
5: คนบางคนก็มีหลายใจ
6: แต่พวกเรานี่ไงจะมาชนะเธอ
7: ราชินีจ๋าฝั่งเรามีผู้ชายนะจ๊ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆโรงเรียนราชินีสามารถชนะได้นะครับเตรียมอุดมจะยกน้องบูวี่ให้เป็นทรัพย์สินกลับไปที่โรงเรียน Starting the game with the VTR round ทีนี้น้องๆ นะครับ5สาวกับอีก1หนุ่มนะฮะจะต้องตั้งใจฟังให้ดี and see who gets the first 100 points
8: Hello everyone for young aspiring entrepreneurs today I have a testing ground to help make your business ideas come true
9: Every year CU Innovation Hub organizes Jula Startup League Jula Lumpur University's largest business plan competition for startup and innovative businesses Winners will receive prize money to help launch their startup, along with field visits and entrepreneurship training.
8: Firebus, Fixie, Techni Tour are some of the most talked about startups today, and they are all run by young and passionate people. Firebus is an app that helps people get around Bangkok by bus. Fixie app makes it easier for people to find repaired and maintenance services for their homes.Take Me Tour app helps traveler find one-day tour with local guides around Thailand. There are many interesting issues in the discussion today, so let's talk with our participant. So what do you learn from the training session today?
10: I learned that startups are a business that begins with a desire to learn new, to solve a problem. And the first way to capture the market, and then after that, you can continue in a sustainable way.
11: I learned that the startups are businesses that begin with a desire to solve the problems. That's how the startup can capture a market and continue the sustainable way.
0: What is the Jula Startup League? Is it A, a showcase of successful startups?By Jula Lumpur University students. B, a business plan competition for startups and innovative businesses organized by Chulalongkorn University. C, a business plan competition for startups and innovative businesses organized by leading institutions in Thailand? Or is it D, a seminar and training for startup and innovative business entrepreneurs led by CU Innovation Hub? ถ้าพร้อมแล้ว C, U! น้องๆราศีบนกดได้นะครับตอบว่า
2: We'll go with B, a business plan competition for startup and innovative business organized by Chulalongkorn University.
0: Your answer, B, is... correct! ตกลงแล้ว Chula Startup League เนี่ยมันคืออะไร
2: เป็นการแข่งขันเหมือนentrepreneur ที่ตั้งใจจะ start up build new business ที่จะมาเหมือนแบบว่า compete กันว่าแบบแพลนในการ start up อ่ะว่าอันไหนมันจะมัน work มากกว่ากันแล้วก็คนที่เป็น winner ก็จะได้ทำการ start up แล้วก็ได้มีเข้า training กับของจุฬา
0: อ๋อโอเค all right so Rashidi Bon takes the lead and for the next game this one's worth 200 points it comes from a game called who what or whereThe following are the characteristics of which movie? Clue number one. This film was adapted from Ernest Cline's best-selling novel of the same name. Clue number two. The protagonist and his friends are on a mission to find an important object. One of these characters is played by an actor of Asian descent.Clue number three. The movie is set in the year 2045. Movie! ต้องรับผิดชอบคำตอบแล้วครับ
12: So the answer is Ready Player One.
0: คำตอบของน้องๆสาธิตปทุมวันนั้นเป็นคำตอบที่ Correct! เมื่อกี้นะพี่เต้อ่านไปถึงตรงนี้ครับ The movieis set in the year 2045 ปากเกาะเรียบร้อย200คะแนนนะครับ but contains many references to the pop culture of the recent days in this futuristic world humans like to escape the hardship of everyday life into the virtual reality realm called Oasis จำได้ป่ะไอ้โลกเสมือนจริงที่นั่นเนี่ย Oasis ไงนะครับ the film stars Ty Sheridan Olivia Cooke Lena Waithe and Academy Award winner MarkRylance. Released in 2018, นี่คือคลูสุดท้ายนะครับ Released in 2018, it is directed by Steven Spielberg. 200ต่อ100คะแนนนะครับเราจะพักหายใจกันสักนิดนึงนะครับแล้วกลับมาดูว่า300คะแนนสุดท้ายนั้นใครจะเป็นผู้คว้าไปใน See You on the Road Season 2

0: Welcome back to See You on the Road น้องๆโรงเรียนราชินีบน100คะแนนเจอสาธิตปทุมวันแซงป๊าด200คะแนนตัดโค้งไปเมื่อสักครู่นี้ The last 300 points will go to whichever school that scores in the random round Sequencing Put the airsin the correct order in the case where a person dies without leaving a will parents descendants grandparents aunts and uncles the state biological siblings half siblings 90วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ไม่ง่ายเลยแหละครับสำหรับการเรียงมรดกนี้เพื่อตัดสินว่าใครจะเข้าสู่รอบต่อไป
0: 5 4 3 2 1 Hands off All right now judges can we please have the students answers on the screen please
2: สังเกตดีๆครับโอ้โหใกล้เคียงมากๆฮะแต่คำตอบของน้องๆนั้นจะต้องตรงตามตำแหน่งเฉลย
0: What are the schools on this very stage of See You

0: You guys got that one right for both schools. จากนั้นนะครับไปที่ biological siblings เรียกว่าพี่น้องที่เป็นพ่อแม่เดียวกันนะฮะต่อด้วย half sibling สำคัญตรงนี้คือพี่น้องซึ่งต่างแค่บิดาหรือมารดาตามด้วย grandparents ปู่ย่าหรือตายาย aunts and uncles ลุงลุงป้าป้าน้าน้าอาอาค่อยตามลำดับและสุดท้าย the state ก็คือมอบให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกไปถึงเพื่อนๆเชิญครับ
1: We would like to thank everyone for coming and supporting us and we wish the best of luck to the other team and every team afterwards
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆสาธิตปทุมวันด้วยครับน้องๆราศีบน Is there anything you would like to tell to your friends from สาธิตปทุมวัน
1: It's a very fun games and we have a very good time todayAnd I hope to see you in next seasons if you will come again.
0: นะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีให้กับน้องๆราศีบนที่ครอบต่อไปและอย่าลืมว่าทุกๆวันเสาร์เรามีนัดกันทางช่องวันกับ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: พูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English filmAn English film without dubbing. Dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing. ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles. เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles. I don't like films that are dubbed into Thai language.คำที่สองค่ะเฟรชี่เฟรชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และนะจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremoniesซึ่งจริงก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American Chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American Chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American Chair แต่ว่าไทยมี American Chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Go Dutch หรือจะใช้คำว่า Share the bill Split the bill หรือ Pay separately ไม่ใช้ American Chair นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า Bill please ขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรอย่างเงี้ย

จะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class นะใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เมลเดียแม่แห่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางกวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์ขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่แห่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: Oh. It's in the water. It's in the water. And it has like
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแถมมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบคำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือการใบคำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch it.
2: Make it burns.
1: It burns when you touch it.
2: Make up fun for like flavor.

0: Jellyfish. Jellyfish. Jellyfish.
1: โอ้ปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
2: ก็สนุกดีเพราะว่าตุลแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยแพ้เพราะว่าเขามันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะว่าแบบชิวๆหน่อยอย่างเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรอย่างงี
3: ้ Good morning how are you จ๊ะ What's your name where you come from
4: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
4: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
5: มากขึ้น
4: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
5: ถูกต้องค่ะ
4: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีก1ขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆสนุกสนานเฮฮามันเต็มที่
5: เต็มที่
4: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ
2: ่ Yes and there we are going to do an extreme activity
6: Yeah and we are recommend three of them the first one is a paintball andThe second one is car bomb, and the last one
7: is X-Max, a big elastic with a seat. You have to sit there and will shoot up in the air.
8: Never
9: get
6: back.
7: Never get back.
6: Get back. Find me a galaxy in the galaxy.
10: Okay, I will separate into two groups.Me and Tun is the first
6: group.
10: Yeah, and
6: Bang
7: and Bang.
6: Yeah, the second group. วิธีของเราก็คือโอนอยออก
7: ไทยสไตล
6: ์ไทยสไตล์
4: Have you ever tried โอนอยออก
6: โอนอยออก
4: โอนอยออก
1: ไกด์เด็กบอกว่าโอนอยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า Ones and Twos และแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
11: เฮ้ hey guys are you ready
4: เย้โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วกันตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
5: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค่ะ
4: ครับ
5: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
4: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเรื่อย
5: ๆ
4: รับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
5: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
4: ไปครับ
1: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาบัมและ X-Max แต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
12: One at the back and then two groups of two that go left and right
13: Oh so she's defending the flag
12: Yeah
13: And then
12: two groups of two
13: Oh So you guys go together.
12: And you guys together?
13: Okay. And if you get one shot, you already
12: dead. You have to raise your weapon. Raise your weapon so they don't shoot you again and you go out. But there's another rule. There's another rule. If you come close to a guy like 5 meters and less, you cannot shoot him. But you can say as fast as you can, you dead. And if you say that, he's dead. He goes out. Because if you shoot him at less than 5 meters, it's gonna hurt.
14: One, two, three.
15: Yeah, me and the left team will both try. And then you guys must just help us get there. Like, make sure that we try and get there without being shot.
5: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมสีแดงค่ะกำลังวางแผน

0: นะคะในการแบบที่จะเอาชนะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ brainstorming ค่ะแต่นี่เป็นแบบว่าเป็นแผนลับมากๆค่ะก็เลยเรียกว่า confidential brainstorming นั่นเองค่ะ
1: 1 2 3 Let's go

0: Mop, mop.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะ
2: ตอนเล่นเพนบอลก็มีคนหนึ่งในทีมตูนนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนหนึ่งก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
3: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
4: เครื่องเล่นขาบั๊ม
5: We're gonna be goalkeeper.
6: No, brainstorm first.
7: Yeah.

0: เอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนนะครับทีมสีฟ้า
1: เป็นผู้ชนะ
0: โอ้โหเขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮะ
1: มาก
0: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
1: ้
0: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
1: ์แอโรคราฟต
0: ์ใช้ลมนะฮะครับผม
1: นะ
0: คะเกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวินแอสแลนด์สไลด์นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้

0: เราไปชนกันมันสนุกดีอ่ะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็กระแทกมันเลยอะไรอย่างงี
1: ้สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้ง2ทีมดูจริงจังมากครับชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic Every night in my
1: โอเคโอเคโปรดิวเซอร์
2: Okay.
3: How do you feel?
4: How do you feel right now?
5: You know what?
4: Yeah. It's okay.
5: It was amazing, right? Because I opened my eyes. It was cool. Close. Really? And I saw all of this, and I was like,
4: oh. Okay. So, what did you hear?
6: DiCaprio and the movie.
4: And the movie.
5: And
6: the last one we did here.
4: DiCaprio and movie. What did you say? What is your keyword? Chip?
5: Did
4: you say chip? Chip.
7: I have to say
4: movie.
1: Movie. DiCaprio.
4: What is that?
1: DiCaprio.
4: What do you think?
1: I think I know.
4: And the answer. The answer is.
1: The answer is.
4: The Beast.
1: Go! Titanic.
4: Titanic. You lost this game.
0: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
8: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะหรือว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเค
9: Oh my god
8: Yo what is
9: this
8: one Find the keyword Only one keyword of each of youตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็ต่อเมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, hey, shh, shh, shh, shh, shh. Don't say anything.
1: CV.
0: Okay, done.

0: อะไรซิตี้วู้อะไรซิตี้วู้อยู่ประเทศไทยแบบป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อ
1: City. That, who's what city? Yeah, city. And?
2: Oli City.
1: Oli City?
3: Yeah. And screaming.
1: And scream? And who scream? Who scream?
2: Wow.
1: Who give woo? Wow.
4: Why didn't they heard the...
5: I heard everything.
1: I don't know. What do you think?
2: By the way, we stay in Thailand, so I guess it's Bangkok.
1: Bangkok. You guess Bangkok. Bangkok. The answer is... Bangkok! Correct! เอาละครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แอดเวนเจอร์สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
6: It's so amazing. It's the first time for me. Like it's your first time too?
7: Yeah.
8: Yeah.
6: Yeah, it's so exciting.
8: It was cool.
6: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the word, what I say. I say the word movie. And then
8: I was actually all the time keeping in my mind that I need to say yeah. properly this word. And I was concentrating exactly. DiCaprio!
1: It's so clear. It's so clear. Yeah. How about you, Tun?
9: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
1: How about your friend here?
9: And I think you're fun.
1: Yeah.
9: Enjoy every activity that we do together.
1: Yeah, you did together.
10: The experience was very interesting, and I feel like with you guys more, and it's very, very happy today.
1: Thank you.
8: Yeah, thank you.
1: Thank you. How about you? Last one.
3: Today we do the activity together. We tired, but we have a fun.
1: Okay? Yeah. Lot of fun. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี
11: ้ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหรือว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะครูขอชมเชยเนี่ย
1: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค
12: ่กล้าน
1: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
12: พร
1: ้อมนะ Are you guys ready to next week วันนี้ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับเจอฝรั่งไม่ต้องกลัวเราก็กล้าเข้าไปผิดถูกใช่เรื่องช่วง wrap up
11: คือเป็นรูปคำว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
10: and we are recommend three of them
13: We recommend
11: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ก็ลูกนะนั่นเป็นแกมมาฮิบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคค่ะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
1: Wash your come on
11: ดีมากค่ะ wash your come on ค่ะ
1: wash
11: ก็คือง่ายๆนะคะ wash แหวนก็คือ will กับ would ชาช้างก็คือ shall กับ should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูก can กับ could นะคะต่อไปมอม้าค่ะคือ may might กับ must นั่นเองค่ะ wash your come on wash your come on ค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go toลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
14: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับ
7: ทีนี้มันเป็น

0: ภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
1: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
2: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
3: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างงี้ไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello How are you Where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ
5: The number of my giant fresh water prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male fresh water prawn for monoculture will be of great benefit to prawn industry of the countries.

0: The research project is the production of neophemale of the giant freshwater prawn. Macrobiotium rosenbergii, also known as the giant river prawn or giant freshwater prawn, is commercially cultured in Asian countries. Generally, the male Macrobiotium rosenbergii grow and market size faster than females. Therefore, the production of all male crop will be beneficial for giant freshwater prawn industry in Thailand. We have developed a biomolecule and a method for sex reversal from males to functional females, so-called neophemale, that can produce all male progeny. The giant freshwater prawn is the main cultured species of freshwater prawn in Asian countries. There is a high market demand for male prawn due to their fast-growing characteristic and therefore can be harvested at larger size. Because growth is a major concern for freshwater prawn culture, monosex culture is an alternative way to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic growth hormone, or IAG, in Macrobiotium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neophemales. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neophemale freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neophemale

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format คำถามชุดต่อไปนะครับเป็นคำถามชุดของแคนนั่นเองครับคำถามรายละเอียดของแคนมีอะไรกันบ้างครับคำถามรายละเอียดของคำถามแคนอยู่มีหลักๆอยู่นะครับคือถามถึงความสามารถของเขาอย่างเช่นคุณมาได้กี่โมง What time can you come ฝรั่งถามคุณว่า What time can you come คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ I can come at 6 o'clock นะครับผมฝรั่งจะถามครับว่า How many languages can you speak คุณพูดภาษาได้กี่ภาษา I can speak 3 languages I can ใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่สามารถทำได้คืออะไรครับ I can'tCan นะฮะชาติชาวเกิดเป็น I can't อันนี้เคยคุยกันมาแล้วนะสำเนียงอเมริกัน I can เหมือน can มาก I can't นะครับ speak English เป็นต้นแต่ว่าเขาถามว่า how many languages can you speak I can speak 3 languages ครับ so จะเป็นคำถาม can you หรืออาจจะเป็นคำถาม can I ก็ได้ครับอย่างเช่นเจ้าชายในหนังเรื่อง Cinderella วิ่งออกไปครับและเจ้าชายตะโกนออกไป Cinderella ผมจะเจอคุณได้อีกเมื่อไหร่ when คือเมื่อไหร่ได้คือ can see you again ก็คือเจอกันอีก when can I see you again ครับ when can I see you again ก็จะเป็นอะไรครับประโยคของ can I แต่บางทีพี่น้องจะไทยก็ when I can see you again ไม่ได้ครับคำถามต้องสลับทุกครั้งนะฮะ when can I see you again how can I help you มีอะไรให้ผมรับใช้วันนี้คุณขับรถเข้าไปครับถามฝรั่งว่าผมจอดรถได้ที่ไหน where can I park ผมเนี่ยนะครับโทรหาคุณได้กี่โมงWhat time can I call you back? นี่ก็เป็นตัวอย่างครับของคำถาม Can I? จากนี้คุณจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าคำถามภาษาอังกฤษมันไม่ยากครับคุณแค่มีไส้แล้วคุณก็เปลี่ยนหัวกับหางแล้วก็เริ่ม mix and match เริ่มทำตัวให้คุ้นเคยต่อไปครับคำถาม Yes No กันบ้างครับคำถาม Yes No ของ Can you กับ Can I นะฮะมีหลักๆอยู่นะครับก็คือ2 อย่างก็คือถามถึงความสามารถของเขารวมถึงขออนุญาตนั่นเองครับเอาดูของแคนยูนก่อนละกันครับในเรื่องความสามารถอย่างเช่นครับวันนี้ผมอาจจะเมาเหล้าครับเฮ้ยไม่ไหวเลยคุณอาจจะถามว่าขับรถได้เปล่าเนี่ย Can you drive แล้วแน่นอนครับขี้เมาทุกคนจะบอกเฮ้ยได้สิ I can drive หาไม่ไหวก็ต้องบอกแล้วครับ I can't drive นั่นเองครับ Can you swimว่ายน้ำได้ไหม I can swim I can't swim ถามถึงความสามารถต่อไปนะครับอาจจะเป็นการขอร้อง

0: ได้ครับอย่างเช่นอาจจะบอกฝรั่งว่าช่วยปิดไฟหน่อย Can you turn off the lights please? Can you turn off the lights please? อย่าลืมครับเวลาเราขอร้องเขาก็ต้องใส่คำว่า please นะครับ Can you turn off the lights please? นะฮะหรือวันนี้ครับอาจจะให้ฝรั่งเขาขยับรถของเขาออกไปจากนะฮะ บริเวณที่กำลังบังรถของคุณอยู่ Can you move your car please? Can you move your car please?หรือประโยชน์เด็ดๆนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะเวลาฝรั่งพูดเร็วก็ต้องขอเขาครับ Can you speak slowly please
1: หรือฝรั่งบางคนอาจจะพูดเสียงเบา
0: ๆ Can you speak louder please ฝรั่งบางคนอธิบายอะไรยากๆครับ Can you explain please หรืออาจจะบอกฝรั่งครับว่าช่วยสะกดชื่อของคุณหน่อยได้ไหม Can you spell your name please นี่นะครับก็คือประโยคการขอร้องนั่นเองครับต่อไปเป็น Can I บ้างครับผม Can Iอย่างเช่นครับสมมติว่าจะถามว่าผมนั่งตรงนี้ได้ไหม Can I sit here วันนี้ครับอาจจะบอกขอฝรั่ง Can I take the chair เอาเก้าอี้ไปได้ไหมหรือจะใส่คำว่า please ก็ได้ครับ Can I take the chair please ใช่ไหมฮะขออะไรให้กับตัวเองครับ Can I ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งประโยคคลาสสิกครับซึ่งอาจจะฝากพี่น้องชาวไทยบางท่านที่อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะผมไม่เห็นมาเยอะแล้วนะครับไปถึงเนี่ยนะครับร้านค้าต่างๆครับอยากจะได้สมมติอยากจะได้โค้กครับไปถึง Hey you I want cokeหรือไปบอก Hey you give me coke อันนี้ไม่สุภาพเลยนะครับต้อง excuse me นะฮะแล้วก็ต้องพูดอะไรครับ Can I have นั่นเองฮะซึ่งเป็นมุกหนึ่งที่ตลกคาเฟ่นะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับคุณโน้ตหรือว่าตลกคาเฟ่ทั่วไปใช้กันประจำนะฮะก็คือไปต่างประเทศทำมาหากินก็แค่ประโยคเดียวก็รอดแล้วอยากได้ขนมปังก็ Can I have some bread อยากได้ข้าวก็ Can I have some rice อยากได้น้ำ Can I have some water อยากซื้อทีวีก็ Can I have Samsung แห่นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกเลยนะฮะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ Can I เนี่ยนะฮะ Can I have เนี่ยนะฮะมี4พี่น้องครับทุกท่านนะตอนนี้จำให้ได้นะฮะอันดับที่1ครับ Can I have อ่ะครับคุณต้องการอันเดียวฮะคุณก็ต้องนะฮะเจาะจงอันเดียวชาวไทยบางคนเนี่ยนะครับงงระหว่างอะกับซัมฮะบางครั้งเนี่ยนะครับเห็นฝรั่งถือกล่องโดนัทมาอยากได้โดนัทแค่อันเดียวนะครับแต่ไปบอกฝรั่งว่า Can I have some donut ซึ่งมันจะแปลว่าอะไรขอโดนัทสัก 2-3 อันได้ป่ะโอ้โหนี่ไม่เกรงใจนะครับฝรั่งซื้อมา 5-6 อันเอง Can I have a donut แล้วก็อย่าลืมใส่ please ด้วยนะครับ Can I have a donut please วันนี้ครับขอนะฮะโค้กแก้วนึง Can I have a glass of coke pleaseอย่าลืมครับ Can I ต้องมี please ทุกครั้งบางครั้งครับกินโดนัทไปแล้วมันอร่อยครับผมอยากได้อีกหนึ่งอันก็ต้องเป็น Can I have another Can I have another donut please Can I have another glass of coke please ไปละสองนะฮะอันดับที่สามครับถ้ามันเป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นน้ำที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ซ้ำนั่นเองฮะอย่างเช่นอะไรครับ Can I have some noodles please Can I have some ice please Can I have some water pleaseถ้าอยากได้เพิ่มครับก็เป็นอะไร Can I have some more noodles please Can I have some more rice please Can I have some more ice please เพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งนะครับว่าขอข้าวเพิ่มหน่อยแล้วไปบอกเขาว่า Can I have another rice ผมขอข้าวอีกเม็ดหนึ่งอะฮะคนนะครับไม่ใช่นกกระจอกดังนั้นเนี่ยนะครับ Can I have a Can I have another Can I have some Can I have some more ซึ่งคำถามชุดต่อไปเลยนะครับมันเป็นพี่น้องของ Can I have นะฮะก็คือให้เขาบ้างครับก็คือ Would you like นั่นเองครับซึ่งเรามาลองดูนะฮะเมื่อกี้มี Can Can I have another Can I have some Can I have some more อันนั้นขอให้กับตัวเองครับแบบสุภาพอย่าลืมใส่ please ด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราให้เขาบ้างครับ Would you like วันนี้คุณซื้อโดนัทมากล่องนึงฮะอยากจะบอกฝรั่งว่าเอาโดนัทสักอันนึงไหมชาติบางท่านครับ You want donutโอ้อันนี้ไม่สุภาพนะครับต่อไปอะไรครับ Would you like a donut เราให้แค่อะนะฮะเพราะชาติบางท่านครับฝรั่งมาคนเดียวจะให้เขาดื่มน้ำไปบอกเขา Would you like some drink อันนี้ก็ผิดสิครับเขามาคนเดียวจะไม่ให้เขา 2-3 แก้วทำไมหรือเห็นอะไรที่มากับเขาหรือเปล่าครับอันเดียวครับอะครับผม Would you like a drink Would you like a donut เพราะบางคนครับถือโดนัทมา12ชิ้นกะจะให้ฝรั่งแค่ชิ้นเดียวแต่ดันไปลั่นวาจาว่า Would you like some donut ฝรั่งได้ยิน some เข้าไปในหัวโอ้ some ซัดไปเลยครับ3อันดังนั้นครับต้องเป็น Would you like a donut Would you like a drink แต่ถ้าฝรั่งนั้นกินแล้วอันแรกไปแล้วก็อร่อยแล้วอยากจะให้เขาอีกครับก็ต้องใส่ another เหมือนเดิมครับ Would you like another donut Would you like another drink Would you like another glass of coke นี่ไงฮะ Would you like a Would you like another และแน่นอนครับก็คือ

าเราเนี่ยนะครับจะมอบของให้เขาที่เป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นนามที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ would you like some นั่นเองครับอย่างเช่นถือโถข้าวอยู่ในมือครับช้อนพร้อมจะตักข้าวให้ฝรั่งถามเขาว่ารับข้าวไหมต้องถามว่า would you like some rice ไม่ใช่ would you like a rice ถ้า would you like a rice ก็รับข้าวเม็ดหนึ่งไหมครับเขาไม่ใช่นกกระจอกผมบอกคุณว่าไง would you like some riceแล้วปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับชอบไปใส่คำว่า please เข้าไปด้วยไม่ต้องไปใส่ please ในประโยค would you like นะครับทุกท่าน can I have หรือ can you อันนั้นใส่ please แต่บางท่านครับไปบอกว่า would you like some rice please ไปใส่ please ใช่ไหมครับเพราะมันจะแปลอะไรจะรับข้าวไหมครับผมขอร้องเธอจะไปขอร้องเขาทำไมครับ would you like some rice would you like some ice would you like some French fries และถ้าของหมดไปแล้วแล้วอยากจะมอบให้เขาเพิ่มเติมครับก็ต้องใส่ some moreWould you like some more rice? Would you like some more French fries? Would you like some more coffee? ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะครับทั้งหมดก็คือการมอบสิ่งของให้เขาครับแต่บางครั้งเราอยากจะ offer กิจกรรมกับเขาบ้างครับก็ใช้เหมือนเดิมครับ Would you like แต่ต้องมี to เพราะมี verb ตามมาเองครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่าจะดูหนังกันไหมคืนนี้ Would you like to watch a movie tonight? หรือจะถามเขาครับว่าทานอาหารเย็นกันไหม Would you like to have dinner with me tonight?หรืออยากจะถามเขาว่าอยากจะนั่งตรงนี้ไหม Would you like to sit here ที่จริงแล้วครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังสอนคุณตรงนี้นะครับมันเป็นเทคนิคที่คนทั้งโลกเขาเรียนกันนะฮะอย่างเช่นผมจำได้ตอนที่ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับภาษาฝรั่งเศสผมยังจำได้ถึงวันนี้ครับประโยคสำเร็จรูป Est-ce que je peux avoir ก็คือ Can I have และอีกอันนึงก็คือ Voulez-vous อันนี้ผมได้มาจากไหนรู้ไหมได้มาจากเพลงของหนังเรื่อง Moulin Rouge นะครับถ้าใครพอจะนึกออก Voulez-vous coucher avec moi ce soir เคยจำได้ไหมครับเพลงนี้เพลงนี้นะครับ Voulez-vous coucher avec moi ce soir Voulez-vous ก็คือ Would you like coucher แปลว่านอนครับ avec moiกับฉันเซซัวก็คือคืนนี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จำได้ครับว่าคุณครูก็จะสอน Voulez-vous coucher avec moi แล้วก็เปลี่ยนเป็นกินครับ Voulez-vous manger avec moi ก็คือกินกับผมไหมหรือจะถามเขาว่าเล่นกอล์ฟด้วยกันไหม Voulez-vous jouer du golf avec moi ก็นี่แหละครับมันก็จะจำได้เป็นประโยคสำเร็จรูปแล้วก็ใส่ verb เข้าไปยิ่งรู้จัก verb เยอะๆแล้วจำคำถามได้ก็จะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับจะให้กิจกรรมเขาเนี่ยนะครับออฟเฟอร์กิจกรรมก็ต้องใส่ to นะฮะ Would you like to watch a movie? Would you like to have dinner? Would you like to sit here? หลายคนถามว่าเออแล้ว Would you like กับ Do you want นี่มันจำเป็นไหมที่จริงแล้วมันก็จำเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นคำว่า Can I have กับ Could I have? Could I have มันก็จะสุภาพกว่า Can I haveแต่ถ้าพูดตรงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างมากถึงขนาดนั้นครับแต่ในภาษาอังกฤษ do you want กับ would you like อันนี้แหละจะรู้สึกมากกว่าดังนั้นนะครับถ้าจะถามว่า do you want some water กับ would you like some water ถ้า do you want some water ก็คือจะเอาน้ำไหมแต่ถ้า would you like some water ก็คือจะรับน้ำไหมครับนี่ฮะสุภาพกว่าใช่ไหมฮะ do you want เหมือนกิน would you like ก็เหมือนทานใช่ไหมฮะสุดท้ายครับของ Would you like นี่นะครับก็จะต้องเป็นคำถามที่มีหัวนั่นเองครับใช่ไหมฮะอย่างเช่นสุภาพไงฮะดังนั้นครับเราจะถามฝรั่งว่าอยากจะดูหนังเรื่องอะไร What movie would you like to see นี่ไงฮะ Where would you like to sit อยากจะนั่งที่ไหน What would you like to order นี่ How would you like to pay คุณอยากจะจ่ายยังไงซึ่งนี่คือตัวอย่างนะครับของคำถาม Would you นั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะเคลียร์นะครับก็คือคำถามที่มีคำว่า you กับคำว่า like นั่นเองครับเพราะที่จริงแล้วนะครับถ้าไส้เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนได้นะฮะเรามาลองดูดีกว่าครับว่า3อันเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนไส้แล้วความหมายเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างอันที่หนึ่งครับก็คือ what do you like what do you like ก็คือคุณชอบอะไรถ้าเปลี่ยนดูเป็น would what would you like ก็คือคุณต้องการอะไรถ้าเปลี่ยน would เป็น verb to be อย่างเช่น what are you like ก็จะแปลว่าคุณเป็นคนยังไงนั่นเองครับแต่คำถามนี้ What are you like อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบ format แบบนี้ใช้แน่ๆถ้าเราถามถึงผู้หญิงคนนั้นสักดีกว่าครับอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นเธอชอบอะไร What does she like ผู้หญิงคนนั้นเธอต้องการอะไร What would she like และ3ก็คือผู้หญิงคนนั้น

0: เป็นคนยังไงก็คือ what is she like นั่นเองครับดังนั้นผมกลัวนะครับว่าถ้ามีฝรั่งมาถามคุณว่า what is your father like พ่อของคุณเป็นคนยังไงแต่คุณไปเข้าใจว่าฝรั่งถามว่าพ่อของคุณชอบอะไรปรากฏว่าพ่อของคุณชอบหมาชอบแมวไปบอกฝรั่งว่า my father is like a dog and a cat ฝรั่งถามว่าพ่อเป็นคนยังไงพ่อผมเหมือนหมากับเหมือนแมวอ้าวงั้นคุณก็เป็นลูกหมาลูกแมวสิครับดังนั้นนะครับคำถามนั้นต้องใช้ไส้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์ทุกครั้งนะครับ
1: ต่อไปเป็นคำถาม should นั่นเองครับซึ่งคำถาม should ที่แปลว่าควรนะครับก็จะเป็นคำถามที่เรานั้นจะใช้ในการปรึกษากันมากกว่าซึ่งมันจะมีอยู่หลักๆ2 อันคือ should I กับ should we โอเคนะฮะ should I กับ should we ซึ่งคำถาม should นะฮะซึ่งแปลว่าควรนะครับจะไม่ค่อยมีคำว่า you เท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นคำถามที่ปรึกษาหารือกับคนอื่นนะครับอย่างเช่นคำถามแรกของเราวันนี้ครับฉันจะทำยังไงดี What should I do ครับถึงแม้ว่าภาษาไทยจะคือยังไงใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราไปแปลตรงตัวนะครับฝรั่งเขาจะพูดว่า What should I do What should I do จะทำยังไงดีหรืออันต่อไปครับสาวๆหลายๆท่านวันนี้ครับมีปัญหานี้ไหมครับเมื่อเช้าเปิดตู้เสื้อผ้ามาเฟร้งหันซ้ายแล้วก็หันขวาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเสื้อผ้าห้อยอยู่ประมาณ78ชุดครับแต่ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะใส่อะไรดี What should I wear ครับ What should I wear บางคนตอนนี้ครับก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่ามีแต่คนมาข่มขู่เรื่องอาเซียน AEC เป็นต้นเลยถามครับว่า Where should I study English แน่นอนครับผมต้องบอกว่า You should study English at my school Where should I study English What should I do What should I wear ใช่ไหมฮะ Where should I go for my holidays จะไปที่ไหนดีนะสำหรับฮอลิเดย์ของเราแล้วอย่าลืมนะครับว่าในภาษาอังกฤษในคำตอบเนี่ยนะฮะก็บอกฝรั่งนะครับว่า you should I should นะครับแต่ไม่ต้องมี to นะฮะหลายคนชอบไปใส่ to ครับอย่างเช่น you should to buy the new iPhone ไม่ต้องมี to ครับ you should buy the new iPhone เพราะว่า should มันก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะฮะของคำที่มีชื่อว่า modals นั่นเองครับ modals ก็จะเป็นพวกคำที่ไม่ต้องใส่ to ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับ you should goYou can go, you must go เป็นต้นนะฮะดังนั้น should ก็คืออีกหนึ่งคำที่เราต้องรู้จักนะครับอีกหนึ่งไส้หรืออีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปของคำถาม should I ก็จะเป็นคำถาม should we ครับซึ่งผมเชื่อว่าคำถามนี้ใครเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศนะฮะเป็น employees ก็คือลูกจ้างหรือเป็น salary man ก็คือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับก็คงจะมีปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันถูกต้องไหมล่ะฮะที่หันไปถามซ้ายหันไปถามขวาเฮ้ พวกเราไปกินที่ไหนกันดีอะ Where should we have lunch นั่นเองครับ Where should we have lunch Where should we have lunch ครับหรืออาจจะมีอันนี้ก็ได้นะครับก็คือ Where should we eat Where should we go นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราจะเห็นกันแล้วก็ใช้กันบ่อยๆนะครับคำถาม should we นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณอาจจะไปเชียงใหม่ฮะอยากจะไปเชียงใหม่อาจจะถามว่า how should we go เราจะไปยังไงกันดีนี่แหละฮะก็แนะนำอย่างเดียวนะฮะอย่านั่งรถไฟนะครับเพราะว่ามันช้านะฮะแต่นั่งรถทัวร์หรือนั่งเครื่องบินน่าจะเร็วกว่าครับ so แน่นอนครับนี่ก็คือตัวอย่างของ should we ลำดับต่อไปครับแน่นอนครับคำถามทุกฟอร์แมตทุกสไตล์ต้องมีคำถาม yes no ที่เริ่มจากไส้เลยใช่ไหมครับอันแรกเลยครับก็คือ should I ครับ should I อย่างเช่นเลยนะครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะครับอยากจะลดน้ำหนักครับอยากจะลดน้ำหนักเลยเกินนะครับแต่คุณนั้นอยากจะกินช็อกโกแลตครับคุณจะต้องมีปรึกษาตัวเองว่าฉันจะกินดีไหมเนี่ย should I eat it or not should I eat it or not should I eat it or not should I should I สุดท้ายก็กินอยู่ดีครับหรือบางท่านนะครับหยิบดอกกุหลาบมาแล้วก็บอกเขาครับว่าฉันควรจะบอกเขาไหมว่าฉันรักเขา Should I tell him Should I Yes No Yes No Yes No Should I นะครับดังนั้นนะครับ Should I tell him Should I go ไปดีไหมอย่างเช่นเพื่อนชวนไปกันไหม Should I go ไปดีไหมวะ Should I Should I นั่นเองครับหรืออันต่อไปก็เป็น Should we ครับ Should we have dinner at MKซึ่งที่จริงแล้ว should we จะไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า should we จะกลายเป็นคำถามอะไรครับ shall we นั่นเองครับนั่นนะฮะ shall we ที่แปลว่าเชิญชวนครับอย่างเช่นครับ shall we go now เราไปกันดีไหม

Shall we have lunch together? Shall we go out tonight? ออกไปเที่ยวไหมคืนนี้นะฮะ Shall we watch a movie? ไปดูหนังกันไหมซึ่ง shall we ก็มาจากชุดนะฮะแล้วก็มาแปลเปลี่ยนเป็น shall we นะใช้กันบ่อยนะฮะดังนั้นก็อย่าลืมนะครับคำถามชุดของ should แล้วก็รวมถึง shall we นั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับว่านี่เราตะลุยกันมาเนี่ยนะครับหลายคำถามหลายสไตล์หลายแนวหลายแบบหลายฟอร์แมตกันแล้วแต่ยังไม่หมดเลยนะครับเพราะเรายังเหลือคำถามของ future กับ the past นั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ

0: Rai Mani, Imam of the Central Mosque in Pattani Province, who argued against the use of violence in the area and was tragically killed in mid-2013, to be placed under the royal patronage of His Majesty the King. His Majesty will provide the children with educational support until such time that they complete a bachelor's degree or are able to earn a suitable living to raise a family.
1: ทางครอบครัวดีใจมากพอพระองค์ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยอ่ะเราเบาใจขึ้นเยอะก็ทางครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทําให้เรารู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงเมตตาเรามากอ่ะอยากขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งครอบครัวแล้วก็พี่น้อง3จังหวัดชายแดนพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเลย
0: Even though the violent situations in the southern provinces are grave, His Royal Highness still visits his people there. Sometimes, the royal trips are arranged covertly in order to lift the morale of the soldiers and local people.
2: พระองค์รับสั่งไว้แล้วว่าถ้าจะมาก็ต้องมาและพอถึงเวลาจริงๆเมื่อพวกเราเข้าเฝ้ารับเสด็จเพียงแค่เห็นรถนำขบวนที่มาถึงหน้างานเท่านั้นเองครับผมประธานจัดงานคณะกรรมการตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่รอรับเสด็จด้วยกับน้ำตาที่ขอเบ้าตรงนี้แหละครับมันอยู่ในหัวใจของพวกเราและเราคงไม่ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
0: On December 9th, 2017 at the Central Mosque in Pattani Province, His Majesty the King presided over an award ceremony for the winners of the 2017 Al-Quran recitation competition for both the southern regional level and the national level. This ceremony is one of the royal duties that His Majesty faithfully carries out every year. Following the ceremony, His Majesty surveyed the local products under the One Tambon, One Product program. He also made a royal visit to the royal medical team and the main mosque in the central district of Pattani province.
2: ญาติพี่น้องที่เขาอยู่ห่างไกลและโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ในถิ่นที่ยังไม่เกิดความสงบในขณะนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าติดอยู่ที่ข้างฝาแล้วเขาเทิดทูนเขาบอกว่านี่แหละราโยกีโตของเขาพระมหากษัตริย์ที่จะต้องสถิตอยู่ในดวงใจและจะต้องคงเป็นเช่นนี้เขาเป็นคนไทยเขาเป็นมุสลิมเขาเกิดในประเทศนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฉันรักฉันดีใจและลูกฉันทุกคนเขาจะสอนให้เขาจะต้องรักประเทศไทยและรักพระมหากษัตริย์ของเขาราชวงศ์ของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราและอยู่ในหลักของความศรัทธาของพวกเราเช่นเดียวกันครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ร้องค่ะบวกลูกไม่ใช่คูณ
1: บวก
0: ค่ะจำท่าไว้นะถูกต้อง intersection
2: intersection
0: ต่อไปอันนี้ไปไหนเนี่ย
2: ตรง
0: เก่งมากตรงพร้อมกันทำท่าด้วย
1: สองมือเลยสองมือเลยครับสองมือเลยนี้เลยนะ
0: พร้อมกัน go straight
2: go straight
0: go straight
2: go straight
0: go straight
2: go straight
0: เยี่ยมค่ะต่อไป
2: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายไหนซ้ายของพวกเราอยู่ไหนลูกเก่งมากมือซ้ายมือซ้ายทำท่านี้ค่ะ
1: น
0: ี่
1: เลยนี่นะสองข้างเลย
3: ต้องท่าแบบนี้
0: ไม่ได้แบบนี้ไม่ได
1: ้ต้องแบบนี้
3: ต้องแบบนี
1: ้ต้องเลี้ยวนะ
0: turn left พร้อมกันค่ะ turn leftTurn left.
2: Turn left.
0: มีเลี้ยวซ้ายต้องมีเลี้ยว
2: ขวา
0: เลี้ยวขวาก็ไปทางไหนทางขวาอยู่ไหนทางขวาไหนทางขวามือลูกทางขวาอยู่ไหน
3: ทางซ้าย
0: มองทิชเชอร์จะงงนะทิขวาทิชเชอร์อย่างนี
3: ้
0: นะคะTurn right. พร้อมกันค่ะ Turn right.
2: Turn right.
0: Turn right.
2: Turn right.
0: Very good. ต่อไปแบบนี้สัญลักษณ์อย่างนี้คือไหนสามแยกตรงไหนอะลูก
3: ห้าแยก
0: เลยใช่ไหมแบบนี้ก็คือข้ามเรียกข้ามเช่นข้ามถนนข้ามสะพานนี้ข้ามทางม้าลายเราใช้คำว่า cross พร้อมกันลูก cross
2: cross
0: เรามาดูอันแรกค่ะนี่คือคนแล้วทางม้าลายข้ามถนนก่อนนะเอาข้ามถนนก่อนพร้อมกัน cross the road
2: cross the road
0: cross the road
2: cross the road
0: cross the road ทำท่านี้ค่ะทุกคน stand up ค่ะ stand up ค่ะ stand up อันนี้ stand up ตลอด
1: stand up
0: stand up โอเคStand up เนาะ Stand up พร้อมกันพร้อมกันค่ะ Cross the road
2: Cross the
0: Cross the road
2: Cross the
0: นี่คือ Cross the road นะคะทีนี้ทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าใครรู้บ้างทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
3: Cross the road
0: Cross walk
2: Cross walk
0: Cross walk
2: Cross walk
0: cross the crosswalk ค่ะพร้อมกันเอาใหม่ cross the road
2: cross the
0: road ทำท่ายังไง cross the road cross the road ทำท่ายังไง cross the road พร้อมกัน cross the road พร้อมกันเก่งมากฝั่งนี้เดี๋ยวได้สติ๊กเกอร์เดี๋ยวพี่แจกสติ๊กเกอร์ให้เลยนะเดี๋ยวเพื่อจะบอกชี้เลยว่าใครได้สติ๊กเกอร์ให้ใครบ้านใครต้องข้ามสะพานบ้างมีทางไปต้องข้ามสะพานบ้างข้ามสะพานภาษาอังกฤษเรียกว่า cross the bridge
2: cross the bridge
0: ทำท่าค่ะ
1: โค้งหน่อย cross the bridge
2: cross the bridge
1: ระวังตกสะพาน
4: อันนี้น่าจะตก
0: ไปอย่างนี้เลย cross the bridge
2: cross the bridge
0: จำท่านะจำท่านะเดี๋ยวให้แข็งเลยนะcross the bridge นะ
5: พร้อมทำท่าด้วยนะ intersection พูดด้วยลูก intersection ทำให้ถูกทำให้ถูกเดี๋ยวยิงเลยยิงกับไอเลเซอร์นี่นะทุกคนดูนะนี่ทุกคนเห็นไฟไหมเห็นไฟบนนี้ไหมลูกเห็นไฟแดงๆนะทิชเชอร์เอาไว้ชี้ตรงนี้นะแต่ถ้าทิชเชอร์ไปชี้ที่ใครนะไหม้เลยนะมันไหม้นะทิชเชอร์บอกไว้ก่อนนะอย่าให้ทิชเชอร์ชี้ไปโดนนะเพราะว่ามันจะไหม้นะ เรียนทีเชอร์ไว้ชี้ตรงนี้ถ้าไปกดพลาดไปชี้เอาโดนนัทไหม้เลยเป็นรูเลยเออแบบนั้นเลยดังนั้นอย่าอยู่ใกล้ๆเวลาทีเชอร์ชี้ไปแบบนี้โอเคนะอ่ะพร้อม intersection
2: intersection
5: ต่อไปเออตื่นต่อไปพร้อมกันทำท่าง่าย go straight สองมือ go straight go straight ต่อไป turn left ซ้ายอยู่ไหนซ้ายเก่งมาก turn left
2: turn left
5: ต่อไป turn right
2: turn right
5: very good ต่อไป cross the roadvery good very good cross the road
2: cross the road
5: เออตรงนี้ดังมากเสียงผู้หญิงต่อไป cross the bridge ทำยังไง
2: cross the bridge
5: cross the bridge โอ้โอเคต่อไป go past
2: go past
5: ทำยังไง no
1: go past
5: go past
2: go past
5: โอเคตอนนี้เท่าๆกันนะเท่าเทียมกันนะ no ต่อไปเดี๋ยวครูจะไหนมาลองดูซิดูนะใครนี่ชื่ออะไรลูกว่าชื่อเนมชื่ออะไรลูกมังคนที่อยู่ถัดจากมังคือใครชื่อเล่นฮะกิ่งเหรอ

0: กิ้งยืนอยู่ถัดมาจากใครคะมังภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า next to เอาพร้อมกัน next to อะไรก็ตามโรงเรียนอยู่ถัดไปจากวัดอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวให้ดูอาฟ้ายืนอยู่ตรงข้ามใครตรงข้ามกับใครลูกลอยันใช่ไหมอาฟ้าบอกว่าฟ้าอยู่ตรงข้ามกับ
1: วาย
0: ันไหนคนไหนวายันยกมือ
1: รอย
0: ัน รอยัน sorry ยืนตรงข้ามกันภาษาอังกฤษตรงข้ามก็คือ
1: opposite
0: opposite very good บ้านใครอยู่ตรงข้ามกับร้านค้าบ้างมีก็จะบอกว่า Mang's house is opposite the shop อยู่ตรงข้ามกับร้านค้าโอเคเอาละต่อไปเรามาดูค่ะอาฟาบเนี่ยอยู่ระหว่างใครกับใครคะทุกคนดูสิอาฟาบยืนอยู่ระหว่างใครกับใครนี
1: ่
0: นัสกับมังภาษาอังกฤษเราเรียกว่า
1: between
0: very good between เดี๋ยวทีเชอร์จะให้แข่งนะคะแข่งกันส่งตัวแทนส่งตัวแทนทีมนี้อดุลเหรอคะเพื่อนบอกอดุลมา
1: อ
0: ดุลอ้าวทีมนี้ส่งใครทีมนี้ส่งใครมังใช่ไหมมังนัดเหรออ่ะเอาทุกคนเอายืนตรงนี้จะได้เห็นชัดๆยืนชัดๆนะคะดินใช่ไหมลูกชื่ออะไรนะ
2: Bitcher
0: อะไรนะ
2: Bitcher
0: ชื่ออะไรชื่ออะไร
3: แผ่นดินไหว
0: ลูกไปยืนตรงนะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะดุนมาลูกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฟังตามคำสั่งที่เชื่อบอกนะนะคะโอเคพร้อมทำท่าด้วยทำท่าให้ทิชเชอร์ดูทุกคนดูนะทำท่าเฉยๆทำท่าเฉยๆพร้อมไหมฟังให้ดีทิชเชอร์อาจจะไม่ได้เรียงลำดับก็ได้นะโอเคนะพร้อมโอเค Are you ready
1: Yes
0: Adun ไม่ได้ยินเลย Are you ready
1: Yes
0: นัดมันพร้อมนะนัดโอเคคำที่หนึ่ง intersection ทำท่าด้วยห้ามดูกันนะต่อไป cross the bridge ทำท่าสิทำยังไงเอาใหม่ไม่ได้ลืมใช่ไหมเอาใหม่ intersection เอาทำท่าเลย intersection go straight okay very good turn left turn right cross the roadcross the bridge okay go past แบบนี้go past cross the bridge cross the road turn right turn left go straightintersection ตกลงใครชนะยังก่อนใจเย็นเอาใหม่นะ intersection Go straight. Turn left. Turn right. Cross the road. Cross the beach. Go past. Go past. โอเคพี่ให้สติ๊กเกอร์ค่ะสองคนนี้ก่อนพร้อมนะ
1: พร้อม
0: มังกับนัทพร้อม Are you ready?
1: Yes.
0: โอเคอันนี้ก็คือถนนทุกคนนี่คือ road นี่คือ the road นะคะก็คือถนนเนาะนะนี่คืออะไรพอเป็นสี่ตรงนี้คืออะไรเครื่องหมายบวกนี่คือ
1: yeah.
0: สี่แยกภาษาอังกฤษคือ
1: intersection
0: เอาพร้อมกัน intersection ตรงนี้ intersection นะอ้าวไหนแล้วเลี้ยวซ้ายอยู่ทางไหนถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายคือเลี้ยวไปทางนี้ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่า cross the roadcross the road ทำยังไง cross the road
1: หย
0: ุ
1: ด
0: ไม่ใช่ไม่ได้บอกให้ stop ทีอ่ะ stop แปลว่าหยุด cross the road ทำยังไง cross the road ข้ามถนนไงข้ามทางม้าลายใช่ไหมเอาล่ะแต่ถ้ามาทางนี้ดูนี่ดูนี่ดูอันนี้คือสัญลักษณ์ของสะพาน bridge ตรงนี้นะพอถึงตรงนี้จะต้องไปไง cross the bridgeใช่ไหม cross the bridge ทำท่าซินัด cross the bridge ทำท่าไง cross the bridge cross the bridge นั่นแหละโอเคพร้อมมังกับนัดพร้อมโอเคโอเคยืนตรงนั้นทุกคนดูนะว่าเพื่อนไปถูกไหมนะคะโอเค go straightนำเลย go straight stop stop turn left turn left turn left เอาไปไหนนั่นน่ะ turn left แปลว่าอะไรลูกเลี้ยวอะไร
1: เล
0: ี้
1: ยวซ
0: ้
1: าย
0: เลี้ยวซ้ายturn left ไหนล่ะเลี้ยวซ้ายซ้ายอยู่ไหนGo straight. Cross the road. ทำท่า cross the road. Cross the road. Stop. Stop. อันนี้เขาเรียกอะไรนี่แบบนี
1: ้
0: สี่แยกภาษาอังกฤษคือ
1: intersection. intersection.
0: สี่แยก go straight.Go straight ก็คือตรงไป Go straight เอาเจออีกแล้ว Stop What is it
1: Intersection
0: Okay Turn right Turn right Turn right ไปไหน Turn right อ่ะเพื่อนๆ Turn right ไปไหนเลี้ยวอะไร
1: เล
0: ี้
1: ยวขวา
0: เลี้ยวขวา Turn right มั่งเลี้ยวขวา Turn right อ้าว Stopอยู่ตรงนั้นแหละโอเคนะสองคนนี้สองคนนี้go straight โอเคแล้วเขาเรียกอะไรลูกตรงนี้
2: intersection
0: very good turn right เลี้ยวขวามาลูก cross the road cross the road cross the road โอเค go straight ครับ go straightTurn left, turn left. เลี้ยวซ้าย Turn left, go straight. Go straight.
4: Yes.
0: Go straight. ตรงไปเลย, ตรงไปเลย. โอเค, thank you very much.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I'm watching the Vocab Journey Kids Story. Coincidentally, I found a group of motorcycle gangs. So I asked the team to help me watch because I don't believe my own eyes that this group of children will play sports that use both speed and force. Personally, I'm not driving this well. I think I have to meet them a little more. ตอนนี้ผมมาถึงแล้วพอได้มาเห็นด้วยตาตัวเองรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนยังดูเด็กอยู่เลยขับขี่กันได้เก่งมากๆเลยในสนามมีทั้งรถคันเล็กและคันใหญ่เต็มไปหมดมองแทบไม่ทันเลยครับ
1: คือเขามาหาใครอ่ะคร
0: ับเรียกทีเชอร์ก็ได้เห็นไหมนู่นมีกลุ่มเด็กๆที่ฝึกอยู่นะครับเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่าครับมีใครบ้าง
1: พี่สื่อคิดสื่อเขียนพี่ตันครับ
0: อ๋อพอดีเลยเอ๊ะ What's your name
1: My name is Choa
0: Choa How old are you
1: Five
0: years old อายุ5ขวบแล้ว Where's your teacher คุณครูอยู่ที่ไหนครับครูโบอยู่ที่ไหนครับ
1: สนามครับ
0: คนนั้นหรือเปล่าพาทีเชอร์ไปพบไปเจอกับครูโบได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันไป
2: ท่าทางการขับขี่นะครับจังหวะแรกทำยังไงจังหวะต่อไปทำยังไงนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับโอ้อันนี้หน้าคุ้นๆนะครับทีเชอร์เกรกหรือเปล่าครับที่สอนภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับ
0: ผมเองครับทีเชอร์เกรก
2: มาดูเด็กๆหรือว่าไงครับ
0: ใช่ครับเพราะพอดีว่าผมเห็นในคลิปมี
2: ครับ
0: เด็กมีน้องๆกลุ่มหนึ่งที่เก่งมากนั้นมีเสือคิดเสือเคียนและน้องตังครับ
2: โอ้
0: เป็นนักเรียนที่นี่หรือเปล่า
2: ใช่ครับผมทีเชอร์ก็เดี๋ยวกำลังจะลงมาในสนามนะครับต่อจากรุ่นน้องๆนี่แหละคร
0: ับ ครับผมแล้วที่นี่เป็นโรงเรียนสอนขับรถด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนเด็กๆเกี่ยวกับเป็นนักกีฬาแข่งรถนะครับก็เป็นที่แรกของเมืองไทยนะครับรับสอนตั้งแต่4ถึง12

0: ขวบครับผม
1: so can anyone come to study หรือว่าใครๆก็ได้สามารถเป็นนักเรียนเข้าไปเรียนได้หรือเปล่า
0: อ๋อคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเข้ามาจอยได้แต่ต้องเป็นในลักษณะของการมาทดลองเรียนก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วจะเรียนได้เลยต้องมาทดลองก่อนสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาพาเข้ามาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอนุญาตหรือเปล่าแล้วตัวน้องๆเนี่ยเขามีความสนุกความชอบกับกิจกรรมนี้ไหมแล้วถ้าเขาชอบแล้วเนี่ยเราก็จะโอเคมาทดลองทักษะเขาดูว่าสามารถที่จะทรงตัวได้ไห
1: ม
0: อยู่กับกิจกรรมที่กลางแจ้งอย่างเงี้ยร้อนๆอย่างเงี้ยนะได้ไหม
1: ใช่เข้าใจแล้วสำคัญว่าต้องเริ่มจัดใจรักจะต้องดูว่าเล่นเป็นหรือเปล่า
0: ใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอนุญาตด้วยนะครับ
1: สอนสองคำนะครับคำแรกก็คือ academy ที่แปลว่าโรงเรียนครับคำที่สองที่แปลว่าขออนุญาตนั่นก็คือ ask for permission
0: อ่ะทีเชอร์ครับ
1: ครับ
0: นู่น3หนุ่มมาแล้วครับ
1: โอ้
0: เสือกิ๊ดเสือเทียนน้องตังมานี่เร็ว
1: กิ๊ดพี่อันตังมาเลย
2: มา
1: เฮ้ย here they are
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมตัวจริงหล่อมากเลยทุกคนเลยทีเชอร์สู้ไม่ได้เลย
0: ครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาต
1: ได้ครับได้ครับ
0: ในรุ่นนี้ก่อน
1: เดี๋ยวทีเชอร์จะสอนภาษาอังกฤษ
0: โอเค
1: เด็กๆพร้อมหรือยังครับ
0: ครู
1: บ
0: อสได้ครับ
1: ขอบคุณมากคร
0: ับขอบคุณนะครับ
1: ขอไปกูอยู่นู่นได้ไหม
3: ได้คร
1: ับ พาทีเชอร์เลยไปโอ้โหเด็กๆใส่ชุดที่so cool so ที่แปลว่าเย็นเสมอที่แปลว่าเจ๋งเท่ระเบิดครับขออนุญาตแนะนำตัวไปก่อนครับ my name is teacher greg nice to meet you
3: my name is sir kid widet nickname kid i am 7 year old
1: kid nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ
3: my name is sir kid widet nickname kian i am 7 year old
1: อายุเท่ากันเลยเอ๊ะเป็นป่าแฟนหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
1: ดูไม่ออกเดียวเสือคิดใช่ไหมครับ
3: เสือเขียน
1: โอ้เขียนคิดเขียนโอเคได้ละเราใครเป็นพี่นะครับ
3: คิดครับนาทีหนึ่งครับ
1: หนึ่งนาทีโอ้โหคนสุดท้ายเชิญเลยครับ
4: my name is ตังตัง i am 10 years old ครับ
1: ตัง nice to meet you พอด้วยโอ้โหมือจะหักแล้ววันนี้ทีเชอร์ก็ตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากสอนภาษาอังกฤษไปด้วยดีไหมครับ
3: ดีครับ
1: และทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องมอเตอร์ไซค์ motorcycle นั่นเองครับผมโอ้ทีเชอร์ก็อยากจะถามความรู้จักกับเด็กๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้องเสือคิด why do you like motorcycle or how did you start หรือทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์ฮะ
3: ตอนเด็กๆผมเคยดูใน YouTube เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นปุ๊บชอบเลยก็เลยอยากขี่ครับ
1: ว้าวอ๋อแล้วเคียนฮะทําไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์
3: ตอนเด็กก็ดู MotoGP แล้วเลยอยากขับครับ
1: ขับมาแล้วนะครับในชีวิตจริงรู้สึกยังไงบ้าง
3: สนุกมาก
1: สนุกอ่ะฟัน it's so fun
3: It's so fun
1: แปลว่ามันสนุกมากจริงๆและคนสุดท้ายน้องตังครับ
5: ครับ
1: ทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์ครับ
5: เพราะว่าชอบความเร็วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ
1: ความเร็วใช้คำว่า speed ถ้ามันเร็วมากก็
3: it's so fast
1: เร็วสุดๆเลยนะ it's super fast แล้วฝึกนานหรือยังครับ
3: เริ่มตั้งแต่อายุ10ขวบครับ
1: ว้าวก็ประมาณ2ปีใช่ไหมครับ
3: คร
1: ับ แล้วน้องเคียนฮะ
6: เริ่มตั้งแต่10ขวบเหมือนกันคร
1: ับเหมือนกันก็มีประสบการณ์นิดนึงน้องตังเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
5: 4ขวบครับ
1: 4ขวบเป็นเด็กอนุบาลแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่ครับ
1: โอ้แสดงว่ามีประสบการณ์ยังดีแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคำว่านักแข่งมอเตอร์ไซค์ใช้คำว่า rider หรืออีกคำหนึ่งนะ racerเก่งมากน้องคิดครับก่อนนี้เล่นกีฬาอย่างอื่นหรือเปล่าครับ
3: ก่อนหน้านี้ใช่ครับเล่นสเก็ตบอร์ดครับ
1: โอ้เหมือนกันชอบมากน้องเคียนครับ
3: เล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันครับ
1: เหมือนกันโอเคทีมของเรานะน้องตังเล่นกีฬาอะไรครับ
5: ไม่เคยเล่นครับ
1: ไม่เป็นไรครับก็ขับมอเตอร์ไซค์สนุกอยู่แล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่
1: เด็กๆรู้หรือเปล่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นแข่งมอเตอร์ไซค์ที่สนามปกติเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์บนถนนแล้วมันแตกต่างกันยังไงขี่บนถนนกับ

0: ที่สนาม
1: ในสนามมันดูปลอดภัยกว่าครับเพราะว่ามีการเซฟตี้ครับแล้วก็ส่วนบนถนนมันอันตรายเพราะว่ามีรถเยอะแล้วก็มันไม่มีเซฟตี้ครับ
0: เป็นคำพูดที่ดีนะครับเมื่อกี้พูดคำว่า
1: เซฟตี้
0: เซฟตี้แปลว่าอะไรครับ
1: ว่าป้องกัน
0: ปลอดภัยหรือว่าความปลอดภัยถูกต้องน้องตังครับ ที่จะเห็นนี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหมันเล็กน่ารักแต่มีแบบหนึ่งที่เป็นเครื่องใหญ่มากเลยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
2: เพราะว่าคันเล็กจะมีขนาด49ซีซีครับและคันใหญ่จะมีขนาด125ซีซีครับ
0: อ๋อซีซีพูดถึงขนาดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ของเครื่องยนต์ใช่ไหมครับ
2: ถูกครับ
0: แล้วเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรบ้าง49
2: ครับผม
1: 125
0: ใหญ่สุดคือ125 49ใช้คำว่า49เก่งมาก125
1: 125
0: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่า cc ย่อจากคำว่า cubic centimeter
1: cubic centimeter
0: ที่แปลว่าลูกบาศก์เซนติเมตร cc มันจะวัดความแรงนะครับหรือขนาดของกระบอกสูบนั่นเองคำนี้นะครับกระบอกสูบใช้คำว่า cylinder
1: โอเคทีเชอร์สนใจไปดูรถผมไหมคร
0: ับ ไม่รู้จะตอบใครก่อนนะครับตอบได้ว่า absolutely แน่นอนครับผมคุณผู้ชมให้ดูนะครับมอเตอร์ไซค์ของจริงเอ๊ะคันนี้ของใครครับ
1: คิดครับ
0: น้องคิดช่วยแนะนำด้วยมีส่วนประกอบอะไรบ้างหรือว่าถ้าทีเจเกรกอยากจะขับมอเตอร์ไซค์ต้องรู้อะไรบ้างครับ
1: อย่างแรกนะครับก็เป็นเบรกหน้ากับเบรกหลังอยู่ตรงเท้านะครับแล้วก
0: ็โอเคนิดนึงเดี๋ยวใจเย็นนะครับเบรกหน้าสอนให้ลองออกเสียงครับ front brake
1: front brake
0: เบรกหลังพูดว่า back brake
1: back brake
0: น้องเขียนครับใช้ต่างกันยังไงครับ
1: เบรกหน้าใช้ไว้สมมุติเวลาเราจะจอดก็ใช้เบรกหน้าเพื่อหยุดรถส่วนเบรกหลังแล้วก็ไว้ชะลออ
0: ๋อแล้วสมมติว่าทีเจก็ขับมอเตอร์ไซค์เร็วมากเลยแต่ว่าต้องหยุดต้องกดที่ไหนครับ
1: ต้องกดเบรกหน้าพร้อมเบรกหลังไปด้วย
0: เบรกหน้าก็มีครับหลังก็มีอะไรอีกครับน้อง
1: แล้วก็มีคลัชกับเกียร์
0: สองคำที่ไม่ต้องแปลครับคลัชก็แค่ปรับเสียงนิดนึงลองเลยครับคลัชแล้วจริงๆแล้วคำว่าเกียร์ถ้าเราแปลเป็นไทยคือตัวเฟือแต่ถ้าเราพูดถึงระบบเกียร์เราต้องใช้คำว่า transmission ลองเลยครับ
1: transmission
0: แล้วคันนี้มีเกียร์อะไรบ้าง
1: มีเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4แล้วก็เกียร์ว่างคร
0: ับ เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วจะใช้ transmission นั่นเองครับแล้วถ้าที่จะเกิดจะนั่งรถต้องทรงตัวยังไงเพราะความสมดุลสำคัญมากเลยใช่ไหมครับ
1: อย่างแรกก็ให้ทีเชอร์เตะคอมนั่งรถด้านที่ถนัดครับ
0: น้องคิดขึ้นรถได้ไหมครับขอดูด้วย
1: อย่างแรกก็ต้องกำคัดก่อนแล้วก็เกียร์หนึ่งต้องงัดขึ้นแล้วก็ตอนออกตัวก็ค่อยๆบิดคันเร่งพร้อมกับค่อยๆปล่อยคัดรถจะค่อยๆขยับไปแล้วพอตอนรถไหลไปเรื่อยๆก็ปล่อยคัดให้หมดแล้วทีเชอร์เกก็เอาขาขึ้นมันจะทรงตัว
0: แล้วขับไปเรื่อยๆแล้วลองเปลี่ยนเกียร์ถ้าจะเร็วขึ้นก็ปรับเกียร์เป็นเกียร์ที่2ที่3
1: แล้วก็ที่4
0: น้องเคนครับอยากฟังเสียงสตาร์ทรถมันจะดังแค่ไหนไปคุณโพชงได้ยินหรือเปล่าเอาแหวนแหวนแหวนขอลองด้วยได้ไหม
1: ได
0: ้ขอสลับพี่ดับแล้วโอเคที่จะลองด้วยนะครับกดตรงไหนครับ
1: กดถ้าจะเปิด
3: ลั่นเลยครับ
0: โอเค
1: แล้วก็กดสวิต
0: ช์โอ้เห็นมีตัวเอ็นเกียร์ว่างไม่ได้ไปไหนสอยสนุกจริงต่างครับที่จะไปเห็นว่าเวลาแข่งรถจริงจะเห็นว่ามีธงหลายสีด้วยนั่นคืออะไรครับ
2: แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: นี่ช่วยอธิบายด้วยแต่ละสีมีความหมายอะไรบ้างครับ
2: อันนี้คือธงเขียวทางสะดวกไปได้ครับ
0: ธงเขียวแปลว่าเล่นได้เลยปลอดภัยใช่ไหมครับธงเขียวพูดว่า green flag
1: green flag
0: เก่งมากธงต่อไปครับ
2: ต่อไปเป็นธงแดงนะครับธงแดงก็คือมีอุบัติเหตุร้ายแรงข้างหน้ายุติ

0: การแข่งขันครับ
1: แสดงว่าก็อันตรายไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
0: ถูกครับ
1: ไม่ยากธงแดงจะพูดว่ายังไงครับ
2: red flag
1: เก่งมากรู้ครับ red flagสีต่อไป
0: ต่อไปเป็นธงเหลืองนะครับธงเหลืองมีอุบัติเหตุข้างหน้าห้ามแซงครับ
1: ระวังขับรถช้าๆไม่ได้รีบนะครับธงเหลืองพูดว่า
0: yellow
2: flag
1: เก่งจังเลยนะ yellow flag
0: ต่อไปเป็นธงน้ำเงินนะครับธงน้ำเงินเป็นธงน็อกรอบครับให้คันที่ช้ารู้ว่ามีรถที่เร็วกว่าการจะมาแซงครับ
1: blue flag
2: Blue flag
1: และธงสุดท้าย
0: ต่อไปเป็นธงตามหมากรุกนะครับธงตามหมากรุกจะได้รับเมื่อจบการแข่งขันครับ
1: ใช้คำว่า chess flag
2: chess flag
1: หรือที่จริงใช้คำว่า checkered flag
2: checkered flag
1: ก็แล้วแต่ชอบถ้าเจอธงแบบนี้แสดงว่าเป็นผู้ชนะเรียบร้อยเด็กๆโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
3: อยากเป็นนักแข่งรถครับ
1: ระดับไหน
3: ระดับ MotoGP
1: โอ้โห MotoGP นั้นระดับสูงมากเลยอ่ะขอให้โชคดีทำได้นะ
3: ครับ
1: น้องเขียนว่ายังไงครับ
4: อยากเป็นนักแข่ง MotoGP เหมือนกันครับ
1: เหมือนกันโอเคสู้สู้และน้องตังครับ
0: อยากเป็นนักแข่งอาชีพแล้วไปถึงระดับ MotoGP ครับ
1: โอ้ระดับโลกเลยนะครับถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนขนาดนี้โอ้โหเป็นไปได้แน่นอนครับแล้วสมมติว่าเพื่อนๆอยากเป็นแบบนี้นะครับอยากเป็นแบบเราต้องทำยังไงหรือเตรียมตัวยังไงครับน้องคิดครับ
4: มาฝึกสอนที่โรงเรียนครับ
1: ฝึกที่โรงเรียนก็เรียนรู้ไปก่อนน้องเขียนว่ายังไงครับ
4: เหมือนกันครับ
1: แล้วน้องตังฝึกเองหรือต้องหาคุณครูดีกว่า
0: ต้องหาคุณครูดีกว่าครับแต่ถ้าจะฝึกเองก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลตลอด
1: โอ้โหเป็นคำพูดที่จริงที่ดีครับน้องๆทางบ้านถ้าจะฝึกเองต้องระวังตัวครับที่จะเรียกว่าหาคุณครูดีกว่าจะได้สอนให้ถูกต้อง
5: การที่เด็กๆนะครับได้มาเรียนที่นี่นะครับประโยชน์ที่เขาได้รับเลยจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกิจกรรมนะครับในการฝึกสมาธินะครับสำหรับเขาเป็นหลักเลยซึ่งณปัจจุบันเนี้ยกิจกรรมเหล่านี้นะครับมันตอบโจทย์กับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้ปกครองเนี่ยมีปัญหากับเรื่องของเด็กๆเล่นมือถือไม่มีสมาธินะครับอันนี้คือตอบโจทย์เรื่องแรกเรื่องต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องของที่เด็กๆเนี่ยเขาได้มาใช้ชีวิตนะครับกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือพัฒนาการในทางด้านอารมณ์ของเขาแล้วก็มีความเป็นผู้นํามากขึ้นในส่วนของเสือคิดเสือเขียนแล้วก็น้องตังๆนะครับต้องเท้าความไปก่อนว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนน้องๆด้านหลังตรงนี้นะครับที่มาเรียนในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือต้องเหมือนกิจกรรมทั่วไปจากเดิมเนี่ยที่เขาเคยเป็นเด็กๆมาทำกิจกรรมเฉยๆนะพอถึงจุดนึงเขารู้แล้วว่าเอ้ยมันเป็นความฝันของเขานะเราก็เลยเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนในช่วงนี้คือจากที่เขาไม่เคยออกกำลังกายเลยนะครับหรือพ่อแม่ต้องคอยช่วยเหลือทุกๆเรื่องตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นพัฒนาการตรงนี้ทั้งหมดว่าเขาเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวินัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเขาเริ่มมีความฝันของเขาชัดเจนมากขึ้นในส่วนของผู้ปกครองนะครับมีส่วนสำคัญนะครับในการขับขี่กับสำหรับเด็กๆเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในวันที่เริ่มต้นเนี่ยกีฬาประเภทนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะมีความอันตรายนะครับมุมมองของผู้ปกครองในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมองว่ามันอันตรายแล้วเขาไม่กล้าให้มาขี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เด็กๆจะได้มาเริ่มต้นเนี่ยอันดับแรกเลยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนนะครับแล้วเขาก็ต้องสนับสนุนในทุกๆด้านนะครับไม่ใช่เพียงแค่พามาขี่พามาฝึกพามาซ้อมนะครับในวันธรรมดาเนี่ยตัวเขาตัวผู้ปกครองเนี่ยจะต้องพาเด็กๆไปออกกําลังกายในช่วงเย็นจากที่พ่อแม่เนี่ยบางท่านนะครับไม่เคยออกกําลังกายเลยก็กลายเป็นว่ากลายเป็นมีกิจกรรมเสริมในช่วงเย็นที่พ่อแม่ลูกเนี่ยต้องไปทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งตัวพ่อและแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการผลักดันให้เด็กๆนะครับเติบโตไปตามสเต็ปของโรงเรียนครับ
1: โอ้เห็นมอเตอร์ไซค์ของจริงนะครับแล้วเราพูดถึงส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับธงแต่ละสีโอ้ยากเข็นด้วยนะครับการแข่งรถมันจะเป็นยังไง
6: ทีเชอร์สนใจไปดูพวกผมลงสนามไหมครับ
1: สนใจมากเลยครับ
0: เดี๋ยวทีเชอร์คอยโบกธงปัดตัวพวกผมนะครับ
1: ได้เลยครับแต่ก่อนจะโบกธงนะครับขอทบทวนประโยคที่มีประโยชน์ประโยคแรกตั้งใจดูนะดูปากก่อนเดี๋ยวแปลทีหลังก็คือ
2: driving
1: is a
2: personal skill personal skill.
1: Driving is a personal skill.
2: Driving is personal skill.
1: เก่งมากที่แปลว่าการขับขี่รถเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับและประโยคที่สองดูบากด้วยนะยาวนิดนึง
2: Don't drive
1: on the road
2: on the road
1: ไม่แนะนำขับขี่บนท้องถนนจริงครับเตือนอยู่แล้วอย่านะโอเคทีเชอร์ก็พร้อมเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
0: พร้อมแล้วครับขอบคุณทีเชอร์นะครับที่สนใจในตัวพวกผมวันนี้ผมได้เรียนภาษาอังกฤษเยอะมากๆพวกผมจะนำภาษาที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กันครับ
1: ได้ทีเชอร์ก็ยินดีเสมอนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับผมเอาละครับพวกเราพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
1: ขอให้โชคดีเปลี่ยนชุดเตรียมตัวประจำที่ไป
7: I never imagined that the dream of a group of children would become this big. It takes both determination and consistent discipline. I feel great beyond words. This sport requires a lot of skills and abilities. Anyone who is interested should learn it properly and not try to learn it by themselves. See you again. Bye bye, and remember, safety first.
8: คำถาม quiz challenge ถามว่าธงตรามากรุ๊ปในภาษาอังกฤษคือคำศัพท์ใด A.Finish flag. B. Start flag. C. Chess flag. Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Chess flag. เพราะ chess แปลว่าหมากรุกซึ่งธงตราหมากรุกมีลักษณะเป็นลายสลับสีไปมาเหมือนกระดานหมากรุกนั่นเองครับ
9: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรทและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: โอ้ไปไหนไม่ได้ไปไหนขอลองด้วยได้ไหมขอสลับที่

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประ

0: I'm watching the Vocab Journey Kids Story. Coincidentally, I found a group of motorcycle gangs. So I asked the team to help me watch because I don't believe my own eyes that this group of children will play sports that use both speed and force. Personally, I'm not driving this well. I think I have to meet them a little more.
1: ตอนนี้ผมมาถึงแล้วพอได้มาเห็นด้วยตาตัวเองรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนยังดูเด็กอยู่เลยขับขี่กันได้เก่งมากๆเลยในสนามมีทั้งรถคันเล็กและคันใหญ่เต็มไปหมดมองแทบไม่ทันเลยครับ
2: คือเข้ามาหาใครอ่ะคะ
0: เรียกทีเชอร์ก็ได้เห็นไหมนู่นมีกลุ่มเด็กๆที่ฝึกอยู่นะครับเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่าครับมีใครบ้าง
2: พี่สื่อคิดสื่อเขียนพี่ตันครับ
0: อ๋อพอดีเลยเอ๊ะ What's your name
2: My name is Choa
0: Choa How old are you
2: Five
0: years old อายุ5ขวบแล้ว Where's your teacher คุณครูอยู่ที่ไหนครับครูโบอยู่ที่ไหนครับ
2: สนามครับ
0: คนนั้นหรือเปล่าพาทีเชอร์ไปพบไปเจอกับครูโบได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันไป
3: ท่าทางการขับขี่นะครับจังหวะแรกทำยังไงจังหวะต่อไปทำยังไงนะครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโอ้อันนี้น่าคุ้นๆนะครับทีเชอร์เกรกหรือเปล่าครับที่สอนภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับ
0: ผมเองครับทีเชอร์เกรก
3: มาดูเด็กๆหรือว่าไงคร
0: ับ ใช่ครับเพราะพอดีว่าผมเห็นในคลิปมี
3: ครับ
0: เด็กมีน้องๆกลุ่มหนึ่งที่เก่งมากนั่นมีเสือคิดเสือเคียนและน้องตังครับ
3: โอ้
0: เป็นนักเรียนที่นี่หรือเปล่า
3: ใช่ครับผมทีเชอร์ก็เดี๋ยวกำลังจะลงมาในสนามนะครับต่อจากรุ่นน้องๆนี่แหละคร
0: ับ ครับผมแล้วที่นี่เป็นโรงเรียนสอนขับรถด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนเด็กๆเกี่ยวกับการเป็นนักกีฬาแข่งรถนะครับก็เป็นที่แรกของเมืองไทยนะครับรับสอนตั้งแต่4ถึง12ขวบครับผม
0: so can anyone come to study หรือว่าใครๆก็ได้สามารถเป็นนักเรียนเข้าไปเรียนได
3: ้อ๋อคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเข้ามาจอยได้แต่ต้องเป็นในลักษณะของการมาทดลองเรียนก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วจะเรียนได้เลยต้องมาทดลองก่อนสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาพาเข้ามาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอนุญาตหรือเปล่าแล้วตัวน้องๆเนี่ยเขามีความสนุกความชอบกับกิจกรรมนี้ไหมแล้วถ้าเขาชอบแล้วเนี่ยเราก็จะโอเคมาทดลองทักษะเขาดูว่าสามารถที่จะทรงตัวได้ไหม อยู่กับกิจกรรมที่กลางแจ้งอย่างเงี้ยร้อนๆอย่างเงี้ยนะได้ไหม
0: ใช่ใช่เข้าใจแล้วต้องดูว่าก็เริ่มจัดใจรักจะต
3: ้
0: องดูว่าเล่นเป็นหรือเปล
3: ่
0: า
3: ใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอนุญาตด้วยนะครับ
0: สอนสองคำนะครับคำแรกก็คือ academy ที่แปลว่าโรงเรียนครับคำที่สองที่แปลว่าขออนุญาตนั่นก็คือ ask for permission
3: ทีเชอร์ครับ
0: ครับ
3: นู่นสามหนุ่มมาแล้วครับ
0: โอ้
3: เสือคิดเสือเขียนน้องตังมานี่เร็ว
0: คิดเขียนตังมาเลย
6: มา
0: เย้ here they are
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมตัวจริงหล่อมากเลยทุกคนเลยทีเชอร์สู้ไม่ได้เลย
3: ครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาต
0: ได้ครับได้ครับ
3: ในรุ่นนี้ก่อน
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะสอนภาษาอังกฤษ
3: โอเค
0: เด็กๆพร้อมหรือยังครับ
3: ครูบ
0: อ
3: สได้ครับ
0: ขอบคุณมากคร
3: ับขอบคุณนะครับ
0: ขอไปกูยืนนู่นได้ไหม
7: ได้คร
0: ับพาทีเชอร์เลยไปโอ้โหเด็กๆใส่ชุดที่ so cool so cool มันได้แปลว่าเย็นเสมอที่แปลว่าเจ๋งเท่ระเบิดครับขออนุญาตแนะนำตัวไปก่อนครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you
2: My name is Sir Kit Widet Nickname Kit I am 7 year old
0: Kit Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ
2: My name is Sir Ken Widet Nickname Ken I am 7 year old
0: อายุเท่ากันเลยเอ๊ะเป็นป่าแปดหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับ
0: ดูไม่ออกเดียวเสือคิดใช่ไหมครับ
2: เสือเขียน
0: โอ้เขียนคิดเขียนโอเคได้ละแล้วใครเป็นพี่นะครับ
2: คิดครับนาทีหนึ่งครับ
0: หนึ่งนาทีโอ้โหผลสุดท้ายเชิญเลยครับ
8: My name is ตังตัง I am 10 years old ครับ
0: ตัง nice to meet you พอด้วยโอ้โหมือจะหักแล้ววันนี้ทีเจก็ตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากสอนภาษาอังกฤษไปด้วยดีไหมครับ
2: ดีครับ
0: และทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องมอไซค์ motorcycle นั่นเองครับผมโอ้ทีเจก็อยากจะถามความรู้จักกับเด็กๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้องเสือคิด Why do you like motorcycle or how did you start หรือ ทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์ฮะ
2: ตอนเด็กๆผมเคยดูใน YouTube เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นปุ๊บชอบเลยก็เลยอยากขี่ครับ
0: ว้าวแล้วเคียนครับทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์
2: ตอนเด็กๆก็ดู MotoGP แล้วเลยอยากขับครับ
0: ขับมาแล้วนะครับในชีวิตจริงรู้สึกยังไงบ้าง
2: สนุกมาก
0: สนุกอ่ะฟัน
2: It's so fun
0: ที่แปลว่ามันสนุกมากจริงๆและคนสุดท้ายน้องตังครับ
4: ครับ
0: ทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์ครับ
4: เพราะว่าชอบความเร็วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ
0: ความเร็วใช้คำว่า speed ถ้ามันเร็วมากก็
2: it's so fast
0: เร็วสุดๆเลยนะ it's super fast แล้วฝึกนานหรือยังครับ
2: เริ่มตั้งแต่อายุ10ขวบครับ
0: ว้าวก็ประมาณ2ปีใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ แล้วน้องเคียนฮะ
2: เริ่มตั้งแต่10ขวบเหมือนกันคร
0: ับเหมือนกันก็มีประสบการณ์นิดนึงน้องตังเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
4: 4ขวบครับ
0: 4ขวบเป็นเด็กอนุบาลแล้วขับมอเตอร์ไซค์เรียนใช่ไหมฮะ
4: ไม่ใช่ครับ
0: โอ้แสดงว่ามีประสบการณ์ยังดีแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคำว่านักแข่งมอเตอร์ไซค์ใช้คำว่า rider หรืออีกคำหนึ่งนะ racer
2: เก
0: ่งมากน้องคิดครับก่อนนี้เล่นกีฬาอย่างอื่นหรือเปล่าครับ
2: ก่อนหน้านี้ใช่ครับเล่นสเก็ตบอร์ดครับ
0: โอ้เหมือนกันชอบมากน้องเคียนครับ
2: เล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันครับ
0: เหมือนกันโอเคทีมของเรานะน้องตังเล่นกีฬาอะไรครับ
4: ไม่เคยเล่นคร
0: ับ ไม่เป็นไรครับก็ขับมอเตอร์ไซค์สนุกอยู่แล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่
0: เด็กๆรู้หรือเปล่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นแข่งมอเตอร์ไซค์ที่สนามปกติเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์บนถนนแล้วมันแตกต่างกันยังไงขี่บนถนนกับที่สนาม
2: ในสนามมันดูปลอดภัยกว่าครับเพราะว่ามีการเซฟตี้ครับแล้วก็ส่วนบนถนนมันอันตรายเพราะว่ามีรถเยอะแล้วก็มันไม่มีเซฟตี้ครับ
0: เป็นคําพูดที่ดีนะครับเมื่อกี้พูดคําว่า
2: เซฟตี้
0: แปลว่าอะไรครับ
2: ว่าป้องกัน
0: ปลอดภัยหรือว่าความปลอดภัยถูกต้องน้องตังครับ ทีจูเก็ตเห็นนี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหมันเล็กน่ารักแต่มีแบบนึงที่เป็นเครื่องใหญ่มากเลยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
4: เพราะว่าคันเล็กจะมีขนาด49 cc ครับแล้วคันใหญ่จะมีขนาด125 cc ครับ
0: อ๋อ cc พูดถึงขนาดใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: ของเครื่องยนต์ใช่ไหมครับ
4: ถูกครับ
0: แล้วเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรบ้าง49
4: ค่ะผม
0: แล้วก็
2: 125
0: ใหญ่สุดคือ125 49ใช้คำว่า49
2: เก
0: ่งมาก125
2: 125
0: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่า cc ย่อจากคำว่า
2: cubic centimeter
0: ที่แปลว่าลูกปัดเซนติเมตรcc มันจะวัดความแรงนะครับหรือขนาดของกระบอกสูบนั่นเองคำนี้นะครับกระบอกสูบใช้คำว่า cylinder โอเค
2: ทีเชอร์สนใจไปดูรถผมไหมคร
0: ับ ไม่รู้จะตอบใครก่อนนะครับตอบได้ว่า absolutely แน่นอนครับผมคุณผู้ชมให้ดูนะครับมอเตอร์ไซค์ของจริงเอ๊ะคันนี้ของใครครับ
2: คิดครับ
0: น้องคิดช่วยแนะนำด้วยมีส่วนประกอบอะไรบ้างหรือว่าถ้าทีเจเกรกอยากจะขับมอเตอร์ไซค์ต้องรู้อะไรบ้างครับ
2: อย่างแรกนะคะก็เป็นเบรกหน้ากับเบรกหลังอยู่ตรงเท้านะครับแล้วก
0: ็โอเคนิดนึงเดี๋ยวใจเย็นนะครับเบรกหน้าสอนให้ลองออกเสียงครับ front brake เบรกหลังพูดว่า back brake
2: น
0: ้องเขียนครับใช้ต่างกันยังไงครับ
2: เบรกหน้าใช้ไว้สมมติเวลาเราจะจอดก็ใช้เบรกหน้าเพื่อหยุดรถส่วนเบรกหลังแล้วก็ไว้ชะลออ
0: ๋อแล้วสมมติว่าทีเจก็ขับมอเตอร์ไซค์เร็วมากเลยแต่ว่าต้องหยุดต้องกดที่ไหนครับ
2: ต้องกดเบรกหน้าพร้อมเบรกหลังไปด้วย
0: เบรกหน้าก็มีครับหลังก็มีอะไรอีกครับน้อง
2: แล้วก็มีคลัชกับเกียร์
0: สองคำที่ไม่ต้องแปลครับ clutch ก็แค่ปรับเสียงนิดนึงลองเลยครับ clutch แล้วจริงๆแล้วคำว่าเกียร์ถ้าเราแปลเป็นไทยคือตัวเฟือแต่ถ้าเราพูดถึงระบบเกียร์เราต้องใช้คำว่า transmission ลองเลยครับ
2: transmission
0: แล้วคันนี้นี่เกียร์อะไรบ้าง
2: มีเกียร์หนึ่ง เกียร์2เกียร์3เกียร์4แล้วก็เกียร์ว่างคร
0: ับ เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วจะใช้ transmission นั่นเองครับแล้วถ้าที่จะเกรกจะนั่งรถต้องทรงตัวยังไงเพราะความสมดุลสําคัญมากเลยใช่มั้ยฮะ
2: อย่างแรกก็ให้ทีเชอร์เตะคอมนั่งรถด้านที่ถนัด
0: น้องคิดขึ้นรถได้มั้ยฮะขอดูด้วย
2: อย่างแรกก็ต้องกําคัดก่อนแล้วก็เกียร์1ต้องงัดขึ้นแล้วก็ตอนออกตัวก็ค่อยๆบิดคันเร่งพร้อมกับค่อยๆปล่อยคลัตช์รถจะค่อยๆขยับไปแล้วพอตอนรถไหลไปเรื่อยๆก็ปล่อยคลัตช์ให้หมดแล้วทีเชอร์เกก็เอาขาขึ้นมันจะทรงตัว
0: แล้วขับไปเรื่อยๆแล้วลองเปลี่ยนเกียร์ถ้าจะเร็วขึ้นก็ปรับเกียร์เป็นเกียร์ที่2ที่3
2: แล้วก็ที่4
0: น้องเคนครับอยากฟังเสียงสตาร์ทรถมันจะดังแค่ไหนไปคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่าเอาแหวนแหวนแหวนขอลองด้วยได้ไ
2: หมได
0: ้ขอสลับพี่ดับแล้วโอเคที่จะลองด้วยนะครับกดตรงไหนคร
2: ับถ้าจะเปิด
5: ลั่นเลยครับ
0: โอเค
2: แล้วก็กดสวิต
0: ช์โอ้เห็นมีตัวเอ็นเกียร์ว่างไม่ได้ไปไหนจอดจอดโอ้สนุกจริงต่างครับที่จะไปเห็นว่าเวลาแข่งรถจริงจะเห็นว่ามีธงหลายสีด้วยนั่นคืออะไรครับ
6: แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: นี่ช่วยอธิบายด้วยแต่ละสีมีความหมายอะไรบ้างครับ
6: อันนี้คือธงเขียวทางสะดวกไปได้ครับ
0: ธงเขียวแปลว่าเล่นได้เลยปลอดภัยใช่มั้ยครับธงเขียวพูดว่า green flag
9: green flag
0: เก่งมากธงต่อไปครับ
6: ต่อไปเป็นธงแดงนะครับธงแดงก็คือมีอุบัติเหตุร้ายแรงข้างหน้ายุติการแข่งขันครับ
0: แสดงว่าก็อันตรายไม่ปลอดภัยใช่มั้ยครับไม่ยากธงแดงจะพูดว่ายังไงครับ
9: red flag
0: เก่งมากรู้ครับ red flagสีต่อไป
6: ต่อไปเป็นธงเหลืองนะครับธงเหลืองมีอุบัติเหตุข้างหน้าห้ามแซงครับ
0: ระวังขับรถช้าๆไม่ได้รีบนะครับธงเหลืองพูดว่า
2: yellow
0: flag เก่งจังเลยนะ yellow flag
6: ต่อไปเป็นธงน้ำเงินนะครับธงน้ำเงินเป็นธงน็อกรอบครับให้คันที่ช้ารู้ว่ามีรถที่เร็วกว่าการจะมาแซงครับ
0: blue flag
9: blue flag
0: และธงสุดท้าย
6: ต่อไปเป็นธงตามหมากรุกนะครับธงตามหมากรุกจะได้รับเมื่อจบการแข่งขันครับ
0: ใช้คำว่า chess flag
9: chess flag
0: หรือที่จริงใช้คำว่า checker flag
9: checker flag

0: ็แล้วแต่ชอบถ้าเจอธงแบบนี้แสดงว่าเป็นผู้ชนะเรียบร้อยเด็กๆโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: อยากเป็นนักแข่งรถครับ
0: ระดับไหน
1: ระดับ MotoGP
0: โอ้ MotoGP นั้นระดับสูงมากเลยอ่ะขอให้โชคดีทำได้นะ
1: ครับ
0: น้องเขียนว่ายังไงครับ
2: อยากเป็นนักแข่ง MotoGP เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันโอเคสู้ๆและน้องตังครับ
3: อยากเป็นนักแข่งอาชีพแล้วไปถึงระดับ MotoGP ครับ
0: โอ้ระดับโลกเลยนะครับถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนขนาดนี้โอ้โหเป็นไปได้แน่นอนครับเราสมมติว่าเพื่อนๆอยากเป็นแบบนี้นะครับอยากเป็นแบบเราต้องทำยังไงหรือเตรียมตัวยังไงครับน้องคิดครับ
1: มาฝึกสอนที่โรงเรียนครับ
0: ฝึกที่โรงเรียนก็เรียนรู้ไปก่อนน้องเขียนว่ายังไงครับ
2: เหมือนกันครับ
0: แล้วน้องตังฝึกเองหรือต้องหาคุณครูดีกว่า
3: ต้องหาคุณครูดีกว่าครับแต่ถ้าจะฝึกเองก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลตลอด
0: โอ้โหเป็นคำพูดที่จริงที่ดีครับน้องๆทางบ้านถ้าจะฝึกเองต้องระวังตัวครับทีเจอร์แกว่าหาคุณครูดีกว่าจะได้สอนให้ถูกต้อง
4: การที่เด็กๆนะครับได้มาเรียนที่นี่นะครับประโยชน์ที่เขาได้รับเลยจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกิจกรรมนะครับในการฝึกสมาธินะครับสำหรับเขาเป็นหลักเลยซึ่งณปัจจุบันเนี้ยกิจกรรมเหล่านี้นะครับมันตอบโจทย์กับสภาพสังคมในปัจจุบันผู้ปกครองเนี่ยมีปัญหากับเรื่องของเด็กๆเล่นมือถือไม่มีสมาธินะครับอันนี้คือตอบโจทย์เรื่องแรกเรื่องต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องของที่เด็กๆเนี่ยเขาได้มาใช้ชีวิตนะครับกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือพัฒนาการในทางด้านอารมณ์ของเขาแล้วก็มีความเป็นผู้นํามากขึ้นในส่วนของเสือคิดเสือเขียนแล้วก็น้องตังๆนะครับต้องเท้าความไปก่อนว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนน้องๆด้านหลังตรงนี้นะครับที่มาเรียนในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือต้องเหมือนกิจกรรมทั่วไปจากเดิมเนี่ยที่เขาเคยเป็นเด็กๆมาทํากิจกรรมเฉยๆนะพอถึงจุดนึงเขารู้แล้วว่าเอ้ยมันเป็นความฝันของเขานะเราก็เลยเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนในช่วงนี้คือจากที่เขาไม่เคยออกกําลังกายเลยนะครับหรือพ่อแม่ต้องคอยช่วยเหลือทุกๆเรื่องตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นพัฒนาการตรงนี้ทั้งหมดว่าเขาเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวินัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเขาเริ่มมีความฝันของเขาชัดเจนมากขึ้นในส่วนของผู้ปกครองนะครับมีส่วนสําคัญนะครับในการขับขี่กับสําหรับเด็กๆเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในวันที่เริ่มต้นเนี่ยกีฬาประเภทนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะมีความอันตรายนะครับมุมมองของผู้ปกครองในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมองว่ามันอันตรายแล้วเขาไม่กล้าให้มาขี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เด็กๆจะได้มาเริ่มต้นเนี่ยอันดับแรกเลยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนนะครับแล้วเขาก็ต้องสนับสนุนในทุกๆด้านนะครับไม่ใช่เพียงแค่พามาขี่พามาฝึกพามาซ้อมไม่ใช่นะครับในวันธรรมดาเนี่ยตัวเขาตัวผู้ปกครองเนี่ยจะต้องพาเด็กๆไปออกกําลังกายในช่วงเย็นจากที่พ่อแม่เนี่ยบางท่านนะครับไม่เคยออกกําลังกายเลยก็กลายเป็นมีกิจกรรมเสริมในช่วงเย็นที่พ่อแม่ลูกเนี่ยต้องไปทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งตัวพ่อและแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการผลักดันให้เด็กๆนะครับเติบโตไปตามสเต็ปของโรงเรียนครับ
0: โอ้เห็นมอเตอร์ไซค์ของจริงนะครับแล้วเราพูดถึงส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับธงแต่ละสีโอ้ยากเห็นด้วยนะครับการแข่งรถมันจะเป็นยังไง
1: ทีเชอร์สนใจไปดูพวกผมลงสนามไหมครับ
0: สนใจมากเลยครับ
3: เดี๋ยวทีเชอร์คอยโบกธงไปตัวพวกผมนะครับ
0: ได้เลยครับแต่ก่อนจะโบกธงนะครับขอทบทวนประโยคที่มีประโยชน์ประโยคแรกตั้งใจดูนะดูปากก่อนเดี๋ยวแปลทีหลังก็คือ driving
1: is a
0: personal skill
1: Personal skill.
0: Driving is a personal skill.
1: Driving is personal skill.
0: เก่งมากที่แปลว่าการขับขี่รถเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับและประโยคที่2ดูบากด้วยนะยาวนิดนึง
1: Don't drive
0: on the road. ไม่แนะนำขับขี่บนท้องถนนจริงครับเตือนอยู่แล้วอย่านะโอเคทีเชอร์ก็พร้อมเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับขอบคุณทีเชอร์นะครับที่สนใจในตัวพวกผมวันนี้ผมได้เรียนภาษาอังกฤษเยอะมากๆพวกผมจะนำภาษาที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กันครับ
0: ได้ทีเชอร์ก็ยินดีเสมอนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมเอาละครับพวกเราพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ขอให้โชคดีเปลี่ยนชุดเตรียมตัวประจำที่ไป
5: I never imagined that the

0: The dream of a group of children would become this big. It takes both determination and consistent discipline. I feel great beyond words. This sport requires a lot of skills and abilities. Anyone who is interested should learn it properly and not try to learn it by themselves. See you again. Bye-bye, and remember, safety first.
1: 감탄 quiz challenge. 탐와 동그라마그룹 나의 파상그릇 그 감사합니다.
0: A. Finish flag. B. Start flag. C. Chest flag.
1: Ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Chest flag. เพราะ chest แปลว่ามกรุซึ่งธงตรามกรุมีลักษณะเป็นลายสลับสีไปมาเหมือนกระดานมกรุนั่นเองครับ
2: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: โอ้โหไปไหนไม่ได้ไปไหนขอลองด้วยได้ไหมขอสลับที่

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patient to have a better quality of life. It's a major cause of death of patients in Thailand. If they can like survive, it's hard for them in terms of recover and gain better function or have a similar function as the normal. And that's why we start this

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 12:00 น. และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ใน

แบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภจรกลิ่นสวรรค์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เคยติดตามรายการ The Speech ในช่วงซีซั่นที่ผ่านๆมาคุณจะทราบดีนะครับว่านี่คือรายการที่จะมาช่วยเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารในการเรียบเรียงความคิดเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเราให้กับคนจำนวนมากฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับแต่ความแตกต่างของซีซั่นนี้กับ The Speech Guide ก็คือแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมาในทุกๆ EP ทุกๆตอนจากนี้ไปนั้นจะมาจากหลากหลายอาชีพเขาและเธอครับจะมาเพื่อจะยืนยันว่าทุกอาชีพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการสื่อสารในแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับใน The Speech Guide เป็นนักสื่อสารองค์กรที่เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักข่าวจากนั้นครับความท้าทายเริ่มเมื่อเธอมาเป็นทีม PR นะครับหรือว่าทีมประชาสัมพันธ์ให้กับสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่สายการบินอื่นที่อยู่มายาวนานกว่ามีทีมงาน PR อยู่เป็น10คนเธอมีอยู่5คนท้วนเธอคนนี้เชื่อในความยั่งยืนและเชื่อในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมีหลักคิดสั้นๆนะครับในการนิยามตัวเองและองค์กรว่าเก่งสวยรวยดีและแข็งแรงคุณทอปัดสุวรรณรักษ์ครับ

0: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไรแล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลก
1: เพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: สวัสดีครับคุณทอปัดครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับ
0: วันที่เทปออกอากาศเนี่ยค่ะจะทำงานที่นี่ที่ Thai Air Asia Academy ชื่อยังไม่ไฟนอลเนาะ
1: okay.
0: แต่เป็นงานใหม่ที่ท้าทายกับบทบาทใหม่ก็คือทำ New Business Development ของ Thai Air Asia ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Academy ซึ่งไม่ได้มีแค่Aviation เกี่ยวกับการบินแต่จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาให้ติดตามชมกัน
1: โอ้โหต้องน่าติดตามแน่นอนนะครับย้อนกลับไปที่คอนเซปต์ของการเป็นคนที่เก่งสวยรวยดีแข็งแรงมาอย่างไรครับตรงนี
0: ้คอนเซปต์เนี้ยมาจากการที่ตอนแรกเติบโตมาจากการเป็นนักข่าวก่อนนักข่าวแล้วก็มาเป็น PR
1: ค
0: ือมาเป็นนักสื่อสารองค์กรทำทุกอย่างในองค์กรเลยอ่ะต้องสื่อสารวิกฤตด้วยเนาะแล้วพอทำมาเยอะๆแล้วคือ

0: พี่โจพี่ต๊อกเนี่ยที่ไอเชียจะรู้ว่าถ้าปล่อยให้ทอปัดอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะจะไม่สนุกแล้วเบื่อ
1: okay.
0: เขาก็จะให้โจทย์ใหม่ๆมาเรื่อยๆจนโจทย์สุดท้ายเนี่ยคือการทำงานเรื่องความยั่งยืน
1: ครับ
0: แล้วพอเราทำงานเรื่องความยั่งยืนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แค่ CSR ไง CSR มันบางทีมันมีเส้นบางๆระหว่าง CSR กับ PR ถ้าให้แล้วจบถ่ายภาพข่าวจบพาคนทำนู่นทำนี่อันนั้นอะ PR เราก็ต้องยอมรับ แต่ Corporate Responsibility หรือว่า CSR เนี่ยมันต้องให้แล้วมันยั่งยืนด้วยแต่พอเราทำงานเรื่อง CSR แล้วอะเราอินต่อมันมีเรื่องการสร้างกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์ก
1: ร
0: ซึ่งมันต้องเริ่มจากองค์กรเองก่อนแล้วค่อยไปยั่งยืนข้างนอกเราก็มาคิดว่าความยั่งยืนอ่ะคนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องเขียวเรื่องดีเรื่องแยกขยะเรื่องประหยัดพลังงานแต่เราบอกว่าความยั่งยืน
1: อ
0: ่ะต้องเริ่มจากความยั่งยืนส่วนบุคคลก็คือเก่งสวยรวยดีแข็งแรงเก่งคือเรียนอยากรู้อะไรเรียนอยากทำยังไงให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นก็คือเก่งสวยเนี่ยคือการดูแลตัวเองและอยู่ในสังคมที่ดีอยู่ในอีโคซิสเต็มที่ดีเราก็จะมีโอกาสที่ดีเก่งแล้วสวยมันจะรวยเองรวยไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าเนาะเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่เราโอเคและพอใจดีก็คือไม่ต้องอิงศาสนาอะไรก็ได้เราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยและทำดีแบบที่ไม่ต้องมีข้อสงสัย
1: okay.
0: มันคือกฎ universal
1: อ
0: ันสุดท้ายก็คือแข็งแรงก็คือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเนี้ยเราจะรู้เลยว่าถ้าร่างกายเราหรือจิตใจเราไม่แข็งแรงอ่ะเราไปสร้างความยั่งยืนอื่นไม่ได้เลยนะหรือทำงานก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องครบ5ตัวทีนี้ความยั่งยืนส่วนบุคคลนะคะสะท้อนไปที่องค์กรที่งานเราทำได้ด้วยองค์กรที่เก่งก็คือองค์กรที่ innovativeองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีนวัตกรรมองค์กรที่สวยก็ดึงดูดลูกค้านักลงทุนพันธมิตรต่างๆก็คือสวยเนาะรวยก็คือองค์กรที่มีกำไรดีคือองค์กรที่รับผิดชอ
1: บ
0: แข็งแรงช่วงโควิดเนี่ยคำว่าแข็งแรงขององค์กรก็คือ resilience คือล้มแล้วลุกได้คือคนที่ทำงานด้านความยั่งยืนมันมีแบบมันมีปมนิดนึงคือเรียนก็ยากเพราะเป็นภาษาไม่ค่อยเป็นมนุษย์มนาต้องขย่งคุยอ่ะ
1: อันนี้เข้าใจ
0: แล้วคนนายก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะว่าเหมือนแบบว่าตอนนี้ฉันหาเงินอยู
1: ่
0: เพื่อนร่วมงานก็จะคิดว่าเอางานมาให้เพิ่มอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้คนที่ทำงานด้านความยั่งยืนและองค์กรเข้าใจความยั่งยืนก่อนโลกมันถึงจะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันถ้าคนคนนึงแบบยั่งยืนแล้วยั่งยืนส่วนบุคคลจริงต้องรู้คุณค่าของตัวเองก่อนเนาะว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรทำอะไรต่อแล้วส่งต่อไปที่องค์กรหรือว่างานที่ทำหรือโลกนี้ได้ยังไงอ
1: ่
0: ะมันก็จะทำให้มีผลที่มากขึ้นมากส่วนตัวองค์กรสังคมแล้วก็โลก

0: แล้วคุณทอปัดเกิดมาเพื่ออะไรตอบตัวเองได้ยัง
1: ตอบได้ชัดเจนว่าเกิดมาเพื่อต้องสร้างเลเจนด์อะไรบางอย่าง
0: เลกาซี่อะไรบางอย่าง
1: เลเจนด์เลกาซี่คือมี growth and contribution ได้ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงวันตาย
0: growth and contribution ก็คือมีการเติ
1: บโตและการได้ให้ค่ะอย่างการมาคุยวันนี้ก็ถือว่าเป็น growth and contribution เราก็ติ๊กแล้ววันนี้เราได้ทำอะไรหรือเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี
0: ้
1: เราได้ให้และเราได้เติบโต
0: ครับ
1: ค่ะ
0: งั้นพาคุณทอปัดย้อนกลับไปที่วันแรกที่มาทำงานในสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเนี่ยเพิ่งจะเรียกว่ากำลังตั้งไข่อยู
1: ่
0: เราเองมีลูกน้องอยู่ประมาณอีก4คนรวมเราเป็น5คนสิ่งที่ยากที่สุดในการสื่อสารที่มีอย่างที่เกิดไปแต่แรกเนี่ยมี3ระดับคือกับคนในองค์กรเองสเต็ป2ก็คือกับสื่อมวลชนแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือผู้โดยสารซึ่งเป็นลูกค้าของเรานะฮะเอาทีละสเต็ปเลย
1: เอาทีละสเต็ปเราเรียกกลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็นภาษานักการสื่อสารก็จะเรียกว่า target audience เน
0: า
1: ะกลุ่มผู้ฟังผู้ชมผู้อ่านแต่ถ้าเป็นภาษานักกลยุทธ์หรือว่าความยั่งยืนก็จะเรียกว่า stakeholder คือผู้มีส่วนได้เสีย
0: คำถามง่ายๆก่อน3กลุ่มนี้สื่อสารข้อความเดียวกันเนี่ยเหมือนกันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ข้อจุดแข็งของเราในการเป็นนักสื่อสารต้องขอบคุณวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะคณะสิ่งพิมพ์ซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งพิมพ์แล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่สิ่งพิมพ์ธรรมศาสตร์ให้อ่ะก็คือ

0: การสื่อสารแบบพีระมิดหัวกลับที่เข้าใจว่าเราอยากจะบอกอะไรแต่คนฟังหรือผู้เสพสารของเราอะต้องได้ประโยชน์จากการบอกของเราด้วยไม่ใช่สักแต่จะบอกมาแปลให้ง่ายก็คือเรื่องที่เราอยากเล่าและเรื่องที่เขาอยากฟังและหาตรงกลางให้ได้แล้วพีระมิดหัวกลับเนี่ยพัฒนามาอีกเวลเนี้ยตอนที่มีสตาร์ทอัพเยอะๆมันคืออะไรรู้ป่ะ
1: คืออะไรครับ
0: มันก็คือ1 minute elevator pitch ของพวกสตาร์ทอัพเราถูกฝึกมาแบบนั้นเรียนมาแบบนั้นแล้วก็มีเจ้านายที่บังคับเราไปในตัวให้เราพูดจารู้เรื่องและสั้นพอเราได้สกิลเนี้ยค่ะได้ทักษะนี้มาว่าเราจะสื่อสารยังไงทั้งการเขียนและการพูดเนี่ยเราหรือว่าข้อความที่เราจะบอกอ่ะมีแบบเนี้ยแต่เราต้องไปทำงานเพิ่มว่าในข้อความที่เราจะบอกเนี่ยคนแต่ละกลุ่มอ่ะเขาอยากจะได้ยินอะไรอะไรเป็นประโยชน์กับเขา
1: okay. อ
0: ันนี้เราต้องวิเคราะห์เราใส่ลงไปแต่ก็ต้องไม่เสียข้อความที่ตัวบริษัทหรือตัวเราเองอยากจะบอกขอยกตัวอย่างเป็นเอาใกล้ตัวและเร็วที่สุดก็คือโควิด
1: ค
0: ่ะโควิดแอร์เชียต้องการบอกอะไรแอร์เชียต้องการบอกว่าเราจะดูแลผู้โดยสารได้ดีที่สุดเราจะดูแลพนักงานให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ตอนนี้เรากำลังลำบาก
1: okay.
0: วิธีการที่เราลำบากเราตอนนั้นเราคุยกับใครบ้างคุยกับพนักงานก่อนเราต้องดูแลพนักงานให้ปลอดภัยทั้งชีวิตก่อนเนาะเรื่องโรคภัยต่างๆดูแลผู้โดยสารก็ต้องให้ปลอดภัยเหมือนกันแต่ผู้โดยสารเนี่ยต้องการเขาอยากปลอดภัยแต่ว่าบริษัทตอนนั้นอ่ะไม่ค่อยมีเงินที่จะคืนเครดิตเชลเครดิตรีฟันแมสเสจที่เราบอกกับพนักงานที่ต้องถูกลดเงินเดือนเราก็จะบอกว่าเราจะฝ่าฟันไปด้วยกัน
1: okay.
0: เราจะกลับมาแข็งแรงกว่านี
1: ้
0: ในขณะที่เราก็บอกผู้โดยสารว่าเรายังอยู่เราไม่หนีไปไหนแต่ณตอนนี้เราลำบากเราก็ขอขยายเวลาก็คือในภาวะนั้นน่ะผู้โดยสารต้องการได้อะไรต้องการได้ความมั่นใจพนักงานก็ต้องการได้ความมั่นใจแต่ทรีทเมนต์หรือตัวที่เขาอยากจะได้จริงๆอ่ะก็สเปซิฟิกลงไปเฉพาะเจาะจงลงไปในขณะที่ถ้าเป็นนักลงทุนต้องการรู้อะไรต้องการรู้ว่าบริษัทนี้ยังอยู
1: ่
0: และในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้บริษัททำอะไรบ้างเช่นลดต้นทุนต่างๆลดทั้งเงินเดือนพนักงานมีทั้งการขายเครื่องคืนเพื่อทำให้ฟรีดไซส์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็หาไม่หยุดที่จะหาโอกาสใหม่เช่นไปเปิดบินที่สุวรรณภู
1: มิ
0: ก็ให้เห็นว่าสตอรี่ตรงกลางก็คือแอร์เชียอยู่และจะทำให้ดีที่สุดแต่พอเข้าไปในแต่ละสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยแต่ละผู้มีส่วนได้เสียเนี่ย
1: เขาอยากฟังอะไร
0: ใช่ต้องใส่ไปให้เขาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลักการแรกก็คือโปร่งใสจริงใจแล้วมาอย่างรวดเร็วไม่งั้นเนี่ยคนอื่นก็จะชิงสื่อสารก่อนแล้วเราจะลำบากในการมาแก้ข่าวโอเคสเต็ป2ครับ
0: สเต็ป2เขาเรียก block and bridge
1: block and bridge
0: แปลว่าคนมักจะอยากได้ข่าวร้ายเนาะคนชอบเสพข่าวร้ายเราก็บล็อกในสิ่งที่เขากำลังอยากจะได้ยินน่ะแต่ไม่ได้โกหกคือบริดจ์กลับมาในสเตทเมนท์ที่เราอยากจะเมค
1: ครับ
0: คือเราจะพูดอะไรคีย์เมสเสจเราต้องชัดข้อความเราต้องชัดดึงความสนใจกลับมาที่ประเด็นที่เราจะสื่อสารก่
1: อ
0: นแล้วก็จัดการอารมณ์อะไรต่าง
1: ๆ
0: อันที่3ก็คือฝรั่งเรียกว่า be part of the process ก็คือในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งการสอบสวนอะไรเงี้ยต่างๆใช้ได้ตั้งแต่อุบัติเหตุเครื่องบินใหญ่เลยนะไปจนถึงถ้ามีดราม่าอะไรเราก็ยินดีที่จะได้รับการสืบสวนสอบสวนแต่เราอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถให้ข่าวนี้ได
1: ้
0: อันนี้ในเวลาวิกฤตอันสุดท้ายคือ humanize คือเป็นมนุษย
1: ์
0: มนุษย์คุยกับมนุษย์ด้วยโทนของมนุษย์เนี่ยด่าได้แต่อย่าแรง

0: ถ้าจะให้มองย้อนกลับไปถึงเรียกว่าผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองเลยในฐานะที่เป็นนักสื่อสารองค์กรจะนึกถึงเหตุการณ์ไหนฮะ
1: คิดยากเพราะว่าทำดีที่สุดในทุกครั้งที่ได้ทำงานแต่ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นการเอาสื่อสารมารวมกับการสร้างความยั่งยืน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ได้ข่าว PR ถ้าตอนเด็กๆอ่ะแอเชียได้ออกช่อง3ช่อง7ช่อง9ออกไทยรัฐหน้า1เงี้ย
0: อ
1: ันนั้นน่ะฟิน
0: โอเค
1: ตอนอย่างตอนทำเรื่องเครื่องบินใหม
0: ่
1: ทั้งฝูง
0: ครับ
1: คือแอเชียเปลี่ยนเครื่องบินเก่าเป็นเครื่องบินใหม่เราต้องทำให้ตลาดเนี่ยเข้าใจว่าโลคอสไม่ได้แปลว่าโลควอลิตี้นะแต่โลคอสแปลว่าเรามีการให้บริการด้วยโปรดักต์และเซอร์วิสที่ดีเงี้ยอันนั้นก็ภูมิใจเนาะแต่ตอนเด็กๆคือได้ข่าวเยอะๆได้ออกทุกรายการโดยที่ไม่ต้องซื้ออันนั้นภูมิใจ
0: okay.
1: พอโตขึ้นมาเวลาทำอะไรที่ยากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตอนอู่ตะเภาอย่างเงี้ยค่ะไม่ตอนที่แอร์จะต้องไปเปิดหับอู่ตะเภาเราก็จะมันจะต่างกับหับที่เชียงใหม่ภูเก็ตซึ่งเป็นหับการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: อ
1: ู่ตะเภาเนี่ยเราต้องเป็นเพื่อนตั้งแต่ท่านทหารเรือซึ่งดูแลสนามบินยันพี่ๆถนนคนกลางคืนเพราะเขาก็จะเป็นลูกค้าเรา
0: เ
1: ขาก็จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของเราซึ่งวิธีการของเราก็ไม่ธรรมดาในการที่ต้องดูแลทุกคนเนี่ยอันนี้ก็สนุกมาก
0: ของพวกนี้มันเรียนกันได้ไหมหรือมันต้องไปเติบโตในสายงานและมีการถ่ายทอดน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะรู้จริงฉันอยากจะมาเป็นแบบพี่ทอปัดเนี่ยต้องทำยังไง
1: เอาเรียนในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจและชอบก่
0: อ
1: นการสื่อสารต้องเรียนค่ะคนที่ไม่ได้เรียนการสื่อสารหรือการเขียนข่าวมาก็เขียนได้ไม่เหมือนคนที่เป็นนักข่าวแหละเพราะว่ามันมีโมเดลของมันอยู่แต่ต้องรักก่อนเนาะทอปัดเชื่อในการรักในสิ่งที่ทำและสิ่งที่เรียนแล้วมันจะเก่งขึ้นถ้าเราไปลงทุนในจุดแข็งเรานะมันมัลติพลายมันเพิ่มทวีคูณแต่พอเราเริ่มต้นที่จะไปลงทุนลงแรงลงใจลงสมองเกี่ยวกับการสื่อสารแบบเฉพาะทางอะมันต่อยอดได้อีกมหาศาลการสื่อสารมาบวกกับความยั่งยืนเนี่ยนะคือมันทำให้คนเข้าใจความยั่งยืนได้ดีขึ้นเพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เข้าใจยากในตอนแรกอ
0: ่
1: ะแล้วนักการสื่อสารที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้มันช่วยโลกได้อีกเยอะคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดที่คิดว่าเป็นเลเจนด์ก็คือการสร้างทีมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับไทยแอร์เอเชียและแอร์เอเชียกรุ๊ปคือดูทั้งประเทศไทยแล้วก็ได้เติบโตไปอยู่แอร์เอเชียกรุ๊ปดูทุกประเทศแล้วสร้างทีมความยั่งยืนเป็นทีมแรกไปอยู่กรุ๊ปอยู่2ปีก่อนจะกลับมาที่ไทยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าน่าจะชอบและถนัดในเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วและแต่เดิมทีไปเรียนเภสัชทำไม
1: เป็นความเชื่อที่ผิดของเด็กที่เด็กสมัยนั้นละกันเนาะไม่บอกว่าเราก็อยู่ต่างจังหวัดเราจะเชื่อว่าตัวเองเก่งแหละแล้วเด็กเก่งเนี่ยจะต้องเรียนสายวิทย
0: ์แน่นอน
1: แล้วก็สายวิทย์เสร็จก็ต้องแพทย์เภสัชทันตะ
0: วิศวะต้องมา
1: เทือกนั้นสรุปพอได้ไปเภสัชถามว่าทำไมถึงยอมรับตัวเองมันมีวันหนึ่งคือเข้าไปสอบแล้วเขาให้เอาเครื่องคิดเลขใหญ่ๆเข้าไปอ
0: ่
1: ะแล้วเราก็แบบกดไรวะคือ
0: okay.
1: เครื่องคิดเลขนี่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ววินาทีนั้นเรารู้ว่าเราน่าจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นได้มากกว่าการมากดเครื่องคิดเลขโดยไม่รู้อะไรอ่ะ
0: นี่ไม่ใช่ตัวเราน
1: ี่ไม่ใช่ตัวเรา
0: และไอ้โมเมนต์ของการยูเรกาค้นพบว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วกลับไปบอกที่บ้านซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงน้องๆหลายๆคนนะฮะซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีความคาดหวังว่าเธอต้องเรียนตรงนี้ตรงนี้สายนี้กลับไปบอกที่บ้านว่าแม่จ๋าหนูไม่เรียนแล้วนะบอกเขายังไง break the news ให้เขายังไง
1: ต้องบอกว่าโชคดีที่แม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นน้องๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารถ้าพ่อแม่มีความคาดหวังก็จะบอกว่าแม่สิ่งที่ลูกถนัดเนี่ยสมัยเนี้ยถ้าไปเรียนเพิ่มอ่ะมันสร้างรายได้ได้ไม่ต่างจากหมอเลยเนาะมันสร้างความมั่นคงอะไรได้บ้างอาจจะต้องทำรีเสิร์ชเนาะหาข้อมูลเพิ่มว่าสิ่งที่เราจะเรียน
0: อ
1: ่ะมันต่อยอดไหนได้แล้วเรียนแล้วมันดียังไงแล้วมันโตไปทางไหนได้พ่อแม่ขาดอะไรขาดความมั่นคงขาดเซอ
0: ร์
1: เทนตี้เขาเป็นห่วงเขารักถ้าเราทำให้ปิดช่องที่เขาจะกังวลได้
0: อ่
1: ะมันจะช่วยให้การสื่อสารของเราดีขึ้น
0: ครับ
1: รวมไปถึงการขายด้วยนะอันนี้ อันนี้คือการขายพ่อแม่เนาะการชวนเพื่อนชวนนายการพรีเซนต์
0: อ
1: ่ะมันต้องปิดความกังวลให้เขาได
0: ้โอเคในคอนเซปต์ของ The Speech Guide นะครับในซีซั่นนี้เรากำลังจะสื่อสารว่าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรทำงานอะไรที่ไหนในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่การสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในประเด็นนี้คุณทอปัดเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
1: เห็นด้วยมาก
0: ๆเห็นด้วยมากโอเค
1: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไร
0: ครับ
1: แล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลกโลกก็ใช่ตังเราอ่ะ
0: ครับเพราะนี่คือคนที่เก่งเท่าๆกันแต่คนนึงสามารถสื่อสารได้ดีกว่าคนนั้น

0: จะมีโอกาสที่ดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: อ่าฮะ
1: คือในความรู้เท่ากันถ้าเราอธิบายให้มันง่ายได
0: ้
1: ปัญหาของโลกคืออะไรมันก็เข้าใจยากถ้าเราทำอะไรให้มันเข้าใจง่ายแล้วเรารู้จริงเนี่ยมันไปไกลกว่า

0: ยกตัวอย่างได้ไหม
1: ว่าครับ
0: ว่ามันมีการพรีเซนต์ครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคือเราทำ CSR แล้วเราอยากจะให้ไทยแอร์เอเชียเนี่ยมีคณะกรรมการความยั่งยืนซึ่งตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายบังคับ
1: โอเค
0: แล้วเราอยากให้ CSR ของเราอ่ะให้บอร์ด endorseรับทราบรับรู้เราเอาเรื่องนี้เข้าบอร์ดซึ่งเป็นครั้งแรกของเราที่เข้าบอร์ดด้วยแล้วคุณโทนี่เฟร์นันเดสเป็นประธาน
1: นี่คือบอร์ดระดับเอเชียเลยนะ
0: ใช่ okay. เป็นออริจินอลพอเข้าไปประชุมเนี่ยเราเตรียมตัวดีมากเราไม่ได้รู้เรื่องความยั่งยืนเยอะเลยนะแต่เราทำกันบ้านมา
1: okay.
0: เราพรีเซนต์ตอนต้นเราบอกเลยว่าวันนี้จะคุยเรื่องความยั่งยืน
1: okay.
0: เพราะอยากจะตั้งอยากจะให้บริษัทเรามีคณะกรรมการความยั่งยืนและขอขั้นแรกให้ลืมเรื่องความเขียวและความดีไปก่อนเลย
1: forget about good and green สิ่งแวดล้อมต้องปลูกต้นไม้
0: ใช่
1: ต้องแยกขยะ
0: okay. อะไรอย่างนี้เราบอกว่า sustainability แปลว่าความยั่งยืนแปลว่าจะทำไงให้ Air Asia เป็นที่หนึ่งในตลาดได้10ปีหรือ100ปีนับจากนี
1: ้
0: แล้วเราก็พาไปถึง DJSI ไปถึงการลงทุนแล้วก็ค่อยเอาเรื่อง CSR เราเข้าไปแทรก
1: okay.
0: present จบคุณโทนี่ประกาศเดียวนั้นว่านอกจากจะตั้งคณะกรรมการตามที่เราขอแล้วประกาศให้ทอปัดเป็น First Group Head of Sustainability ของ Air Asia
1: อุตตะ
0: แต่อีนี่ไม่รู้เรื่องความยั่งยืนขนาดนั้นนะ
1: ตายแล้ว
0: ยังไม่ได้ไปเรียนที่ตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: แต่ทำกันบ้านมาดีแล้วก็พรีเซนต์ดี
1: นะฮะ
0: ก็เท่ากับเราได้โปรโมทพอเราได้รับการโปรโมทแล้วว่าสิ่งที่เราทำคือเราก็สมัครทุนของสวีเดนของรัฐบาลสวีเดนไปเรียนเรื่องความยั่งยืนแล้วก็เรียนคอร์สเนี้ย6เดือนกลับมาก็กลายเป็นผู้รู้จริง
1: โอเค
0: ถูกต้องก็ต้องทำให้ตัวเองรู้จริงด้วย
1: อ
0: ันนั้นอาจจะบอกว่าเป็นความโชคดีแต่ต้องอันนี้สำคัญมากความโชคดีแปลว่าทำตัวเองให้พร้อมรับกับโอกาสที่เข้ามาถ้าไม่พร้อมเนี่ยโอกาสเข้ามาเราก็ไม่โชคดี
1: จริงคุณพ่อบอกกันได้จะบอกว่าการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุด
0: ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคือเราปั่นมีความเชื่ออย่างนึงคือคนเก่งการสื่อสาร
1: อ
0: ่ะมันเป็นซอฟต์สกิลมันเป็นอะไรที่ติดตัวแต่ตัวเนี้ยอย่างเดียวอ่ะไม่น่าจะพอเราต้องมีโปรดัก
1: ต้องมีของ
0: ต้องมีของที่เป็นของแข็งของเราซึ่งพอการสื่อสารมาปะกับความยั่งยืนเนี่ยเฮ้ยตอนเนี้ยสวยและรวยมาก คนที่มีนามสกุลความยั่งยืนในประเทศไทยตอนเนี้ยมันต้องคือตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีกฎใหม่มาต้องเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอ่ะและในตลาดที่ได้ทั้งการสื่อสารและความยั่งยืนมันมีน้อยมากและคนอีกฝั่งที่ดูความยั่งยืนอ่ะจะสื่อสารไม่ค่อยเก่ง
1: โอเค
0: พอมันรวมกันปุ๊บเราก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วเราก็จะไปต่อยอดได้อีกอย่างงานปัจจุบันคือ business development เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้างที่เราต้องดูแลธุรกิจทั้งหมด
1: ครับ
0: มีพื้นฐานเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ทุกเรื่องทุกอย่างตลอดชีวิตมาเรื่องความยั่งยืนแล้วตอนนี้มาเพิ่มพอร
1: ์
0: ตเป็นเรื่องการดูแลธุรกิจใหม่แล้วมีพื้นฐานที่ดีมาแล้วมันต่อยอดได้อีกแต่ต้องการสื่อสารเนี่ยต้องใช้ทุกเรื่องเลย
1: แน่นอน
0: ทุกวัน
1: ถ้าจะให้คุณทอปัดช่วยสรุปมานะฮะอย่างกระชับกระชับเลยนะอย่างเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเลยเนี่ยเพื่อให้น้องๆทางบ้านเนี่ยได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็สามารถนำไปอะดัปต์ใช้ได้ทันทีเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: ให้ไว้4คาถาเนาะ
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: ซุนวูให้ไว้แค่2คือรู้เขารู้เราคุณทอปัดให้4ช่วยขยายนิดหนึ่ง
0: รู้เราคือต้องรู้จุดแข็งจุดขายของตัวเองว่าเรามีความฝันอะไรเรามีของดีอะไรที่จะไปขายเขาจะไปเล่าให้เขาฟังรู้เขาคือรู้เราในเขารู้เขาในเราคนเราก็คนเหมือนกันนี่แหละความคิดความกลัวความเชื่อต่างๆถ้าเรารู้แล้วมันจะทำให้การสื่อสารดีขึ้น
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เล่าคือวิธีการคือหรือแพลตฟอร์
1: ม
0: หรือโครงเรื่องของเราเนี่ยคืออะไรบ้างเราต้องรู้ว่าเราจะแต่งกายยังไงการสื่อสารภายนอกสายตาท่าทางน้ำเสียงมีผลต่อการสื่อสารอย่างมหัศจรรย์ 93% 7% คือคอนเทนต์ที่เราจะไปพูด
1: อ
0: ันสุดท้ายรู้เรื่องเราต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรและรู้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทุกครั้งพูดเพื่ออันนี้ไม่ได้กวนเนาะ พูดเพื่อเนี่ยต้องรู
1: ้เพื่อให
0: ้พูดเพื่อถ้าเราไม่รู้ว่าเราพูดเพื่ออะไรอ่ะถอยหลังออกมาเลยเราต้องรู้ว่าเราอยากให้คนที่ฟังอ่ะเขามีแอคชั่นอะไรคีย์เมสเซจเราคืออะไรอย่าหลุดประเด็นและอย่างกประเด็นไม่ใช่แค่การสื่อสารหนึ่งครั้งจะทำให้เขารู้เรื่องได้ทุกอย่างเอาให้ง่ายที่สุดสั้นที่สุดกระชับที่สุดแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปตามแต่ละคน

0: ะไรดียืมโมเดลการสื่อสารเนาะรู้เรารู้เขาก่อนรู้เรารู้เขาแล้วบวกอีกอันหนึ่งคือรู้จริง
1: รู้จริง
0: รู้เราคือรู้ว่าเราถนัดอะไ
1: ร
0: เรามีจุดแข็งจุดขายอะไรรู้เขาเนี่ยจะทำให้เราสามารถบอกเรื่องที่เราอยากเล่าและเขาอยากฟังได
1: ้
0: อันที่3คือรู้จริงต้องเพิ่มว่าในการสื่อสารเราต้องรู้จริงในเรื่องที่เราพูด
1: okay.
0: ไม่งั้นมันโป๊ะถ้าเรารู้จริงเนี่ยเวลาที่เราไปพูดอ่ะเราจะมั่นคง
1: ครับ
0: เราจะรู้ว่าเรารู้เราสามารถดูแลเวทีนี้ได้เพราะเราของจริง
1: ครับ
0: ก็เพิ่มให้เป็นรู้เรารู้เขารู้จริง

0: นี่คือเรื่องราวแค่บางช่วงบางส่วนบางตอนของชีวิตประสบการณ์และความสำเร็จของผู้หญิงที่เชื่อในความยั่งยืนนะครับอย่างคุณทอปัดหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับจะสามารถจุดประกายให้น้องๆทางบ้านนั้นสามารถไปต่อยอดพัฒนาทักษะในการสื่อรวมถึงการมุ่งไปสู่เป้าหมายความฝันและความสำเร็จของเราในอนาคตนะครับยังต้องขอขอบคุณคุณทอปัดอีกครั้งขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: และคราวหน้าที่เรามาเจอกันนะครับใน The Speech Guide เราจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราครับก็คือเป็นโค้ชด้านการเงินแต่หลายคนสงสัยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโค้ชด้านการเงินและเกี่ยวอะไรกับการฝึกการพูดนะอ้าวอย่างที่บอกครับว่าทุกอาชีพนั้นจะมีเรียกว่าทักษะเฉพาะในการสื่อสารของอาชีพนั้นๆและถ้าเกิดน้องๆได้ฟังแล้วเนี่ยมีทักษะในการสื่อสารด้านการเงินแถมอาจจะมีเคล็ดลับในการหาเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยฟังดูน่าสนใจไหมครับ
1: คอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
2: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะ
1: คือ
2: ยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออมก่อนพยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลา
1: ครับ
2: นะครับคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝาก2เรื่องนี้ครับ
1: ครับผม
2: ออมให้เป็น
1: ออมให้เป็น
2: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
0: เจอกันได้คราวต่อไปนะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV ช่องหมายเลข4สำหรับวันนี้ผมทีมงานและคุณทอปาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้ไหมว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางเนี่ยอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า flighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กัน

หรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flight นึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกดึกดื่นๆนะครับแต่ถึงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flightingหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting นั้นนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fun นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello.
1: hello
0: Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here When you think of planes what do you think of
2: Flying
0: Okay, fly is a good word. Fly เนี่ยนะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: Flight
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง Flight Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม S-O-A-R soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห้อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า Yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yesI would like to try it หรือว่า Yes, I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเองก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซัมครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้ละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยบ่อยทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First Language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English Camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะแล้วอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่า gangway เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือ gangplank แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของ gangway แล้วก็ gangplank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gangplank เนี่ยนะคะจะใช้

้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand Prize Grand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L E Y เป็นออกเสียงลีเนี่ยนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอเกลีโอเกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบอร์

หารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองแหละค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's hisThird helping of ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า Hole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแหละค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wallWhere they serve great food. I went into this little hole in the wall where they serve great food. ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครก็สงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่เน็ต
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: ครูพี่เน็ตคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆเรื่อง some แล้วก็ any กันค่ะ
3: คำว่า some แล้วก็ any นะคะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเป็นการบอกจำนวนแบบไม่เจาะจงค่ะแล้วก็ไม่แน่นอนคำว่า some นะคะกับ any เนี่ยเราจะใช้นำหน้าคำนามที่ใช้ขยายค่ะตัวอย่างเช่น some pens ปากกาบางแท่ง any pens ก็แปลว่าปากกาบางแท่งเหมือนกันค่ะ
2: การใช้ซ้ำกับเอนี่นะคะเราสามารถใช้กับคำนามนับได้เพราะหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวแรกนะคะใช้กับคำนามนับได้เพราะหูพจน์เช่น some dogs any dogs คำว่า dogs นะคะแปลว่าสุนัขเป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์นั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะใช้ว่า some sugar any sugarเห็นไหมคะคำว่า sugar นับไม่ได้นะคะไม่เติม s สามารถใช้ซ้ำกับ any ได้ค่ะ
3: ข้อแตกต่างของการใช้ซ้ำแล้วก็ any คำว่าซ้ำค่ะเราจะใช้ในประโยคบอกเล่าส่วน any เราจะใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะทีนี้ก็จะมีข้อยกเว้นบางประการนะคะที่เราสามารถใช้ซ้ำในประโยคคำถามได้ก็คือต้องเป็นประโยคคำถามในเชิงขอร้องหรือเสนอให้นั่นเองค่ะ
2: ครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
3: แล้วน้องช่วยสังเกตดูด้วยนะคะว่าเราเห็นคำว่า some แล้วก็ any ในประโยคไหนกันบ้าง
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
4: excuse me is there a drugstore around here
5: drugstore
4: yes
5: oh drugstore go straight and turn left
4: thank you
5: yeah.
4: sorry but I didn't see any drugstore over there
5: drugstore yeah over there
6: เค้กหมายถึงร้านขายเป็ดใช่ไหม
5: ใช่สิครับเนี่ยร้านนั้นน่ะอร่อยอร่อย
6: รู้ไหมเขาตามหาอะไร
5: แล้วอะไรนะฮะ
6: ร้านขายยาไง
5: ร้านขายยาสิครับ
6: เอ้
5: าร้านผมนี่ครับ
6: เป็นไงไงครับ
5: อ้าว
6: ก็อยู่แค่นี้ฮะ
5: ตรงนี้ฮะร้านขายยาเขาเรียกฟาร์มาซีไม่ใช่เหรอครับ
6: ร้านขายยามีอยู่สองคำครับคุณผู้ชมครับร้านขายยาในภาษาอังกฤษนะครับจะมีอยู่สองคำก็คือ pharmacy กับ drug store นั่นเองนะครับแต่ถ้าออกเสียงผิดหรือฟังเพี้ยนอาจจะฟังเป็น duck store ก็คือร้านขายเป็ดก็ได้นั่นเองนะครับแม่พี่เอ๊ครับ
5: ครับผม
6: ดังนั้นบอกสิครับว่าร้านขายยาอยู่ตรงนี้แล้วพี่เป็นคนขายยา
5: อ๋อ sorry oh duck store over here I have a pharmacy would you like to buy some medicine
4: medicine
5: yeah magazine
4: magazine
5: medicine
6: ยาเนี่ยเขาเรียกว่า medicine สั้นๆไม่งั้นเดี๋ยว medicine ฝรั่งนึกว่าสร้างฉาก magazine นิตยสาร medicine สั้นๆ medicine เหมือนสิ้นลมสิ้นใจอ่ะ medicine
5: Would you like to buy some medicine
4: Yes please
5: Okay welcome inside Okay Hi จะร้องทำไมเล่าไม่มีตัวตน
6: อ๋อขอโทษก็เหยียบเท้า
4: I have a stomach ache.
5: Cake? Oh, no. I don't sell cake. This is a pharmacy.
4: I have a stomach ache.
5: Cake?
4: Oi, ฉันปวดท้อง
5: ปวดท้อง
6: เฮ้ย เฮ้ย เราพี่จะพูดว่าปวดท้องภาษาอังกฤษแต่พี่พูดว่ายังไง
5: แหมก็ stomach ache ไง
6: stomach ache โอ้โหฟังแล้วมันเขย่าเลย
5: stomach ache
6: เป็นไข่เลย
5: hey stomach ache
6: ปวดท้อง
5: hey ก็ถูกแล้วไง
6: อ๋อแล้วพันสองอันแรกมันคืออะไร
5: ก็เคยพูดอย่างนั้นนะ
6: อ๋อเดี๋ยวนี้ได้ความรู้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับคำว่าปวดท้องเนี่ยนะครับเราจะต้องออกเสียงนะฮะชัดชัดว่า stomach ache c h อาจจะเป็นชอช้างแต่ c h ก็เป็นคอควายก็ได้นะครับstomach ache นั่นเองนะฮะแต่ฝรั่งเชื่อมเป็น stomach ache ก็เลยฟังเป็นเค้กไปหน่อยนะฮะปวดหัวก็จะเรียกว่า headache ปวดฟัน toothache ปวดหู earache ปวดท้อง stomach ache และถ้าปวดหลัง backache นั่นเองครับ
5: คุณคิดครับคุณคิดครับ
6: ครับ
5: สอนเสียงแยกครับ
6: อ๋อทำไมล่ะครับ
5: ลูกค้าผมปวดท้อง
6: ฮะอ๋อลืมครับ
5: what's wrong
4: I have diarrhea
5: oh diarrhea go toStationary over there.
4: No. I have the bread.
5: Bread.
4: But sometimes bread.
5: Bread.
6: โอ้ยเค้กอะไรครับ
5: เขาท้องเสีย
0: รู้ได้ไงฮะฟังจากเสียงเมื่อกี้เหรอครับ
6: ฟังจากภาษาอังกฤษเนี่ยแหละครับโอ้โ
0: หแปลกเนี่ยนะ
6: แปลกไม่ใช่คุณผู้ชมครับคำว่าท้องเสียเนี่ยนะครับ I have diarrhea หรือไม่ใช่ diary นะครับอันนั้นสมุดจดบันทึกอันนี้คือบันทึกกับห้องน้ำนั่นเองนะครับท้องเสียหรือจะพูดว่าเป็น idiom ก็ได้นะครับ I have the runs แปลว่าวิ่งแต่นั้นจะแปลว่าท้องเดินส่วนอันสุดท้าย I have the แปรดอันนี้ไม่มีนะครับเขาพูดให้ทางพี่เภสัชกรไทยเนี่ยเข้าใจเพราะเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่เข้าใจแล้วครับ
0: Oh I get the medicine for you
6: Yes
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่าซ้ำแล้วก็เอนี่กันหรือเปล่า
2: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Would you like some medicine คุณอยากได้ยาบางอย่างใช่ไหม
3: คำว่าซ้ำแล้วก็เอนี่นะคะความหมายของเขาก็จะเป็นจำนวนเล็กน้อยบางอย่างนิดหน่อยค่ะโดยมีหลักการใช้ดังนี้ข้อแรกนะคะการใช้ซ้ำเราจะใช้ซ้ำนำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์และคำนามนับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการคุกกี้สักไม่กี่ชิ้นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some cookies เห็นไหมคะคำว่าซ้ำนำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เรารู้ได้ยังไงว่าเป็นคำนามนับได้เพราะว่าคุกกี้เติม s ข้างหลังนั่นเองค่ะแบบที่2นะคะเราใช้ซ้ำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการที่จะได้น้ำตาลใส่ในกาแฟสักนิดนึงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some sugar in my coffee ฉันอยากได้น้ำตาลสักนิดนึงในกาแฟของฉันในกาแฟของฉันค่ะทีนี้คำว่าซ้ำนำหน้าคำว่า sugar ที่เป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
2: หลักการใช้ข้อที่2นะคะเอนี่สามารถใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะใช้ได้ทั้งประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเลยนะคะมาดูตัวแรกกันค่ะการใช้เอนี่กับประโยคปฏิเสธค่ะเช่น I don't have any cookies ฉันไม่มีคุกกี้เลยเห็นไหมคะคำว่า cookies นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราใช้เอนี่มาบอกการปฏิเสธได้ด้วยนะคะตัวอย่างที่2นะคะการใช้ any กับคำนามนับไม่ได้ค่ะในประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่น Do you have any sugar? คุณมีน้ำตาลไหมเห็นไหมคะคำว่า sugar น้ำตาลนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้ไม่เติม s ค่ะแล้วก็ใช้ any กับประโยคคำถามได้ด้วยค่ะ
3: ในบางกรณีนะคะคำว่า some สามารถใช้ในประโยคคำถามได้ด้วยค่ะนำมาสู่หลักการข้อที่3นะคะการใช้ซ้ำเราสามารถใช้ซ้ำในประโยคคำถามในเชิงลักษณะของการขอร้องแล้วก็การเสนอให้ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ Would you like some cookies? คุณต้องการคุกกี้หรือเปล่าน้องๆสังเกตคำว่า Would you like นะคะคำว่า Would you like เนี่ยเป็นการถามความต้องการเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่าซ้ำในประโยคลักษณะนี้ค่ะ
2: ส่วนข้อยกเว้นในประโยคคำถามอีกข้อนึงนะคะก็คือเราสามารถใช้ซ้ำกับการขอร้องได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันขอคุกกี้อีกสักชิ้นได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Can I have some cookies please เห็นไหมคะคำว่า Can I have นะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเชิงขอร้องค่ะเราสามารถใช้ซ้ำได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือหลักการใช้ซ้ำกับเอนี่นั่นเองค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่าซ้ำกับเอนี่เนี่ยใช้ยังไงต่อไปนะคะไปพบกับรายการ Itchy Feet
3: น้องๆช่วยดูนะคะว่าเราจะเจอคำว่าซ้ำแล้วก็เอนี่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ

0: And now, boys and girls, we're with Khun Miao, who is one of the organizers of the Talat Nit here in Khao Yai. Sawadee krab.
1: So, what's the purpose of this one?
0: What is the purpose of this?
2: To promote this town, Pak Chong Khao Yai, to be more known about being green, about being artistic, about being more community-driven kind of place. So they're trying to get a lot of people to come here and showcase like their products, their goods, their skills, and also invite local people and tourists alike to come and see.
0: เนี่ย community-driven คือทุกคนในสังคมขับรถหมดใช่ไหม
1: ไม่ใช่เป็นแบบคนในสังคมเนี่ยก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการขับดัน
0: ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะด้านเกษตรเฮ้ยเดี๋ยว art and agriculture are they the same thing มันอยู่ในหมวดเดียวกันงงอยู่มากเลย
2: everything that you do with passion is an art in its own way
0: ทุกอย่างที่เรามี passion
1: ทุกอย่างที่เราทำด้วยใจรัก
0: มีความรักเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะแขนงนึงอยู่แล้วเฮ้ยไม่ธรรมดานะฮะแล้วคือต้องการที่จะให้แถวพื้นที่แถวปักช่องแถวเขาใหญ่เนี่ยมีความโด่งดัง
1: เป็นที่รู้จักมากขึ้น
0: อะไรอย่างงั้นนะฮะ so organic seems to be the trendFor people around here, is it?
2: It is a trend, but it's also something I feel that now everyone is choosing it as a lifestyle.
0: เห็นไหมมันไม่ใช่แค่เป็นกระแสเป็นแฟชั่น
1: มันเป็นแนวทางที่คนเริ่มหันมายึดถือแล้ว
0: เป็นวิถีชีวิตที่อยากจะให้คนดำเนินการประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆยาวๆเลย Can anyone be an organic farmer?
2: I think it's very easy to be able to grow some of your own food. It's easy to just have like a little plant pots or a small patch of.Soil and then start growing something.
0: ขอแค่มีเป็นเขาเรียกเป็นหม้อใช่ไหมพอตเนี่ย
1: ไม่ใช่เป็นกระถาง
0: อ๋อเป็นกระถางนะฮะแล้วก็มีดินสักผืนนึงอะไรเงี้ยให้พอจะไปปลูกอะไรต่ออะไรขึ้นกินเองก็น่าจะได้อยู่ Do you have like any other agriculturists like yourself? มีเกษตรกรอื่นไหมที่แบบyou know they ditch the big city.
2: His name is พี่จอนค่ะพี่จอน
0: จอนอยู่นู้นนะ
2: ใช่ค่ะอยู่ด้านหลังนี้เลยร้านอยู่ข้างหลังน
0: ี้โอเคงั้นขอบคุณพี่เหมียวนะครับ
2: คุณครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นคำว่าซัมแล้วก็เอนี่กันบ้างหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคหนึ่งนะคะที่ว่า It is something I feel that มันมีบางอย่างนะคะที่ฉันสัมผัสได้ค่ะ
3: น้องๆจะเห็นคำว่า something นะคะ something แปลว่าบางสิ่งบางอย่างค่ะหลักการใช้ก็คือเหมือนคำว่า some กับ any เลยแต่คำว่า something เขาจะเป็นคำผสมค่ะน้องๆซึ่งคำผสมเหล่านี้ก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายคำเลยค่ะ
4: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วย some any no every เหล่านี้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า some นะคะมี someone บางคน somebody บางคน something บางสิ่ง somewhere บางแห่งค่ะส่วนคำว่า somebody กับ someone นะคะสามารถใช้แทนกันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is somebody in the rooms กับ there is someone in the rooms แปลเหมือนกันเลยค่ะแปลว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
3: และคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any นะคะ any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any มีดังนี้ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่หรือที่ไหนสักที่ค่ะการใช้ anyone กับ anybody นะคะเราสามารถใช้แทนกันได้เลยแปลว่าบางคนเหมือนกันใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะตัวอย่างเช่น there isn't anybody in the room กับประโยคที่บอกว่า there isn't anyone in the room ก็แปลเหมือนกันค่ะแปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลย
4: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า no ค่ะมีคำว่า no one ใคร nobody ไม่มีใคร nothing ไม่มีอะไร nowhereไม่มีที่ไหนค่ะส่วนคำว่า no one กับ nobody สามารถใช้แทนกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is nobody in the room กับ there is no one in the room แปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยค่ะใช้แทนกันได้ค่ะ
3: คำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า every นะคะก็จะมีคำว่า everyone ที่แปลว่าทุกๆคน everybody แปลว่าทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งEverywhere ทุกๆที่ โดยคำว่า everyone กับ everybody แปลเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าทุกๆคนใช้แทนกันได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น everybody is in the room แปลเหมือนคำว่า everyone is in the room แปลว่าทุกๆคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
4: เติมพลังภาษาอังกฤษกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะมาเช็คกันว่าเลเวลอัพกันหรือยังข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there is on the chair ตอบอะไรดีคะระหว่าง something กับ someone ติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ something นั่นเองค่ะ there is something on the chair มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ค่ะเราใช้ something ที่แปลว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะ
3: คำถามข้อที่2นะคะน้องๆถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าครูพี่เน็ตจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Is there on the chair ใช้อะไรดีคะระหว่าง anyone กับ anything ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะต้องใช้ anything นะคะ Is there anything on the chair มีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าเราใช้ any กับประโยคคำถามนะคะ
4: ต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: Vocab King
3: ไปช่วยกันลุ้นกับเพื่อนๆ นะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมฝึกสะกดคำไปพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Good morning Vocab King
2: Let's play spelling
5: We will start now, again.
2: A-G-A-I-N.
5: Classic.
2: C-L-A-S-S-I-C.
5: Ideal.
2: I-D-E-A-L.
5: Prince.
2: P-R-I-N-C-E.
5: Forget.
6: F-O-R-D-E-T.
5: Birthmark.
2: B-R-I-T-H. Pass.
5: Entertain.
2: E-N-T-E-R-T-A-I-N.
5: General.
2: Past.
5: Labor.
2: N-E-B-A-R.
5: Labor.
2: Past.
5: Please.
6: P-L-E-A-S-E.
5: Damselfly.
2: D-A-M-S-L-E-F-L-Y.
5: Damselfly.
2: D-A-M-S-E-L-F-L-Y.
5: Galvanism.
2: Past.
5: Isolation.
2: I-S-O-L-A-T-O-N
5: Psychosis
2: Pass
5: Smallpox
6: Pass
5: Unfortunately
2: U-N-F-O-R-T-U-R-E-L-Y
5: Unfortunately
2: U-N-F-O-R-T-U-R-L-Y
5: Unfortunately
2: Pass
5: Boulevard
2: B-O-U-L-E-V-A-R-D
5: Specially
2: E-A-P A Pass
5: Manufacturer
2: M-A-N-Y Pass
5: Commemorate
6: C-O-M-M-E-R-A-T-E
5: Commemorate
6: Pass
5: Brother
2: B-R-O-T-H-E-R
5: Ugly
2: U-G-L-Y
5: Laugh
2: L-A-U-G-U-H
5: Laugh
2: L-A-U-G-H
5: Make
2: Again please
5: Make
4: จากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
3: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกสะกดคำบ่อยๆท่องศัพท์กันบ่อยๆนะคะ
4: แล้วจากรายการ Vocab King นี่มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างคะครูพี่แนท
3: ครูพี่แนทพบคำศัพท์ที่น่าสนใจ1คำค่ะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าอย่างโชคไม่ดี

0: หรือโชคร้ายค่ะคำว่า unfortunately นะคะที่เป็น adverb เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามาจากคำว่า un ที่เป็น prefix แปลว่าไม่ค่ะบวกกับคำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดี unfortunately เลยแปลว่าโชคร้ายหรือโชคไม่ดีนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆก็น่าจะได้คำศัพท์อีกคำนึงจากคำนี้แล้วใช่ไหมคะคำว่า fortunately นั่นเองค่ะคำว่า fortunately นะคะก็คือเป็น adverb เหมือนกันแต่พอเอาคำว่า un ออกไปก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดีค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะครูพี่แนทเนี่ยได้พูดถึง prefix ค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ prefix คืออะไร prefix นะคะก็คือคำที่เอามาไว้วางหน้าคำอีกคำหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะครูพี่นุ่นมีคำศัพท์มาเติมพลังให้น้องๆอีกหนึ่งคำค่ะคำว่าโชคร้ายนะคะเราใช้คำว่า unlucky ได้ด้วยค่ะ unlucky นะคะจะเป็น adjective ค่ะแปลว่าโชคไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky จะเป็น adjective นะคะแปลว่าโชคดีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix un ออกไปโชคร้ายก็กลายเป็นโชคดีเลยค่ะน้องๆคะเราก็ได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะมาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์อะไรบ้าง
0: คำแรกนะคะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะถ้าเราเอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเราก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่เป็น adverb เหมือนกันแปลว่าโชคดีค่ะ
1: อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า unlucky เป็น adjective แปลว่าโชคไม่ดีค่ะถ้าเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky ที่เป็น adjective แปลว่าโชคดีค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix คำว่าอันที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีเลยค่ะ
0: แล้วเรามาเติมพลังกันต่อนะคะกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลยค่ะ
1: ไปชมกันเลย
2: เซนเซ
3: ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
2: อ้ยโ
3: อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้握手してもいいですか？
3: そうそうそう、いらっしゃい。
2: あ、どうもあります。よろしくお願いします。で、でもこのテントというかこの技術。
3: これはですね、はい、雪が降るんです。日本は雪が降ったり霜が出るんで、はい、こういうふうにやってるんです。
2: นี่คือพันที่มาจากประเทศไทยเป็นพันเดียวกันเลยชื่อพันหอมทองแต่พันนี้สามารถเปลี่ยนโครงสร้างความคิดใหม่โดยใช้อุณหภูมิติดลบ60องศาทำให้ต้นกล้วยต้นนี้ชอบภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวอยู่ได้หมดเลยนะฮะและทั่วประเทศญี่ปุ่นสามารถปลูกได
4: ้ท่านประธานบอกว่ากล้วยสายพันธุ์หอมทองนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศปานามาและค่อยๆแพร่ออกไปทั่วโลกทั้งในประเทศไทยของเราด้วยและที่โอกินาวาของญี่ปุ่นแต่ว่าผ่านมาเป็นร้อยปีกล้วยก็มีวิวัฒนาการในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปค่ะ
3: その目の中のある細胞をですね凍らすんですそれは向こうの冷蔵庫の前で教えてあげます。
2: ต้นกล้วยเนี่ยจะไม่มีเมล็ดบอกว่าจะมีหน่อขึ้นมาหน่อเนี่ยเอาหน่อขึ้นมาแล้วก็ข้างในจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งสามารถแก้เซลล์ตรงนั้นได้ให้เขามีนิสัยชอบหน้าหนาว
3: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
2: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ของจริงเหรอกินทั้งเปลือกเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเปลือกมันจะขมหรือเปล่าคุณผู้ชมลองจินตนาการดูเนี่ยมันจะขมหรือเปล่าอ่ะยินดีด้วยสหนึ่งสองซ้ำอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะไม่พอหวานฉ่ำดูข้างในดิสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยนิ่มอย่างเงี้ยถึงห้อยอ่ะเปลือกเนี่ยมีความแบบว่ามีความเค็มนิดๆน่ะมันอร่อยดีอ่ะนี่ท่านฉีกออกมาเป็นอย่างนี
4: ้มันไปได้มันเกิดขึ้นแล้วและมันก็กินได้จริงๆด้วยกล้วยกินได้ทั้งเปลือกเหลือเชื่อค่ะรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ได้จะเหมือนกล้วยไข่ผสมกล้วยหอมเปลือกจะบางๆเหมือนเปลือกมะม่วงกินแล้วไม่รู้สึกฝาดค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูแล้วสนุกกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยไม่เคยเห็นกล้วยที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกมาก่อนเลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะแค่ดูนะคะก็รู้สึกอยากกินกล้วยขึ้นมาเลยค่ะ

0: เอ๊แล้วครูพี่นุ่นคะถ้าเราอยากจะพูดว่ากินได้เป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะ
1: คำว่ากินได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า edible edible edible เป็น adjective แปลว่าสามารถกินได้ค่ะ

0: คำว่า in เป็น prefix ที่แปลว่าไม่นั่นเองค่ะจากคำว่า edible แปลว่ากินได้พอเติมคำว่า in เข้าไปข้างหน้า inedible แปลว่ากินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่า edible นะคะเราจะใช้ในความหมายของคำที่บอกว่ากินได้แบบไม่อันตรายไม่มีพิษทีนี้ตัวอย่างประโยคนะคะจากคำว่า edible คือ an edible peel bananaIt's from Japan. กล้วยที่กินได้ทั้งเปลือกมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้องๆเราลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้ได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
0: ข้อแรกนะคะซัมกับเอนี่ค่ะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเราจะใช้ซัมกับเอนี่กับคำนามที่เป็นนับได้พหูพจน์ค่ะและคำนามนับไม่ได
1: ้ข้อที่2นะคะซัมใช้กับประโยคบอกเล่าเอนี่ใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนั่นเองค่ะแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะคะซัมใช้กับประโยคคำถามได้ในกรณีที่เป็นการขอร้องค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเสนอให้ด้วยค่ะ
1: ข้อที่3นะคะคำผสม
0: ขึ้นต้นด้วยซัมเอนี่โนแล้วก็เอรี่ค่ะคำแรกนะคะ someone บางคน somebody บางคน something บางสิ่งบางอย่าง somewhere บางที่ค่ะคำว่า any นะคะ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่ค่ะคำว่า no นะคะ no one ไม่มีสักคนNobody ไม่มีสักคน Nothing ไม่มีสักอย่าง Nowhere ไม่มีสักที่ค่ะคำว่า Every นะคะ Everyone ทุกคน Everybody ทุกคน Everything ทุกสิ่งทุกอย่าง Everywhere ทุกที่นั่นเองค่ะ
1: ข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4คำด้วยกันค่ะคำแรกนะคะ unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคร้ายค่ะ fortunately เป็น adverb เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดี unlucky เป็น adjective นะคะแปลว่าโชคร้าย lucky เป็น adjective เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดีน้องๆเห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ด้วยค่ะและข้อที่5นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการกินได้กับกินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่ากินได้นะคะเราใช้คำว่า edible กินไม่ได้เราใช้คำว่า inedible เห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า in ลงไปแปลว่าไม่ค่ะ
0: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไป Level Up กันหรือยังเอ่ยในสมุดจดคำศัพท์มีคำศัพท์กันกี่คำแล้วนะน้องๆคะเรียนภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนฝึกฝนท่องคำศัพท์กันนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ Never put off till tomorrow what can be done today อย่าเลื่อนไปทำวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะตรงกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับรายการ
2: English Level Up
0: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: Globally, approximately 2 billion people in 95 countries and territories are at risk of being infected with malaria.

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: The hacker can hack your IoT devices. So when the police trace back, they don't know where is the traffic or the attack came close to our daily life and they can gain the privacy information. So it's a kind of the international concerns now.

0: morning
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และทางรายการของเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มาร่วมสนุกและทำการกุศลแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะใช่ไหมคะ Professor
0: Yeah I think the program is great because we teach a very valuable lesson to children at this age and that is social responsibility it's something that they should have with them their whole lives and it's very important to everyone around the world
1: ใช่ค่ะเพราะว่าการให้นี่ง่ายๆเลยนะคะเราเริ่มจากสิ่งรอบข้างตัวเราค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเราแบ่งขนมให้เพื่อนก็เป็นการให้นะคะมีของอะไรมากกว่าก็แบ่งปันให้เพื่อนได้หรือถ้าสมมุติว่าเราเก่งในวิชาไหนเป็นวิชานึงแล้วเราติววิชาให้เพื่อนก็เหมือนกับการแบ่งปันความรู้เช่นกันค่ะและในวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง20คนพร้อมที่จะไปร่วมกันเล่นเกมเพื่อการกุศลกันไหมคะ
2: พร้อม
1: แล้วค่ะเย้เยี่ยมมากเลยค่ะน้องๆไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะใครอยากเป็นคนแรกที่ออกมาสะกดคำตรงนี้ใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะ
4: มายค่ะ
1: น้องมายกี่ขวบแล้วคะ
4: 8ครึ่งค่ะ
1: 8ครึ่งขอโชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is plastic
4: P-A-S-T-I-R-T
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell plastic is P-L-A-S-T-I-C
1: Bike stop ก็ยังคงว่างเปล่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีของเราก็คือหมายเลขน้องนนท์ มาแก้มือใหม่ใช่ไหมคะวันนี้
5: ใช่ครับ
1: วันนี้พร้อมไหมคะลูก
5: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้ว professor
0: your word is monitor
4: m o n i t e r
0: okay your answer is incorrect I'm so sorry you're so close the ending is O-R, yeah.
1: You knew! น้องนนท์ก็รู้โอ๊ยไม่เอาลูกไม่เอาให้ข่าวเรามาบ้านไกลใช่ไหมลูกมาจากไหนครับมาจากเชียงใหม่โอ้โหไม่เอาไม่เป็นไรนะโอ้โหท่านผู้ชมคะเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องนนท์นี่ถือว่ามีความพยายามมากๆเลยแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะรายการนี้เราเลือกแรนดอมใครจะไปรู้อาจจะแรนดอมมาได้เบอร์นี้อีกพร้อมกันไหมคะน้องๆพร้อมกันไหม
2: พร้อม
1: ค่ะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลขขอเชิญหมายเลขขอเชิญหมายเลขหมายเลขไผ่ค่ะคราวนี้เราพร้อมกว่าครั้งที่แล้วไหมคะน้องไผ่
6: พร้อมกว่าค่ะ
1: นี่ค่ะพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is terminal
4: T E R M I N A L
0: All right your answer is correct congratulations
1: Good job หนูช็อกมากเลยรู้ไหมลูกว่า terminal แปลว่าอะไร
6: ไม่ทราบค
1: ่
6: ะ
1: แปลว่าสถานีปลายทางค่ะถึงเราไม่รู้ความหมายแต่เราสะกดได้ถูกทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรบอกเพื่อนๆทางบ้านไหมคะ
6: ก็ฟังให้ดีแล้วก็
1: สะกดออกมาเก่งมากน้องพายไปรอที่ bike stop คนแรกเลยคนต่อไปจะเป็นใครคะหมายเลขมาค่ะและ และคนต่อไปที่จะมาสะกดคำก็คือหมายเลข7ค่ะน้องอายผู้ขี้อายไม่ใช่กี่ขวบแล้วคะน้องอาย
5: 10ค่ะ
1: 10คราวนี้มาน้องอายเตรียมตัวพร้อมกว่าทุกครั้งหรือเปล่า
5: ประมาณ 60%
1: เอาล่ะ professor
0: your word is alien
5: A-L-I-E-N
0: that is correct congratulations
1: เก่งมากน้องอายไปที่ไม่สต็อปเลยนี่แหละโอ้น้องอายมาหลายครั้งมากแล้วครั้งนี้ก็ได้ไปที่นั่งอยู่ที่ไบค์สต็อปแล้วนะคะคนต่อไปที่จะไปตรงไบค์สต็อปของเราคือใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขสามค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเพนค่ะ
1: น้องเพนกี่ขวบแล้วคะ
7: 11ค่ะ
1: 11พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is butterfly
7: B-U-T-T-E-R-F-L-Y
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: น้องเพนแต่งประโยคกับคำว่า butterfly ได้ไหมคะ
7: In the school has lots of butterflies and lots of beautiful colors.
0: That is a correct sentence. Good job.
1: เก่งมากค่ะน้องเพนไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลย Yeah. เอาอีกแล้วสาวคราวนี้เราจะเป็น5สาวเซเลอร์มูนหรือเปล่าเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำนั้นก็คือ11ค่ะโอ้โหน้องนนท์มาแล้วเอ้ยเป็นยังเราแรนดอมเราได้มาเจอได้ไหมจะเป็นครั้งดีใจไหมเนี่ย
8: ดีใจครับ
1: คราวนี้รีแลกซ์ลูกรีแลกซ์ความตื่นเต้นออกไปสุดท้ายก็จะเข้าลึกตั้งสมาธิดีๆนะพร้อมไหมคะProfessor?
0: Your word is present.
5: P-R-E-S-E-N-T.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yeah! น้องนนท์รู้สึกยังไงบ้างลงได้เข้ารอบแล้ว
8: ตื่นเต้นมากเลยครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับนี่คือน้ำตาแห่งความดีใจใช่ไหมเห็นไหมคะน้องๆคะความพยายามอยู่ที่ไหนเราจะไม่ท้อถอยเราจะต้องพยายามสะกดคำต่อไปใช่ไหมโอ้ยดีใจด้วยน้องนนท์ไปรอที่ไบค์สต็อปเลยเย้และคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขน้องมิ้นกี่ขวบละคะ
9: 10ขวบ
1: เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะ
9: 50 50 50 50
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is intention
5: T E N S T I O N
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell intention is I N T E N T I O N
1: ยังคงเหลืออีกหนึ่งที่ที่ไบค์สต็อปของเราไปลุ้นกันนะคะว่าคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำคือใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
10: เมนทอนค่ะ
1: เมนทอน

0: ็นท่านอายุเท่าไหร่ละคะ
1: 11ค่ะ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is toothpick
1: T H
0: ได้ค่ะเอาใหม่ได
1: ้ T O O T H P I C K
2: okay your answer is correct congratulations
0: เรามีเคล็ดลับการสะกดคำนี้ได้ยังไงคะ
1: เป็น compound word ค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าเป็น compound word ใช่ไหมคะแยก2คำแล้วก็จำทีละคำใช่ไหมเย้ในที่สุดเราก็ได้5ผู้เข้ารอบทุกคนเชิญมาทางนี้เลยค่ะน้องๆทั้ง4ที่ bike stop เชิญข้างหน้าเลยค่ะคราวนี้4สาวกับ1หนุ่มนะคะแล้ววันนี้ทางรายการ Good Morning PBS ก็มีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกๆคนทั้ง20คนเลยค่ะก็คือเสื้อยืดที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คําศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้ก็จะเข้าไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลแต่ว่าน้องๆทั้ง5นี้จะทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันในช่วงต่อไปเลยค่ะ Let's go to spelling charity
3: เอาล่ะครับถึงเวลาที่ตัวแทนทั้ง5คนจะต้องฝ่าด่านสะกดคำศัพท์เพื่อสะสมเงินรางวัลกันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันเต็มที่เลยล่ะครับร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้คงลุ้นกันสนุกแน่ๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลและในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
4: โครงการกองทุนเด็กดอย
0: โครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรเอ่ยถ้าอยากเป็นตัวแทนตอบ
5: เพราะว่าเขามีโอกาสได้กว่าเราครับ
0: เราก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะ
5: ใช่คร
0: ับ เอาละค่ะน้องๆคะเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
5: คร
0: ับ ถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มจากผู้เข้ารอบคนแรกเลยค่ะนั่นก็คือน้องไผ่นั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะน้องไผ่พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันเลยค่ะมีทั้งหมด1ถึง9นะคะน้องไผ่อยากเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้วันนี้มีหลายเสียงมากเลขอะไรนะคะหมายเลข5ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร fruits อ๋อเหมือนจะดีใจหรือเปล่าfruits คือ
6: ผลไม้
0: ผลไม้พร้อมไหมคะน้องไผ
6: ่พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
2: we will start now apple
7: a w p l e
2: kiwi
7: g e v e
2: kiwi
7: pass
2: pomelo
7: again please
2: pomelo
0: ได้พาสานะคะ
7: pass
2: durian
7: d u r i a n
2: longan
7: l o n g a n
2: cherry
7: c h e r
0: เอาให้จบเลยลูก
7: C H E R Y.
2: Okay, sorry, you forgot one R. C H E R R Y.
0: ขาดเป็น R ตัวหนึ่ง Cherry ต้องมี2 R ใช่ไหมคะน้องไผ่คะคำเมื่อกี้ที่น้องไผ่สะกดถูกแต่ว่าพี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือ

0: ล้องแงนเอ้าอาจจะคล้ายๆผลไม้ไทยชนิดนึงรู้ไหมคะว่าอะไร
1: ล้องกอง
0: ล้องกองนั่นเองฟังแล้วล้องแงนล้องแงนเอ๊ะล้องกองหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วคือ
1: ลำไย
0: ลำไยนั่นเองค่ะวันนี้น้องไผ่ทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะเชิญไปรอที่ใบซับต่อได้เลยน้องอายมาเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะเอาละค่ะหมายเลข1 2 3 4 6 7 8 9น้องอายอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะโอ้ยมีหลายเสียงเลยรอบนี้ค่ะเลข1ค่ะเอาละค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร emotionรู้ไหมลูก emotion คืออะไร
2: อารมณ
0: ์ถูกต้องคืออารมณ์ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
1: ค่ะ
0: Let's play spelling
3: We will start now Sad
2: S-A-D
3: Shy Shy
2: Pass
3: Happy
2: H-A-P-P-Y
3: Bored
2: B-O-R-D
3: Bored
2: Pass.
3: Tired.
2: T-I-R-E-D.
3: Angry.
2: A-N-G-R-Y.
3: Nervous.
2: Pass.
3: Pleased.
2: P-L-E-A-S-E. P-L-E-S-E.
3: Pleased.
2: P-L-E-S-D. Pass.
3: Excited.
2: E-X-C-I-T-E-D.
3: Afraid.
2: A-F-R-A-I-D.
3: Shy.
2: C-H-
3: Okay, shy is S-H-Y.
0: Shy, รู้ไหมคะว่า shy แปลว่าอะไรตรงกับชื่อเราเลย I แล้วอีกหนึ่งคำที่ What was the other word that she missed?
3: Pleased. You spelled please. You just forgot the D. P-L-E-A-S-E-D.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องอายเพราะวันนี้น้องอายทำได้ดีมากเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนเป็น9คำค่ะน้องเพนค่ะเชิญเลยสาวคนที่3ของเรานะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 6 7 8และ9ค่ะ2หมายเลข2นะคะมาแนวเชื่อเพื่อนนะคะวันนี้หมายเลข2คะหมวดอะไรคะ flowers flowers คือ
4: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: we will start now rose
5: r o s e
3: orchid
5: o r c h i d
3: lily
5: l i l y
3: violet
5: again please
3: violet
5: v i o l e t
3: tulip
5: t u l i p
3: lotus
5: l o t u s
3: Sunflower.
5: S-U-N-F-L-O-W-E-R.
3: Carnation.
5: Pass.
3: Marigold.
5: Pass.
3: Jasmine.
5: J-A-S-M-I-N-E.
3: Carnation.
5: C-A-R-N-A-T-I-O-N.
3: Marigold.
5: M-E-R-R-I-G-O-L-D.
3: Okay, sorry, that last one was incorrect. It's actually M-A-R-I-G-O-L-D. Great job.
0: โอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ถือว่าน้องเพนทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าไปได้ทั้งหมด9คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำค่ะมาไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยเก่งมากมาแล้ว1หนุ่มเดียวที่ไบค์สต็อปของเรามีหมายเลขที่เหลือนะคะก็คือหมายเลข3 4 6 7 8และ9ค่ะโอ้ประสานเสียงพร้อมกันมากเลยน้องนอนเรื่องอะไรดีคะหมายเลข8เชื่อเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร
6: Automobile สำเร็จอ
0: ยากได้หรอหมวดนี
6: ้ติวมาครับ
0: คืออะไรแปลว่าอะไรครับ
6: ก็ยานพาหนะครับ
0: ยานพาหนะใช่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะน้องนอน
6: ครับ
0: Let's play spelling
3: We will start now Wheels
6: W-H-E-E-L-S

0: Indo.
1: Mindu, I-N-D-O, Mindu.
0: Belt.
1: B-E-L-T.
0: Seat.
1: S-E-A-T.
0: Hood.
1: H-O-O-D.
0: Sunroof.
1: S-U-N-R-O-O-F.
0: Engine.
1: E-N-G-I-N-E.
0: Spoiler.
1: S-P-O-I-L-E-R.
0: Console.
1: C-O-N-S-O-R.
0: Console.
1: Pass.
0: Gas tank.
1: G-A-S-T-A-N-K.
0: Console.
1: C-O-N-S-O.
0: Console.
1: C-O-N-S-O-L-E.
0: หมดแล้วคือจ้า
2: ได้ครบเลย10คำแต่คำสุดท้ายนี่ค่อยๆมาทีละกระปิดกระปอยโชคดีนะเวลาเหลือวันนี้น้องนนท์ทำไปได้เยี่ยมมากๆเลยนั่นก็คือ10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น28คำเย้ perfect 10น้องเมนทัลค่ะสาวสวยคนสุดท้ายเชิญมาเลยเอาล่ะเอาล่ะเมนทัลคนสุดท้ายตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 6 7และ9ค่ะน้องเมนทัลอยากเลือกหมายเลขอะไรคะ9 9 9โอ้ยพร้อมเสียงกันมากเลยอันนี้แบบประสานเสียงมาเลยหมายเลข9นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร park park แปลว่าอะไรคะ
3: สวนสาธารณะ
2: สวนสาธารณะปกติชอบไปเดินเล่นสวนสาธารณะไหม
3: ก็ชอบ
2: พร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
0: Start now. Grass.
4: G-R-A-S-S.
0: Swing.
4: S-W-I-N-G.
0: Bench.
4: B-E-N-C-H.
0: Picnic.
4: P-I-N-I-C.
0: Picnic.
4: P-I-N-N-I-C.
0: Picnic.
4: Pass.
0: Pathway.
4: P-A-T-H-W-A-Y.
0: Basket.
4: B-A-S-K-E-T
0: Garbage
4: G-A-R-B-A-G-E
0: Pigeon
4: Pass
0: Fountain
4: F-O-U-T-A-I-N
0: Fountain
4: F-O-U-N-T-A-I-N
2: พูดก่อนที่ออดจะหมดเวลาลงแล้วก็ถือว่านับเป็นว่าถูกไปค่ะ What was the other word that she missed
0: Picnic, and that is spelled P-I-C-N-I-C.
2: Picnic.
0: The next word was pigeon, which is actually P-I-G-E-O-N. That is a tricky word to spell. So if you want, you can remember pig, and then remember E-O-N ending, which is pigeon.
2: แต่จะบอกว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปทั้งหมด7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะแล้วเชิญไปดูที่แบ็คก็มารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะเก่งมากลูกๆวันนี้มาเลยนี่แหละค่ะแล้วน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ผ่านการเล่นเกมสะกดคำ35คำและทั้งหมดคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดไปมอบให้กับโครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาค่ะโอ้โหได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการเราแบบนี้นะคะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆคนเก่งทุกๆคนมารวมกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยการแบ่งปันความรู้คือการให้อันเป็นนิรันดร์
0: Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.
2: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around.
6: Good morning.
0: Bye-bye.
7: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socioeconomic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses onAlternative therapeutic to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising significantly in Asia and especially in Thailand because Thailand, we are regarded as a high.Risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR.

การสร้างสรรค์เมนูอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆนั้นไร้ขีดจำกัดครับในวงการอาหารเราสามารถผสมผสานรูปแบบของอาหารให้เกิดความหลากหลายทั้งการผสมผสานรูปแบบของการปรุงอาหารหรือแม้กระทั่งการผสมผสานวัตถุดิบของอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพราะวัตถุดิบนั้นมีมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวและนั่นคือความหมาย

0: ของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร
1: ์การทานอาหารเนี่ยรสชาติของแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันการปรุงอาหารเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้รองรับกับผู้บริโภค
2: ผมพยายามสร้างมูลค่าของมันให้หลากหลายเอาศิลปะเอาอะไรเข้ามาใส่ทำให้มันดูดีขึ้นทำให้มีมูลค่าขึ้นผมก็เลยเอาต้นแบบนั้นมาใช้กับอาหารเหนือด้วยผสมกันไปล่ะครับผม

ปลาเป็นหนึ่งในอาหารหลักสำคัญของมนุษย์อย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนื้อปลาที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยโปรตีนสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและที่สำคัญปลายังเป็นวัตถุดิบอันดับต้นๆที่ถูกนำมาใช้ในหลากหลายเมนูจะเป็นอย่างไรหากวัตถุดิบเหล่านี้จะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบของแกสโทรโนมีในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบปลามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้กระพงซอสฮังเลซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟหนุ่ยนั่นเอง

สวัสดีค่ะสุนิสาทุวานนท์ค่ะเจ้าของร้านแกงร้อนบ้านสวนค่ะทางเหนือเรามีภูมิอากาศที่อำนวยต่อการสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบในการทำอาหารค่อนข้างเยอะนะคะมีการปลูกผักที่หลากหลายแล้วก็เป็นที่น่าสนใจรวมทั้งสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารหลากหลายค่ะรวมทั้งอาหารของทางเหนือไม่ค่อยจัดจ้านนะคะทานง่ายแล้วก็ทานได้ในหลายๆวัยค่ะคือได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เกิดความสนใจก็เลยสมัครเข้าร่วมกับทางโครงการพอได้เข้าไปศึกษาก็ทำให้มีความรู้ที่ค่อนข้างเยอะค่ะคือเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์กับทางกิจการมากเพราะว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าของอาหารแล้วก็สามารถทำให้เราลดต้นทุนของวัตถุดิบได้เนื่องจากว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบได้ค่อนข้างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทำให้การสูญเสียทำให้การยืดอายุของวัตถุดิบเนี่ยได้นานขึ้นค่ะก็ผลกำไรก็มีมากขึ้นค่ะคือจริงๆแล้วมีลูกค้าหลายท่านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รักสุขภาพอาจจะรู้สึกว่าฮังเลก็อยากทานแต่ว่าพอมันเป็นหมูหรือมี3ชั้นก็อาจจะแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยลองปรับมาดูว่านำฮังเลมาเสริมกับเมนูปลาให้สามารถทานได้หลากหลายขึ้นค่ะค่ะตัวหลักก็คือปลานะคะปลากระพงเราใช้ปลากระพงน้ำจืดที่ได้จากบ่อฟาร์มในเชียงใหม่ตัวซอสเองเราก็ใช้วัตถุดิบที่ปลูกในท้องถิ่นเรานะคะตัวข้างเคียงของตัวเมนหลักก็คือผักเจียงดาซึ่งก็เป็นผักพื้นบ้านที่เราสามารถหาทานได้แล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าผักตัวนี้เนี่ยชอบอากาศค่อนข้างเย็นเราเสริมด้วยเมนูข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวก่ำดอยสะเก็ดซึ่งถูกพัฒนาโดยคณะเกษตรมช.ตัวเนี้ยได้รับรางวัลเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของ

็จะน้ำตาลไม่สูงก็คิดว่าเอามารวมกันก็น่าจะเป็นเมนูที่น่าสนใจค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยเราก็ทำสต็อกนะคะเราก็ใช้เป็นสต็อกปลาซึ่งใช้จากส่วนปลาที่เราไม่ได้ใช้นะคะเช่นหัวเช่นก้างมาทำสต็อกเตรียมน้ำสต็อกเสร็จแล้วแล้วก็มาเคี่ยวในส่วนของซอสฮังเลส่วนวัตถุดิบพวกนี้ก็จะมีน้ำพริกแดงนะคะก็จะมีหอมแดงมีขิงฝอยที่เอามาเสริมในตัวซอสแล้วก็ปรุงด้วยมะขามเปียกเกลือน้ำตาลปี๊บก็เคี่ยวให้งวดเราก็จะต้องดูให้กำลังพอดีไม่ให้ตัวซอสมันหนืดมากเกินไปเมื่อเตรียมซอสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาปั่นเพื่อที่จะให้เกิดความเนียนหลังเราจากเตรียมซอสเสร็จแล้วก็มาเตรียมปลาตัวปลานี่เราก็จะเสียหนังให้กรอบอบไฟบนไฟล่างให้มันสุกเสมอกันนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของผักเตียงดาซึ่งเราจะมาทานคู่กันนะคะก็ในส่วนของเตียงดาเนี่ยเราก็จะผัดคั่วกับไข่เสิร์ฟพร้อมกับข้าวก่ำดอยสะเก็ด

0: จุดเด่นก็น่าจะเป็นที่ซอสนะคะเพราะว่าคือต้องมีความใส่ใจในการเคี่ยวให้มันพอดีนะคะปรุงรสให้มันพอดีเหมาะกับการทานคู่กับปลาแล้วก็ข้าวกล่ำคือในตัวซอสจะมีความหอมในกลิ่นเครื่องแกงฮังเลนะคะแล้วก็จะออกรสเปรี้ยวหวานนิดนึงทานกับเนื้อปลานุ่มๆทานกับเครื่องเคียงที่เป็นผักสมุนไพรรสชาติมันจะลงตัวค่ะมันจะละมุนกลมกล่อมจริงๆแล้วเมนูนี้นะคะก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องไม่ทานหมูไม่ทานมันมากหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถทานได้คือปลากระพงตัวนี้นะคะเป็นปลาที่ทางคณะเกษตรได้ทำการวิจัยแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่คือในการเลือกวัตถุดิบอย่างเช่นปลาที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดนะคะมันมีประโยชน์หลายอย่างในแง่ของความสดใหม่ของตัววัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างพืชผักหรือว่าเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ต้องเดินทางมาไกลทั้งนี้ในการใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นก็จะเป็นการส่งเสริมให้ทางผู้เพาะเลี้ยงอะค่ะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1: การนำปลามาประยุกต์กับความเป็นฮังเลจนเกิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวด้วยการเปลี่ยนจากเนื้อหมูมาเป็นเนื้อปลาราดด้วยน้ำซอสฮังเลที่แม้จะไม่ใช่รูปแบบของเมนูแกงฮังเลโดยตรงแต่ยังคงความเป็นฮังเลไว้อย่างครบถ้วนถือเป็นเมนูที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับปลาถือเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูแต่การที่พันปลาพื้นเมืองยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากนั้นนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อคุณค่าจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำที่สามารถยกระดับเมนูอาหารพื้นบ้านให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างงดงามอย่างปลาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นปลากาหรือที่รู้จักกันในชื่อปลาเพียเป็นปลาประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นปลาน้ำจืดตัวขนาดใหญ่เนื้อเหนียว

0: ซึ่งพบเจอมากในแม่น้ำปิ่งเป็นปลาที่นิยมนำมาทำเมนูอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายซึ่งให้รสชาติที่อร่อยเลยทีเดียวล่ะครับ
1: ชื่อสุทธินันท์ศิริสวัสดีกุลค่ะชื่อเล่นว่าพิรุธค่ะก็เดิมที่นี่เราเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะทำเป็นเกษตรก่อนเริ่มจากทำเป็นเกษตรผสมผสานแล้วคือตอนหลังเราดูว่าที่นี่คือแหล่งน้ำดีแล้วก็ด้วยว่ามีทางมหาลัยกับทางของประมงเข้ามาช่วยส่งเสริมและโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์น้ำก็เลยมาเริ่มจากเรื่องของการทำเรื่องของปลาเนี่ยค่ะที่นี่เราเริ่มต้นด้วยของปลานิลค่ะเป็นพ่อพันธุ์ปลานิลก็จะมีปลานิลดำปลานิลแดงค่ะแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเรื่องของปลาสลิดค่ะซึ่งเราได้รับมาตรฐานเป็นประมงอินทรีย์ค่ะแล้วก็ความตั้งใจของนี่คือว่าเราอยากจะทําให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ําที่อยู่ภายใต้ของอินทรีย์ค่ะว่าคือมันสามารถทําได้โดยที่ว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีได้อาหารที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เราเริ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีเรื่องของปลาเพี้ยแล้วก็ปลากดคังค่ะแล้วก็ปลากระพง เราเริ่มร่วมมือกันกับของทางท่านอาจารย์ของมหาลัยมช.นะคะเข้ามาก็ลองให้เราทดลองเลี้ยงเพราะว่าเป็นปลาชนิดจริงๆไม่ใช่ชนิดใหม่แต่ว่าเป็นชนิดใหม่สำหรับเราเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มรู้จักมันก็เลยอาจารย์ก็มีตอนที่เราเริ่มทำก็คือจะมีมาสอนเราก่อนว่าปลาแบบนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นแบบไหนอาหารที่เขาต้องกินเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีเอาพันธุ์ปลามาให้จริงๆง่ายนะคะปลาด้วยว่าของเราอย่างที่บอกเราอยู่เป็นระบบธรรมชาติเนาะก็เช้ามาเราก็มาเดินดูรอบฟาร์มโดยปกตินะคะแล้วก็จัดการให้ออกซิเจนก็คือจะมีบ้างมีของการเปิดให้ออกซิเจนบ้างเนื่องจากเราใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยก็มีทางท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เรื่องพลังงานมาช่วยแล้วก็ไปหาอาหารจริงๆหาอาหารที่นี่คือเราไม่ได้ไปซื้อจากข้างนอกเลยแหล่งก็คือจากในนี้เลยค่ะก็จะเป็นแหนกเป็ดเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ให้ที่บ่อให้ตามบ่อเลยค่ะจริงๆปลาทุกประเภทมันมีความอร่อยในตัวค่ะแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละปลาแต่ละประเภทนี่นะคะแต่ว่าเนื้อปลาของแต่ละที่เนี่ย อย่างเช่นปลานิลเนี่ยคนจะติดภาพว่าเอ้ยคือปลานิลมันจะมีกลิ่นดินหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าย้อนกลับมาแล้วมันก็อยู่ที่อาหารอยู่กับแหล่งน้ำอยู่กับภาชนะที่ใช้ในการเลี้ยงอย่างของเราเป็นระบบอินทรีย์เราให้อาหารธรรมชาติเราเลี้ยงในระบบปิดด้วยแล้วก็ในบ่อดินด้วยมันก็จะลดเรื่องของกลิ่นคาวปลาลงไปได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยเราเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้อาหารธรรมชาติเป็นหลักเลยพอเราใช้แบบนี้ปุ๊บอยากให้เห็นว่าความแตกต่างของเนื้อที่มันเกิดขึ้นจากการที่ต้องไปซื้อต้นทุนอาหารที่เป็นอาหารเม็ดกับการที่เลี้ยงเป็นระบบธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถให้รสชาติที่อร่อยความเป็นปลาของตัวเขาเองเพราะว่าจริงๆคือปลาพวกนี้มันก็อยู่ตามธรรมชาติเนาะแต่ว่าเราอ่ะได้เอาไปพัฒนาต่อเข้าไปเลี้ยงในฟาร์มคราวนี้เราก็เอามากลับดูว่าถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังเจริญเติบโตได้ความที่เป็นของเขาก็ยังอยู่ของเราอย่างที่บอกอะค่ะว่าจริงๆสวนเนี้ยเราทำเป็นเรื่องของเกษตรผสมผสานมาก่อนเราได้รับรองของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะพอตอนหลังเราก็ขยับมาเป็นเรื่องของเข้าสู่ของเรื่องของการเลี้ยงปลาเนาะตรงนี้ค่ะที่เริ่มเป็นประมงแบบว่าเรื่องของการเลี้ยงปลาขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรามีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นนะคะโดยที่มีติดต่อกับทางมหาลัยของทางหน่วยงานรัฐเข้ามาอบรมให้ชาวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องของการตลาดเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์เนี่ยค่ะเรื่องการมีมาตรฐานมันมีผลมากเวลาเราจะค้าขายหรือเราจะไปเจรจาต่อรองกับใครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดเมื่อเวลาเราพูดว่ามีมาตรฐานเกิดขึ้นเราก็จะเข้าง่ายเข้าถึงได้มากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งพยายามให้ในชุมชนเหมือนว่าการเอื้อมถึงของมาตรฐานนี่คือมันง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ได้ยากเกินไปอะค่ะก็โดยเอาที่นี่เป็นต้นแบบว่าจริงเนี้ยเราก็อยู่แบบธรรมชาติคือไม่ต้องกังวลนะคะเวลาเดินไปไหนก็ไม่ได้มียาเคมีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือหลักก็อย่างแรกถามว่าเราในฐานะจริงๆต้องบอกว่าในฐานะเกษตรกรดีกว่าค่ะเรามีหน้าที่เพราะเกษตรกรคือผู้ผลิตเนาะผลิตวัตถุดิบต่างๆอะค่ะด้วยว่าประมงอินทรีย์อะค่ะมันมีตัวเลือกที่น้อยมาก

0: คือมาตรฐานของแต่ละฟาร์มที่ได้เนี่ยคือมันยังน้อยอยู่เราพยายามจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้ง่ายแล้วเราทำอาหารที่ดีแล้วโดยมีงานวิจัยเข้ามารองรับแล้วอาหารที่เราส่งต่อเนี่ยค่ะคุณกินได้อย่างปลอดภัยแบบว่าเชื่อใจได้รสชาติอาหารที่เราคิดว่าดีกว่าปกติจากการที่จะต้องไปซื้ออาหารเม็ดมาแบบนี้ค่ะแล้วการส่งต่อต่อผู้บริโภคโดยตรงอย่างนี้ค่ะคือเราให้สิ่งที่ดีคนรับก็จะได้รับสิ่งที่ดีไปอะค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยว่าเราอยากจะทำสิ่งดีๆให้แล้วก็อย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นตัวเล็กๆเป็นฟันเฟืองเล็กๆมากสำหรับในการที่จะทำอาหารดีๆส่งต่อผู้บริโภคเลยค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยค่ะ
1: เมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าหลามปลาซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟจรัญนั่นเองครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟจรัญจากร้านเฮิร์นม่วนใจครับสำหรับเสน่ห์ของอาหารเหนืออาหารล้านนานะครับเป็นอาหารสมุนไพรครับส่วนใหญ่วัตถุดิบใช้ก็คือวัตถุดิบท้องถิ่นทำให้คนต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศเขามากินแล้วเขาชอบครับสำหรับวัตถุดิบภาคเหนือนี่ส่วนใหญ่ที่เขาชอบเอามาทำคือของป่าของบ้านของอะไรที่สวนหรือมันออกมาอย่างเช่นลาบที่ชื่อเสียงโด่งดังก็ใช้วัตถุดิบจากป่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าสมุนไพรเยอะครับเขาก็เลยเอาสมุนไพรตัวเนี้ยเอามาทำอาหารมันก็มีประโยชน์ผมชอบอาหารเหนือตั้งแต่เด็กครับผมก็ได้เรียนรู้จากคุณแม่คุณน้าครับพอดีได้มีโอกาสนำอาหารเหนือครับไปทำที่ประเทศญี่ปุ่นครับ2536จากนั้นมาอาหารเหนือเป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นและหลายๆประเทศเขาก็มาได้กินอาหารเหนือครับคือผมพยายามจะเอาอาหารเหนือให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกก็ว่าได้ก็เอามาผสมผสานเอามาอัดแอปเอามาทำให้มันไม่เหมือนเดิมครับถ้าอาหารเหนือเหมือนเดิมเราอาจจะได้ราคาไม่เท่าไหร่ครับและคนจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็พอดีผมได้รับรางวัลมิชลินทางมช.ข้อสนใจแล้ววันนั้นมีงานของมิชลินให้ผมไปคุยเรื่องที่มาที่ไปของการได้มิชลินก็เลยเอาร้านเฮือนม่วนใจเข้าร่วมโครงการวันนี้เราจะมาทำเมนูหลามปลาครับจากร้านเฮือนม่วนใจครับอ๋อสมัยผมเป็นเด็กครับผมไปหากระบอกไม้ไผ่ที่ต้นน้ำครับพอดีต้นน้ำนั้นมันมีแหล่งปรากฏเยอะมากกับปลาเพี้ยที่เขาชอบมาลาบพอเดินไปเราก็เอ๊ะวันหลังเราก็หาอุปกรณ์หาปลาไปด้วยเผื่อจะได้เอามาทำผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นอุปกรณ์ผมก็เลยตัดกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เตรียมเครื่องแกงจากบ้านไปแล้วก็เผากันอยู่ตรงใกล้ๆที่เราไปหากระบอกไม้ไผ่ปรากฏว่ามันอร่อยครับก็เลยติดใจตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเอามาทำครับผมคือเนื้อปรากฏเนี่ยผมว่ามันเป็นปลาที่อยู่น้ำเชี่ยวใช่ไหมครับมันไม่ค่อยมีมันนะครับมันปลามันจะเนื้อมันจะดีครับไม่มีมันเหมือนปลาสวายปลาอะไรอย่างอื่นนะครับเนื้อมันจะมีแต่เนื้อแล้วมันอร่อยดีครับมันไม่เละครับมีประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยวัตถุดิบเอาไม่ยากครับหาที่ท้องถิ่นแล้วครับมีบ้านผมก็ปลูกพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดงมีขมิ้นมีใบขิงมีใบปุนเลยใบอะไรที่ว่าตัดคาวอะครับเอามาใช้หมดแล้วครับแล้วก็เอามาผสมพวกกะปินิดหน่อยตอนแรกเราก็ทำปลาก่อนทำเป็นชิ้นๆไปครับ

เสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยมะกรูดแล้วก็เอาสมุนไพรเพื่อมาโขกแล้วก็เตรียมพวกต้นหอมผักชีใบขิงมาคลุกกันคลุกกันแล้วก็ยัดกระบอกครับผม

0: จุดเด่นเหรอครับมันเอาไปเผาแล้วมันหอมครับหอมสมุนไพรหอมเครื่องแกงหอมแล้วกินสดๆใหม่ๆโอ้หอมครับหอมมากครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติของใบขิงที่หอมนะครับหอมแล้วขมิ้นพวกอะไรเครื่องเทศครับเครื่องแกงครับมันเข้ากับตัวปลาพอดีครับผมมันจะหอมเราเหมือนเราไปเผาเนี่ยมันจะหอมกว่าเราไปทำใส่หม้อเอาไปแกงเอาไปคั่วครับถ้ากระบอกไม้ไผ่มันมีความหอมอยู่กระบอกไม้ไผ่ด้วยครับเคยกินข้าวหลามไหมครับเราเอาข้าวมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่มันจะหอมหอมไม่เหมือนเราไปหุงไปอะไรอะครับคือมันจะหอมแบบธรรมชาติของมันนะครับแล้วมันจะได้อรรถรสมากเลยครับเวลาเรากินเข้าไปกับเราทำกับหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยกับเราเอาไปทำกับกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมทำตอนนั้นให้อาจารย์ไปชิมแล้วครับผมเอาไปให้ลูกค้าชิมครับปรากฏว่าลูกค้าติดใจครับถามผมก็ขายดีครับแล้วขายดีก็ชาวบ้านก็ขายให้ผมได้เยอะทุกวันนี้ผมเหมือนช่วยชาวบ้านแถวรอบบ้านที่อำเภอผมผมก็ไปหาซื้อพวกของที่มาจากสวนจากป่าจากธรรมชาติเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะได้ขายอะไรเท่าไหร่แต่ผมก็ดีใจว่าผมทำร้านเฮือนรุ่นใจผมได้เผยแพร่อาหารเหนือให้คนรู้จักอย่างสมัยก่อนผมไปกินอาหารต่างชาติหรืออาหารอะไรมีคิวกันอ่ะผมไม่นึกว่าร้านอาหารเหนือของผมจะมีคิว
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างหลามปลาเป็นเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากมากเลยแหละครับคุณผู้ชมจัดว่าเป็นเมนูที่สื่อถึงคุณค่าของปลาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวและยังเป็นการอนุรักษ์เมนูพื้นเมืองให้ยังคงอยู่ถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจทั้งในแง่ของวิธีการประกอบอาหารและรสสัมผัสที่ลงตัว

ในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่มีการนำปลามาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์ต้อมค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะไปฟิตร่างกายยามเช้าร
1: วมถึงนะคะการดูแลสุขภาพร่างกายของเราในทุกๆวันด้วยค่ะ
0: และเหมือนเช่นเคยนะครับกลับมาพบพวกเรา2คนนะครับก็จะเป็นคาร์ดิโอเดย์นั่นเองนะครับโดยที่วันนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมให้พร้อมแล้วเรากลับมาเจอกันครับ

0: ับมาเจอกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทวนกติกากันอีกหนึ่งรอบนะครับทำ3ท่าท่าละ30วินาทีหลังจากนั้นพัก10วิและไปท่าที่2นะครับเดี๋ยวพาร์ทแรกนะครับโค้ชต้อมเราเน้นกล้ามเนื้อขากันก่อนนะเพราะอะไรเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับถ้าเราเก็บไปเล่นตอนสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะหมดแรงได้ใช่ไหมโค้ชต้อม
1: ใช่ค่ะ
0: มาเดี๋ยวเริ่มท่าแรกนะครับ30วินาทีนะเตรียมตัว3 2 1สควอทฮะย่อลงแล้วยืนเยี่ยมมากครับลงเท่าที่เราไหวนะฮะดูด้านข้างย่อแล้วยืนย่อแล้วยืนปลายเท้าเปิดออกเล็กน้อยนะครับเก่งหน้าท้องต้นขาด้านหน้ากล้ามเนื้อก้นนะฮะหัวเข่ากับปลายเท้าทิศทางเดียวกันนะครับมาฮะเน้นความต่อเนื่องนะครับมาวันนี้คาร์ดิโอเน้นความเร็วเน้นความต่อเนื่องนะครับ3 2 1เราพักเบรก10วินาทีฮะสะบัดขาเล็กน้อยเดี๋ยวท่าต่อไปวันนี้ฮะเดือนที่2แล้วเราก็ต้องยากขึ้นใช่ไหมครับเราจะเป็นท่าไซลังนะครับเริ่มจากก้าวไปทางนี้นะครับพร้อมกัน9แล้วแตะสลับ9แล้วแตะแบบนี้นะฮะให้ทุกคนฮะดันสะโพกไปด้านหลังหรือถ้าใครไม่ไหวเราใช้แค่นี้ได้แตะไปที่หัวเข่าตัวเองแบบนี้อีก15วินาทีครับพาร์ทแรกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคงคอนเซปต์เบาๆไว้ก่อนเก่งไปที่ก้นด้านข้างของตัวเองนะฮะ4 3 2หนึ่งโอเคสะบัดขานะครับรอบต่อไปฮะมีการจำเล็กน้อยด้านข้างเหมือนไซลังกระโดดแล้วแตะกระโดดแล้วแตะย่อขาเนาะ let's go ฮึบแตะฮึบแล้วแตะถ้าใครไม่ไหวนะครับกลับไปทำท่าไซลังได้เหมือนเดิมนะถ้าไหวกระโดดย่อขาถ้าไหวแตะข้อเท้าฮึบเยี่ยมมากฮะถ้าไม่ไหวอยู่แค่นี้แตะหัวเข่าเก่งต้นขาด้านหน้าอันเลยคือการย่อขานะครับต้นขาขนาดพื้นเยี่ยมมากสายตามองด้านหน้าไว้ฮึบฮึบ3 2 1เราพักเบรก30วินาทีนะครับสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะโค้ชต้องเป็นไงบ้างครับ
1: รอบแรก
0: แค่นี้ก็ได้เหงื่อแล้วฮะยามเช้าแอคทีฟนะกระตุ้นร่างกายบิดลำตัวเล็กน้อยนะฮะระหว่างนี้สามารถจิบน้ำได้นะครับหมุนแขนหน่อยให้ร่างกายเราแอคทีฟทั้งวันเดี๋ยวต่อไปนะครับเรากลับไปทำท่าแรก Air Squat Body Weight Squat นะฮะเซตร่างกายให้พร้อมเชิดอก Let's go ย่อยืดฮึบเทคนิคในท่า Squat นะฮะจำลองภาพว่ามีเก้าอี้ด้านหลังเราจะนั่งเก้าอี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าก้นแตะแล้วยืนขึ้นมาเยี่ยมมากฮะฮึบขึ้นมาหายใจออกอีก10วินาทีเยี่ยมมากถีบตัวเองขึ้นมาให้ไวออกแรงเต็มฝ่าเท้านะครับปลายเท้าไม่ลอยส้นเท้าไม่ยกนะมา3 2 1โอเคเช็คๆเป็นไงครับตั้ม
1: เริ่มมี
0: สมกับคาร์ดิโอวันนี้พักคาร์ดิโอแม้กล้ามเนื้อหัวใจและปอดทำงานแข็งแรงนะฮะไซลังนะฮะเตรียมตัวฮึบย่อชิดแล้วเปลี่ยนข้างจังหวะไซลังนะครับเราดันสะโพกด้านหลังแบบนี้สังเกตไหมครับลำตัวเราตั้งตรงฮึบแบบนี้เยี่ยมมากย่อลงเท่าที่เราไหวนะครับเลือกออปชันให้เหมาะสมกับตัวเรานะถ้าใครไม่ไหวไปแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้ถ้าใครไหวย่อให้ต่ำนะฮะเยี่ยมมากฮะ3 2 1โอเครีแลกซ์นะรีแลกซ์ท่าที่3ไอสเกตเตอร์เล่นสเก็ตน้ำแข็งกันนะครับเหมือนไซลังเราแค่เพิ่มการกระโดดและก้มตัวฮะเหมือนเก็บของ Let's go ฮึบเก็บของเก็บของเยี่ยมมากครับลำตัวตั้งตรงนะเอาแบบนี้ดีฮะฮึบเวลาเราย่อนะครับหน้าขาขนานพื้นแบบนี้ลักษณะเหมือนท่าแบ็กเวิร์ดลังเหมือนในพาร์ทเวทเทรนนิ่งแต่ทีนี้พาร์ทนี้เป็นคาร์ดิโอนะฮะเราทำให้ไวขึ้นมันก็จะเน้นกล้ามเนื้อหัวใจและปอดฮะอีก5วินาทีย่อและย่อโอเคฮะรีแลกซ์รีแลกซ์สะบัดแขนสะบัดขาเราผ่านไป2รอบแล้วเหลืออีก1รอบนะหายใจสะบัดแขนบิดตัวนิดนึงนะครับอีก1รอบในพาร์ทแรกนะครับหนักกันนิดนึงฮะยามเช้าจะได้ตื่นตื่นนี่เหงื่อมาเลยโค้ชต้อม
1: เหงื่อมา
0: เหงื่อจริงนะเหงื่อของจริงนะ เซตอัพให้พร้อมนะฮะรอบนี้ปลายเท้าเปิดออกลำตัวตั้งตรงประสานมือ Let's go ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดเยี่ยมฮะนึกภาพเรานั่งเก้าอี้เหมือนเดิมนะครับออกแรงเต็มฝ่าเท้าเหมือนเดิมนะเวลาลงเนี่ยเราจะไม่โน้มตัวไปด้านหน้าส้นเท้าเราจะไม่ลอยปลายเท้าเราจะไม่เปิดไปฮะ10วินาทีสุดท้ายครับมาฮึบยืนจังหวะยืนที่หายจอกแบบนี้ดีฮะ3 2 1โอเคเตรียมตัวท่าที่2นะครับไซลังก้าวยอด้านข้างนะรอบนี้ฮะขาเริ่มร้อนแล้วกล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนักเพราะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่สูบฉีดเลือดลงด้านล่างนะครับ Let's go ไซลังฮะก้าวด้านข้างเหมือนเดิมลำตัวตั้งตรงฮะฮึบพาร์ทคาร์ดิโอนะครับเราโฟกัสการทำต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นพาร์ทเวทเทรนนิ่งนะครับเราจะเน้นความหนักหรือว่ามีน้ำหนักมีแรงต้านเข้ามามาฮึบ5 4 3 2 1โอเคอีก1ท่าโคตอมไหวไหมฮะ
1: ไหวค
0: ่
1: ะ
0: ไอสเก็ตเคยเล่นสเก็ตน้ำแข็งไหมฮะ
1: ยังเลยค่ะ
0: ยังค่ะวันนี้สเก็ตบกนะฮะเตรียมตัวกระโดดทางนี้3 2 1จัมป์จัมป์ดีครับออกแรงเต็มเท้าก้าวและย่อฮึบฮึบ2รอบที่ผ่านมาถ้าใครยังไม่ย่อครับรอบนี้ขอย่อมากขึ้นกว่าเดิมนะดีฮะ10วินาทีสุดท้ายมาฮึบถีบลำตัวเราไปด้านข้างเหมือนเรากระโดดฮึบดี5 4 3 2 1โอเคพักเบรกฮะพาร์ทที่1เรียบร้อยฮะ

านไปแล้วนะครับกับพาร์ทแรกนะครับพาร์ทเมื่อกี้ครับโค้ชต้อมเราใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วงขาสังเกตได้เลยว่าจะค่อนข้างหนักรู้สึกเหนื่อยครับหนักมากเดี๋ยวพาร์ทที่2ครับตอนนี้ร่างกายเนี่ยค่อนข้างพร้อมจะเน้นแกนกลางลำตัวคอบอดี้เนาะมาถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านล่างเดี๋ยวท่าที่1นะครับแพลงแจ็คนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ3 2 1 let's go out in out inแบบนี้นะครับฝ่ามือเราวางใต้หน้าอกตัวเองนะครับและทำต่อเนื่องเนาะถ้าใครไม่ไหวนะครับทำให้ช้าลงไปทีละขาแบบนี้ถ้าไหวเหยียดแขนตึงนะครับดันพื้นสายตามองพื้นนะครับฟังแค่เสียงผมเนาะไม่ต้องเงยคอถ้าเงยหน้าขึ้นมาอาจจะปวดคอบ่าไหล่ได้นะครับระหว่างเราทำท่าแพลงนะฮะให้ทุกคนลองเอนตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเนาะจะรู้สึกตึงที่หัวไหล่ด้วยกล้ามเนื้อทำงานมากขึ้นอีกนิดเดียวครับเยี่ยมมาก5 4 3 2 1โอเคพักเบรกครับสะบัดแขนโค้ชต้อมเป็นไงฮะถ้าแพลงแจ็คจะแตกต่างเลยใช่ไหมครับกับวันที่เป็นเวทเทรนนิ่งเดี๋ยวพาร์ทที่2ครับทีนี้แพลงโชลเดอร์แท็บเราแตะหัวไหล่วางขากว้างเล็กน้อยนะครับ Let's go ฮึบฮึบแตะไปที่หัวไหล่ตัวเองนะครับซ้ายขวาซ้าย1ขวา1สำคัญเลยคือสะโพกเราจะต้องล็อกให้นิ่งขยับให้น้อยที่สุดนะฮะถ้าใครรู้สึกว่ายากนะครับกางขาให้กว้างกว่าเดิมเนาะเราจะมีฐานที่มั่นคงระหว่างที่เราทำนะครับนึกภาพเรายืดแขนออกไปใช่ไหมเราแตะที่หัวไหล่ซ้ายทีขวาทีลักษณะนี้โอเคพักเบรกแป๊บนึงนะฮะพักเบรกสักครู่เดี๋ยวนี้พาร์ทที่3พาร์ทแรกใช้ขา

0: ถ้าเมื่อกี้แตะหัวไหล่ทีนี้เรารวมกันฮะ1 2ไปด้านข้างและกลับด้านข้างซ้ายครั้งหนึ่งขวาครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับแขนกับขาพร้อมกันเนาะเยี่ยมมากฮะโคต้อมไหวไหมฮะ
1: ไหวค่ะ
0: สู้ๆฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะฟังเสียงผมให้ดีพยายามอย่าเงยหน้าขึ้นมานะครับเกรงหน้าท้องหลังแขนทำงานหัวไหล่ทำงาน3 2 1โอเคพักเบรกสักนิดนึงครับเราอาจจะมีการล้าหัวไหล่ระหว่างทำนะครับเราอาจ stretching บริเวณหัวไหล่ได้เนาะโคต้อมเยี่ยมมากครับผ่านไป1รอบแล้วเนาะอย่าลืมนะครับทำ30วินาทีพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับไหวไหมโคต้อม
1: ไหวค่ะโคต้อมไหวไหมคะ
0: สบายทั้งวันยังได้ครับผมเดี๋ยวเรากลับไปท่าแรกนะครับแพลงแจ็คลักษณะมือไถ่ขาแบบนี้กางแขน let's go out in out in เกรงหน้าท้องนะครับล็อกลำตัวจังหวะกระโดดเท้าเนี่ยสะโพกอยู่นิ่งๆเลยฮะเกรงหน้าท้องทั้งแผ่นนะครับเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยฮึบเอาอินเอาอินใช้ปลายเท้าเป็นฐานนะครับลงน้ำหนักให้เบาที่สุดซอฟๆเยี่ยมมากครับสู้ๆครับทุกคนมา3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับรอบต่อไปแผง shoulder tapแตะไปที่หัวไหล่ตัวเองนะครับมาฮะกางแขนประมาณหัวไหล่3 2 1แท็บแท็บซ้ายครั้งหนึ่งขวาครั้งหนึ่งฮึบฮึบสังเกตจากโค้ชต้อมนะครับเวลาที่เรายกแขนขึ้นมาหนึ่งข้างเนี่ยเราพยายามเกร็งหน้าท้องด้านข้างพยายามอย่าให้บิดไปบิดมาแบบนี้นะอาจจะปวดกระดูกสันหลังเราได้เพราะฉะนั้นหน้าท้องกับแกนกลางลำตัวเนี่ยทำงานค่อนข้างหนักไปต่อฮะแท็บแอนแท็บซ้ายครั้งขวาครั้งเหมือนเดิมฮะฮึบฮึบ3 2 1พักเบรกฮะพักเบรกท่าที่3เหมือนเดิมนะครับเรารวมกันจะเป็นลักษณะนี้หุบหุบ Let's go ฮะไปด้านข้างแล้วกลับมาตรงกลางท่าแพลงนะครับคือการทำตัวเราเป็นเหมือนไม้กระดานเป็นเส้นตรงให้มากที่สุดนะครับเขม่าหน้าท้องม้วนก้นมาด้านหน้าฮึบฮึบฮึบเยี่ยมฮะครึ่งทาง10วินาทีสุดท้ายฮะพุชมาครับพร้อมกัน3 2 1โอเคพักเบรกครับพักเบรกอีก1รอบนะครับเรายืดแขนนิดนึงครับหลังแขนหน่อยเนาะระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราเบรกเนี่ยเราสามารถจิบน้ำได้นะครับอย่าให้ร่างกายขาดน้ำสัก10ถึง15นาทีเนี่ยควรมีการดื่มน้ำเนี่ยอย่างน้อย200มิลลิลิตรโดยประมาณนะครับรอบสุดท้ายนะครับรอบที่3โคต้อมลุยมาแพลงแจ็คครับขาเอาอินมารอบนี้ลองชาเลนจ์ตัวเองดูนะครับกระโดดให้กว้างกว่าเดิมกางขากว้างกว่าเดิมเยี่ยมมากเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมทางบ้านสายตามองพื้นนะครับเก็บคางใกล้คอเกร็งหน้าท้องเยี่ยมมากฮะ5 4 3 2 1โอเคอีก2ท่าอีก2ท่าโอ้หัวไหล่ขึ้นเลยโคต้อมมาเป็นเส้นเลยแพลงโชลเดอร์แท็บปึ๊บแตะแตะแตะแตะดันพื้นเกร็งหน้าท้องฮึชบิดลำตัวให้น้อยที่สุดถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักนะครับเราสามารถเซตฐานเท้าเราเนี่ยให้กว้างกว่าช่วงหัวไหล่แต่ถ้าใครรู้สึกว่าง่ายเกินไปเก็บเข้ามาใกล้ๆฮะฮึชอีกนิดเดียวฮะ3 2 1โอเคสะบัดแขนพาสุดท้ายรอบสุดท้ายมารอบนี้แพลงวอล์กด้านข้างนะครับไซวอล์กไปเอาอินเอาอินถ้าใครรู้สึกว่าไม่ทันนะครับเราสามารถกลับไปใช้ท่าที่เป็นแพลงแท็บแบบนี้แบบนี้ได้นะฮะถ้าใครรู้สึกไม่ทันถ้าใครทันมาเยี่ยมมาก15วินาทีฮะปึ๊บเอ็นตัวมาด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับครบป้อมยังอยู่ด้วยกันไหม
1: อยู่ค่ะ
0: โอเคทางบ้านยังอยู่ด้วยกันไหมฮะ push

3 2 1โอเคยืดแขนเล็กน้อยฮะพาร์ทที่2นะครับจบกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาพาร์ทที่3กันเลยนะครับ

0: โอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันนะครับพาร์ทนี้เนี่ยผมขอชาเลนจ์ทุกคนนิดนึงนะครับเราจะเล่นกับเลเวลนะครับท่าที่1เนี่ยจะเป็นเลเวลที่1ท่าที่2เลเวล2และท่าที่3จะเป็นเลเวลที่3นะครับมาเดี๋ยวเราไปรุยกันเลยนะครับต้องพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: เบอร์ปี้เริ่มนะครับ30วินาทีในการเวิร์กนะครับ3 2 1 Let's go
2: วางแขนและถอยเท้า
0: แล้วยืน
2: ลักษณะนี้นะครับสลับขาไปมาซ้ายขวานะครับ
0: เลเวลที่1นะครับให้ร่างกายเราคุ้นชินกับท่าทางกันก่อนนะครับ
2: ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวิงเวียนศีรษะนะครับ
0: สายตามองด้านหน้าตลอดเนาะ
2: อึ๊บแบบนี
0: ้แล้วยืนตัวตรงนะครับจะสังเกตได้เลยว่าท่านี้เนี่ยเป็นการรวมทั้งหมดระหว่างกล้ามเนื้อขาก
2: ับกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับบนกับล่างสอดคล้องกัน
0: โอเครีแล็กซ์ครับเมื่อกี้เป็นแบบง่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบยากนะครับเริ่มจากเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราจะมีการดีดตัว Let's go
2: ฮึบวางมือดีดแพร้ง
0: แล้วยืน
2: วางมือสองเท้า
0: จังหวะที่เราดีดขาไปด้านหลังนะครับเราเกรงตัวเหมือนท่าแพร้งเลยแล้วเราดีดเท้ากลับมา
2: ทำให้ต่อเนื่องฮึบ
0: แบบนี
2: ้ครึ่งทางครับ10วินาที
0: เยี่ยมมาก
2: เฮ้ยเชียว
0: สแตนดาร์ดเบอร์ปี้นะครับอันนี้เรายังไม่กระโดด
2: 3 2
0: 1โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลเวลที่3กันครับรอบนี้เราลงหน้าอกติดพื้นและกระโดดขึ้นมาไม่ต้องสูงมากนะครับเริ่มจากเหมือนเดิม3 2 1ไป
2: วางแขน
0: หน้าอกติดพื้นฮึบและกระโดดเอาแค่นี้พอนะครับแล้วทำให้ต่อเนื่องถ้าใครไม่ไหวนะครับ
2: เราไม่ต้องวิดพื้นนะแค่เกรงหน้าท้องแบบนี
0: ้เป็นท่าแพร้ง
2: ถ้าใครไหววางน่องติดพื้นเกรงท้อง
0: และกระโดด
2: ฮึบ
0: พุชอั
2: พรอบนี้นะครับเป็นการรวมระหว่างด้านบนกับด้านล่าง
0: ดีฮะ
2: ขออีก1ครั้ง3 2
0: 1โอเคพักเบรกนะครับสะบัดแขนนิดนึงนะฮะยืดนิดหน่อยนะครับจะได้ไม่ตึงจนเกินไปโคต้อมเป็นไงฮะ
1: อ๋อหน้ามืด
0: ผ่านไปเอาหน้ามืดโคต้อมหน้ามืดฮะผ่านไป3รอบนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงอย่างที่บอกครับเราไล่เลเวลเบากลางและหนักนะครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเลือกออปชันได้ตลอดเวลาเลยสมมุติเราทำอยู่เลเวลที่3เราไม่ไหวเราย้อนกลับมา2หรือ1ได้ตลอดเวลานะครับโอเคฮะรอบที่2เลเวล1ไป
2: วางแขนถอยเท้าแล้วยืนขึ้น
0: สลับขานะครับ
2: ซ้ายครั้งขวาครั้งปึ๊บจังหวะถอยเท้านะเหมือนท่าแพร้ง
0: เกรงหน้าท้องเหมือนเดิมฮะ
2: เฮ้ยชิบ
0: ผ่านมาครึ่งทางนะครับรอบนี้เราขึ้นรอบที่2เนาะ
2: 10วินาทีในการทำเลเวลที่1ฮะ
0: มา
2: เฮ้ยแอคทีฟยามช้านะฮะถ้าใครทำตามนี่ตื่นแน่นอนฮะ
0: โอเคสะบัดแขนโคต้อมตื่นไหมฮะ
1: ตื่นแล้วค่ะ
0: ตื่นเลยนะครับเดี๋ยวไปเลเวลที่2กันต่อนะครับมาเตรียมตัว3 2 1
2: จัมป
0: ์ดีดแล้วยืนฮึบ
2: ดีเท้า
0: แล้วยืน
2: ฮึบ
0: ท่านี้เบิร์นแคลอรี่ได้สูงมากครับ
2: เพราะอะไรเราใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนกายเลย
0: แถมมีการออกแรงแบบพาวเวอร์ด้วยออกแรงแบบระเบิด
2: ดีตัวพาวเวอร์จัมป์
0: แบบนี้ฮึบอีกหนึ่งครั้ง
2: ฮึบ
0: โอเคสะบัดแขนครับรอบสุดท้ายฟูลเบอร์พี่วิดพื้นแล้วกระโดดชาเลนจ์ฮะชาเลนจ์มา let's go
2: ฮึบ push up jump
0: push up
2: push up
0: แล้ว jump แบบนี้
2: ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราสามารถลดเลเวลของตัวเอง
0: ได้ตลอดเวลานะครับจังหวะที่เรากระโดดลงดันสะโพกไปด้านหลังนะฮะ
2: ฮึบ
0: โอเครีแลกซ์สะบัดแขนสะบัดขาวิด

0: ตัวนะฮะโคตรต้องเป็นไงเหนื่อยของจริงเหนื่อยจริงๆนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคในการรีคอเวอรี่นะฮะเราสามารถวางข้อศอกไว้ที่หัวเข่าโก่งหลังหายใจเข้าช่องท้องแล้วเป่าลมอันนี้จะเป็นท่าในการเร่งการรีคอเวอรี่ของร่างกายเราแล้วครับสามารถทำได้อันนี้เป็นเทคนิคในการฟื้นตัวให้รวดเร็วนะฮะเบอร์ปี้เลเวลที่1 Let's go ฮึบวางถอยเท้าแล้วยืนเน้นความต่อเนื่องครับคาร์ดิโอวันนี้นะครับเข้าสู่เดือนที่2กันแล้วเนาะคาร์ดิโอเซสชั่นนะฮึชัวครึ่งทางครับสู้ๆไปครับรอบสุดท้ายยืนขึ้นหายใจเลเวล2 3 2 1ไปปึ๊บแล้วยืนคอต้อมยังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: อย
0: ู่ค่ะเยี่ยมมากครับท่านผู้ชมทางบ้านยังอยู่ด้วยกันนะฮะหวังว่าจะยังอยู่ด้วยกันนะครับสู้ๆครับอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะเช้าๆนะครับแอคทีฟร่างกายออกกำลังกายตอนเช้านี่เขาว่าดีมากเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้ค่อนข้างเยอะนะครับฮึบอีกหนึ่งครั้งโอเคสะบัดแขนสะบัดขาละรอบสุดท้ายขอชาเลนทำให้เร็วขึ้นสุดลงสุดและโดดให้สูงนะฮะโคตรต้อมโอเคไหมลุยฮึบฮึชาแล้วกระโดดฮึบฮึชาแล้วโดดจังหวะที่เรากระโดดนะฮะเราดันสะโพกไปด้านหลังถ่ายน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเซฟข้อต่อทั้งข้อเท้าและหัวเข่าของเรานะฮะฮึบฮึชาเร่งสปีดนิดนึงฮะโค้งสุดท้ายอีกหนึ่งครั้งฮึบว้าวรีคัฟเวอรี่นะฮะหายใจเข้าช่องท้องย่อขาตั้งข้อศอกลักษณะนี้นะครับหายใจเข้าช่องท้องค่อยๆยืนขึ้นนะครับผ่านไปแล้วนะครับทั้ง3พาร์ทของเราในส่วนของคาร์ดิโอเวิร์กเอาท์นะฮะเข้าสู่เดือนที่2จะสังเกตได้เลยว่าจะเริ่มหนักมากขึ้นชาเลนจ์มากขึ้นท้าทายมากขึ้นนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราไปทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันครับโอเคครับจบกันไปแล้วนะครับทั้ง3พาร์ทของเราโคตรต้องเหนื่อยไหมครับ
1: เหนื่อยมากเลยครับ
0: รู้สึกว่าผอมเลยคาร์ดิโอกันตั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากบนลงล่างเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากกล้ามเนื้อหัวไหล่กันก่อนนะครับเรากดไหล่ลงไม่ยักบ่านะครับลักษณะนี้เปลี่ยนแขนสลับข้างครับแขนที่อยู่ด้านในดันออกแขนที่อยู่ด้านนอกดึงเข้านะครับให้เกิดการต้านกันประสานมือด้านหลังครับยืดอกกดไหล่เชิดปลายคางขึ้นอกผายไหล่พึงนะครับเปลี่ยนท่าครับประสานมือด้านหน้าเหมือนมีคนดึงตัวเราไปนะฮะ
2: ยืดบ่าไหล่คล้ายช่วงสะบักของเรานะครับลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ยืดข้างลำตัวบ้างเหยียดแขนไปด้านข้างขาเราล็อกอยู่กับที่นะครับ
0: ยืดไปสุดแขนแบบนี้เฮ้เปลี่ยนข้างครับ
2: หายใจเข้าลึกๆต่อไปครับยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าครับดึงข้อเท้าขึ้นมาแบบนี้อึ๊บฮึบ
0: แบบนี้นะถ้าใครไม่มีหลักนะครับสามารถจับเก้าอี้หรือผนังที่บ้านได้เลยนะครับหนีบเข่าชิดกันวางเท้าเบาๆนะครับเปลี่ยนขาฮึบดึงข้อเท้าให้รู้สึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นแบบนี้และสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับโน้มตัวลงเท่าที่ไหวนะครับถ้าใครไหวหัวเข่าจับเข่าถ้าใครไหวปลายเท้ากดที่ปลายเท้านะครับ3 2 1ค่อยๆยืดตัวขึ้นครับสะบัดแขนเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้กับพาร์ทคาร์ดิโอเข้าสู่เดือนที่2ของเรากันแล้วจะสังเกตได้เลยว่าท่าจะเริ่มหนักมากขึ้นชาเลนจ์มากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา1เดือนเนี่ยเราเริ่มแข็งแรงแล้วในท่าที่เราออกกำลังกายมาด้วยกันนะครับ
2: ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันคาร์ดิโอเดย์ในวันนี้นะครับสามารถรับชมพวกเราได้ทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาหรือ

ผู้ชมทางบ้านนะครับรับชมไม่ทันเนาะเราสามารถพิมพ์ทางช่อง YouTube และ Facebook เสิร์ชคำว่า T-Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยทั้งกีฬาและออกกำลังกายหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องวงการสุขภาพมากมายนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ You're now watching จุฬาลงกรณ์ University's Pride. This is the edutainment program that is delivered to every single teenager in this country. That's right. You're watching See You on the Road Season 2.48 schools nationwide from every region of the country. เราได้แล้วเหนือใต้ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมภาคตะวันออกตอนนี้เราเหลืออีกแค่

0: ขตเดียวก็คือกรุงเทพมหานครเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอต้อนรับน้องๆ2ทีมแรกน้องๆจากโรงเรียน3เสนวิทยาลัยและเตรียมอุดมศึกษาเรามีน้องพศน้องบูมและน้อง
1: อิงครับ
0: น้องอิงอะไรมีอะไรที่น้องๆอยากจะบอกเพื่อนๆเตรียมอุดมไหมครับ
2: อยากจะทำลายเซลล์สมองอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะนั้นจะมาเล่นมุกให้เขาฟัง
0: อ้าวจัดไป
2: ครับ Why is the mushroom always invited to parties
3: I don't know
0: เพราะอะไรครับ
2: Because it's a fun guy
0: เป็นเชื้อราโอ้ยฟันกายเป็นคนที่สนุกสนานโอเคนะฮะอ่ะฟังเตรียมอุดมนะครับส่งน้องโปเต้น้องซีซ่าและน้องอ๋องเข้าประกวดนะครับอ้าวมีอะไรที่น้องๆเตรียมอุดมอยากจะบอกเพื่อนๆสามเสียงวิทยาลัยไหมครับ
3: ก็วันนี้นะครับก็คิดว่าสามเสียงวิทยาลัยคงจะน่าจะแพ้แล้วนะก็เรื่องน้ำหนักเรื่องน้ำหนัก
0: ก่อนอื่นเลยเราให้น้องๆนะครับไปดูกฎกติกาการแข่งขันก่อนนะครับ alright here are the rules of the game
4: ทั้ง2ทีมต้องแข่งขันกันเก็บคะแนนทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนตามลำดับใครที่ได้คะแนนมากกว่าจะเข้าสู่รอบต่อไปและแน่นอนเกมแรกนั่นก็คือการตอบคำถามจาก BTR ไปชมกันเลยครับ
5: Wherever you want to go by bus you can now check the time and the route with the Via Bus app
6: Right now, I'm at Siam and on my way to Sakya Temple. When I open the app, there are bus lines 15 and line 48. Transferring to line 37 or line 508, transferring to line 37. The bus line 48 is arriving first, so I'll get on this bus. There are 10 stops between Siam and Sakya Temple.
7: The Bangkok Mass Transit Authority has developed and installed GPS on more than 2,500 buses across 100 bus lines.
6: Currently, there are several public transport systems that have joined the app, so you can find routes and connections between different mass transport systems, such as minibuses, BTS, MRT, boats, among others. The number of routes and public transport systems available on the app is still growing.
7: Our destination Wat Sakit and a landmark everyone cannot miss is Golden Mountain or Phu Khao Thong. This app helps calculate the travel time so you know how long the wait is for the next bus. Plus, you no longer have to memorize Bangkok's complicated bus system, making it easier for you to travel around the city.
0: Which of the following statements about the Via Bus app is correct? A.It has an easy-to-use bilingual system. B. The app can be used offline. C. It helps plan your travel without you having to memorize the bus lines. D. There's a point collecting system that you can use to get discounts. พร้อมนะ C. Yo! Yo! เตรียมอุดมศึกษาได้ไป Your answer.
3: C. It helps plan your travel without you having to memorize the bus lines.
0: คำตอบของน้องๆข้อ 4. Correct. จากวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยฮะ The following statements about the Via Bus app is correct. 100คะแนนแรกจัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวครับ3เสนเกมต่อไปนี้มูลค่าถึง200คะแนนเกมนี้ชื่อว่า Who, What, or Where.The following are the characteristics of which country? Clue number one. This country has an area of 103 square kilometers, which is roughly the same size as England, but with a population of only 340,000. For 9 years in a row, it has ranked first in gender equality in the World Economic Forum's Gender Gap Index. Clue number two. More than 99% of its energy comes from hydropower or geothermal energy because the country is home to more than 200 volcanoes and 600 hot springs.
3: Iceland.
0: Iceland. Your answer. Correct. ทำไมถึงตอบว่าไอเซนครับ
3: I think first is the size that's similar to England.
0: Yeah.
3: And then like about the energy that yeah. come from the hydropower and geothermal.
0: Uh-huh.
3: And also this is.When we talk about Iceland, this time people always talk about Iceland because they get into the World Cup.
0: The recent World Cup, yeah.
3: Yeah, yeah, and people, many people always talk about Iceland. So I realized how is this country, and that's why I know the answer.
0: Oh, มีที่มา ถ้าเมื่อกี้พี่เต้ใบ้ต่อนะครับ ก็จะเป็นว่า It's considered a country with a strong reading culture.It has the highest number of published books per capita in the world. Apart from this, the people here read an average of 4 books a year, and 1 in 10 people publishes at least 1 book a year. And clue number 4 is it's a country without mosquitoes because the climate is not suitable for their breeding and egg laying. Furthermore, it's a country without a military and is the 4th happiest country in the world.In 2018, according to the 2018 Happiness Report. And the last clue is, one of its most important sites is the Blue Lagoon. The water in this lake is actually wastewater from a power station. All right, so with 300 points, สามเสียงวิทยาลัยใจเย็นๆ You know why? The next game we're about to play is worth 300 points as well. If you win that one, we'll take a break and we'll come back after these short messages.
4: ร่วมรักโลกไปพร้อมกันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดในโครงการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก5โมโดยมีจำนวนรถให้บริการและสถานีที่ครอบคลุมพื้นที่ขนส่งสาธารณะ BTS MRT และรถประจำทางผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับ
0: กลับเข้าสู่การแข่งขันคู่แรกของรอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานครมาถึงตรงนี้แล้วเราจะต้องทำการ random เพื่อดูว่าน้องๆทั้งสองโรงเรียนนี้จะแข่งขันกันด้วยเกมอะไรครับลอจิก John was in the coffee shop and found out that his coffee machine is brokenAnd that there are only 3 girls around. One of them must have broken the machine. Rachel says, Monica did it. Monica says, Rachel is lying. Sarah says, she did not do it. One of them is telling the truth. Who broke the coffee machine?
1: เอาละสิใครทำเครื่องชงกาแฟพังกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโรงเรียน3เสียนวิทยาลัยเพราะต้องการ300คะแนนนี้เพื่อตีเสมอไปติดตามกันนะครับว่าใครจะได้คะแนนข้อนี้ไป
0: เอาละสิเตรียมอุดมศึกษา Your answer is
8: Monica did it Monica broke the coffee machine
0: Monica broke the coffee machine Your answer Monica Incorrect. เอาละสิ Your answer is
2: Sarah was the one who broke the machine.
0: Your answer, Sarah. Your answer, correct. อธิบายมา300นี้ท่านได้แต่ใดมาครับ
2: ก็เราแอดซูมว่าการที่โมนิก้าบอกว่าเรเชลโกหกเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นความจริง
0: ครับผม
2: ครับคราวนี้หมายความว่าการที่ซาร่าบอกตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยผิดหมายความว่าตัวเองทำแน่ๆอันนี้คือ 100% คราวนี้ประโยคที่บนที่เรเชลบอกว่าโมนิก้าไม่ได้ทำก็ผิดเหมือนกันแต่การที่เรเชลบอกว่าโมนิก้าไม่ได้ทำเนี่ยแปลได้2ความหมาย
0: ค
2: ือทั้งเรเชลทำเองหรือตัวซาร่าเป็นคนทำ
0: โอเค
2: ครับเพราะฉะนั้นจากประโยคนี้สามารถสรุปได้ว่าซาร่าเป็นคนทำครับ
0: 300คะแนนรับไปอย่างชอบธรรมครับ Congratulations เพราะฉะนั้นเราจะนำน้องๆทั้งสองทีมเข้าสู่รอบ Sudden Death Are you guys ready? All right Let's do this ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

0: Forest Park is part of which mountain range? Is it A, ถนนธงชัย Range, B, หลวงพระบาง Range, C, แดนลาว Range, D, ผีปั่นน้ำเอาละสี่สามเสียวิอะไรครับตอบว่า
1: B หลวงพระบาง Range
2: หลวงพระบาง Range เป็นคำตอบที
0: ่ incorrect เอาละสิเตรียมดูศึกษาอยากตอบบ้างตอบครับ
1: A ถนนธงชัย Range
0: Your answer is...
2: incorrect
0: เตรียมอุดมศึกษาตอบซ้ำว่า
1: Dan Lao Range
0: Your answer Dan Lao Correct What happened? Why were you guys hesitating?
1: The turn section, we are so confused and we didn't get a score and we are soFeeling bad.
3: นะฮะ
0: มีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสามเสียงวิทยาลัยไหมคร
1: ับ ก็วันนี้สนุกมากเลยก็ขอบคุณที่มาแข่งด้วยกันนะก็เดี๋ยวเอาแชมป์มาฝาก
0: เดี๋ยวจะเอาแชมป์มาฝากนะครับอ้าวไปที่น้องๆสามเสียงวิทยาลัยหน่อยดีกว่าแดนลาวเนี่ยถูกต้องเพราะว่าจริงๆเนี่ยคืออยู่ที่เชียงรายนะข้ามไปเจอเมียนมาที่รัฐฉานนั่นเองมีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดไหมฮะ
1: Yeah so please watch out for these guys because you will be the champions
0: ก็ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสามเสียงวิทยาลัยและสวัสดีให้กับเตรียมอุดมศึกษาและคู่ต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนราชินีบนและสาธิตมศวปทุมวันน้องปุ้มน้องกติชและน้องเป๋าเป่า
4: เป็นลูก
0: เป๋าเป่าแปลว่าอะไรเป๋าเป่า
4: เป๋าเป่าแปลว่าเหมือนเป็นลูกแก้วค่ะเป็นภาษาจีนเป็นลูกแก้วที่มังกรแย่งกันค่ะ
0: So is there anything you ladies from Rashini One would like to tell your friends from สาธิตปทุมวัน
4: ก็ตีนมีหลายสี
5: ผักชีก็มีหลายใบ
6: คนบางคนก็มีหลายใจ
7: แต่พวกเรานี่ไงจะมาชนะเธอ
8: ราชินีจ๋าฝั่งเรามีผู้ชายเลยจ้า
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆโรงเรียนราชินีสามารถชนะได้นะครับทีมอุดมจะยกน้องบูวี่ให้เป็นทรัพย์สินกลับไปที่โรงเรียน Starting the game with the VTR round ทีนี้น้องๆ นะครับ5สาวกับอีก1หนุ่มนะฮะจะต้องตั้งใจฟังให้ดี and see who gets the first 100 points
9: Hello everyone for young aspiring entrepreneurs today I have a testing ground to help make your business ideas come true
10: Every year, CU Innovation Hub organizes Jula Startup League, Jula Langkorn University's largest business plan competition for startup and innovative businesses. Winners will receive prize money to help launch their startup, along with field visits and entrepreneurship training.
9: Firebus, Fixie, Take Me Tour are some of the most talked about startups today, and they're all run by young and passionate people.Viabus is an app that helps people get around Bangkok by bus. Fixie app makes it easier for people to find repaired and maintenance services for their homes. Take Me Tour app helps travelers find one-day tour with local guides around Thailand. There are many interesting issues in the discussion today, so let's talk with our participant. So what do you learn from the training session today?
11: I learned that startups are a business that begins with a desire to learn new to solve a problem. And the first way to capture the market, and then after that, you can continue in a sustainable way.
12: I learned that the startups are businesses that begin with a desire to solve a problem. That's how the startup can capture a market and continue the sustainable way.
0: What is the Jula Startup League? Is it A showcase of successful startups?By Jula Langkorn University students. B, a business plan competition for startups and innovative businesses organized by Jula Langkorn University. C, a business plan competition for startups and innovative businesses organized by leading institutions in Thailand. Or is it D, a a seminar and training for startup and innovative business entrepreneurs led by CU Innovation Hub. ถ้าพร้อมแล้ว CU น้องๆราศีบนกดได้นะครับตอบว่า
3: We'll go with B, a business plan competition for startup and innovative business organized by Chulalongkorn University.
0: Your answer, B, is... correct! ตกลงแล้ว Chula Startup League เนี่ยมันคืออะไร
3: เป็นการแข่งขันเหมือนentrepreneur ที่ตั้งใจจะ start up build new business ที่จะมาเหมือนแบบว่า compete กันว่าแบบ plan ในการ start up อ่ะว่าอันไหนมันจะมัน work มากกว่ากันแล้วก็คนที่เป็น winner ก็จะได้ทำการ start up แล้วก็ได้มีเข้า training กับของจุฬา
0: อ๋อโอเค all right so Rashini Bon takes the lead and for the next game this one's worth 200 points it comes from a game called who what or whereThe following are the characteristics of which movie? Clue number one. This film was adapted from Ernest Cline's best-selling novel of the same name. Clue number two. The protagonist and his friends are on a mission to find an important object. One of these characters is played by an actor of Asian descent. Clue number three.The movie is set in the year 2045. Movie! ต้องรับผิดชอบคำตอบแล้วครับ
13: So the answer is Ready Player One.
0: คำตอบของน้องๆสาธิตปทุมวันนั้นเป็นคำตอบที่ Correct! เมื่อกี้นะพี่เต้อ่านไปถึงนี้ครับ The movieis set in the year 2045 ปากเกาะเรียบร้อย200คะแนนนะครับ but contains many references to the pop culture of the recent decades in this futuristic world humans like to escape the hardship of everyday life into the virtual reality realm called Oasis จำได้ป่ะไอ้โลกเสมือนจริงที่นั่นเนี่ย Oasis ไงนะครับ the film stars Ty Sheridan Olivia Cooke Lena Waithe and Academy Award winner MarkRylands. Released in 2018, นี่คือคลูสุดท้ายนะครับ Released in 2018, it is directed by Steven Spielberg. 200ต่อ100คะแนนนะครับเราจะพักหายใจกันสักนิดนึงนะครับแล้วกลับมาดูว่า300คะแนนสุดท้ายนั้นใครจะเป็นผู้คว้าไปใน See You on the Road Season 2See you on the road น้องๆโรงเรียนราชินีบน100คะแนนเจอสาธิตปทุมวันแซงป๊าด200คะแนนตัดโค้งไปเมื่อสักครู่นี้ The last 300 points will go to whichever school that scores in the random round Sequencing Put the airs in the correct orderin the case where a person dies without leaving a will. Parents, descendants, grandparents, aunts and uncles, the state, biological siblings, half siblings. 90วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
14: ไม่ง่ายเลยแหละครับสำหรับการเรียงมรดกนี้เพื่อตัดสินว่าใครจะเข้าสู่รอบต่อไป
0: 5 4 3 2 1 Hands off All right now judges can we please have the students answers on the screen please
15: สังเกตดีๆครับโอ้โหใกล้เคียงมากๆฮะแต่คำตอบของน้องๆนั้นจะต้องตรงตามตำแหน่งเฉลย
0: One of the schools on this very stage of See You on the Road Season 2 scored 4 out of 7
15: อีกโรงเรียนหนึ่งได้7เต็ม7ครับและโรงเรียนที่จะได้300คะแนนคือโรงเรียน
2: ชินีบอล
15: โอ้โหมูวี่ถ้าเรียงให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเริ่มจากอะไรรู้ไหมไม่ทิ้งพินัยกรรมไว้นะฮะทายาทของมรดกนะฮะจะต้องเป็นผู้สืบสกุลก่อนเลยคือ descendants ตามมาด้วย parents คือถ้าเกิดไม่มีลูกเหรอส่งขึ้นบนคือคุณพ่อคุณแม่ you guys got that one right for both schools จากนั้นนะครับไปที่ biological siblings เรียกว่าพี่น้องที่เป็นพ่อแม่เดียวกันนะฮะต่อด้วย half siblings สำคัญตรงนี้คือพี่น้องซึ่งต่างแค่บิดาหรือมารดาตามด้วย grandparents ปู่ย่าหรือตายายand uncles ลุงป้าๆนะๆอาๆค่อยตามลำดับและสุดท้าย the state ก็คือมอบให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกไปถึงเพื่อนๆเชิญครับ
16: We would like to thank everyone for coming and supporting us and we wish the best of luck to the other team and every team afterwards
15: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆสาธิตปทุมวันด้วยครับน้องๆราศีบน Is there anything you would like to tell to your friends from สาธิตปทุมวัน
16: It's a very fun games and we have a very good time today. And I hope to see you in next seasons if you would come again.
15: นะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีให้กับน้องๆราศีบนที่เข้าสู่รอบต่อไปและอย่าลืมว่าทุกๆวันเสาร์เรามีนัดกันทางช่องวันกับ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ดียังไม่แห่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางกวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่แห่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: It's in the water. It's in the water. And it has like a...
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแ

0: ือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบคำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือการใบคำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch it. It burns. It burns when you touch it.
2: แมงกะพรุนภาษาอังกฤษแล้วอ่ะ
3: ไม่รู้
2: jellyfish jellyfish jellyfish
0: โอ้ปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
3: ก็สนุกดีเพราะว่าตุลแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยแพ้เพราะว่าเขามันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะว่าแบบคิ้วๆหน่อยเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรงี
4: ้ Good morning how are you จ๊ะ What's your name where you come from
5: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทำกิจกรรมร่วมมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
5: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
6: มากขึ้น
5: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
6: ถูกต้องค
5: ่
6: ะ
5: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกหนึ่งขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆสนุกสนานเฮฮามันเต็มที
6: ่เต็มที่
5: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่
3: Yes, and today we are going to do an extreme activity.
7: Yeah. And we are recommend three of them. The first one is a paintball, and the second one is car bump, and the last one
8: is X-Max, a big elastic with a seat. You have to sit there and will shoot up in the air.
9: ไปเลยเหรอ
8: Get back.
7: Find me a galaxy in the galaxy.
10: Okay, I will separate into two groups. Me and Tun. This is the
7: first group.
10: Yeah, and
7: Bang
8: and Bang.
7: Second group. วิธีของเราก็คือโอนอยออก
8: ไทยสไตล
7: ์ไทยสไตล์
5: Have you ever tried โอนอยออก
7: โอนอยออก
5: โอนอยออก
0: ไกด์เด็กบอกว่าโอ้น้อยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า Ones and Twos และแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
11: เฮ้ guys are you ready
5: Yeah! Yeah! โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วกันตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
6: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค่ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
5: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเร
6: ื่
5: อยๆรับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
6: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
5: ไปครับ
0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาร์บัมและ X-Max แต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
1: One at the back and then two groups of two that go left and right
7: Oh so she's defending the flag
1: Yeah
7: And then
1: two groups of two
7: Oh So you guys go together.
1: Are you guys together?
7: Okay. And if you get one shot, you already dead.
1: You have to, you have to raise your weapon. Raise your weapon and so they don't shoot you again and you go out. But there's another rule. There's another rule. If you come close to a guy like 5 meters and less, you cannot shoot him. But you can stay as fast as you can. You dead. And if you say that, he's dead. He goes out. But if you shoot him at less than 5 meters, it's gonna hurt.
12: One, two, three. drink a fat
13: Yeah. Me and the other two both tried. And then you guys must just help us get there.
14: Okay. Like make sure that we try and get there without being shot.
6: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมสีแดงค่ะกำลังวางแผนนะคะในการแบบที่จะเอาชนะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ brainstorming ค่ะแต่นี่เป็นแบบว่าเป็นแผนลับมากๆค่ะก็เลยเรียกว่า confidential brainstorming นั่นเองค่ะ
15: one two three red team
0: เครื่องเล่นเพนบอล

0: Hup, hup.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะ
2: ตอนเล่นเพนบอลก็มีคนนึงในทีมตูนนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนนึงก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
3: เ
4: วลเทมเลย
5: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
6: เครื่องเล่นขาบัม
7: We're gonna be goalkeeper.
8: I'll follow you to a cap.
7: Thank you.
9: So, okay, let's go. Let's boom it.
10: No, brainstorm first?
7: Yeah.
11: But as I said, brainstorm. This is a brainstorm.
10: Oh, okay.
11: Okay. And it's
12: one, two, three, Brutal Game!
13: ตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนครับทีมสีฟ้า
14: เป็นผู้ชนะ
13: โอ้โหเขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮะ
14: มาก
13: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
14: ้
13: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
14: ์แอโรคราฟต
13: ์ใช้ลมนะฮะครับผม
14: นะ
13: คะเกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวินแอสแลนด์สไลด์นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
14: พร้อมค่ะ
13: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้

0: เราไปชนกันมันสนุกดีอ่ะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็กระแทกมันเลยอะไรอย่างงี
1: ้สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้ง2ทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: lui-même ex-Max.
1: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic Every night in my dream I see you ฉันเข้าไป see you
2: เอาละครับสำหรับ Blue Team you got this word Titanic Titanic Did you know that?
3: Yes
4: คือในเห็นในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยเอาแล้ววะจะแบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคำนับ5 4 3 2ปุ๊บ1ปุ๊บจะหลับตาแล้วแต่พอมันดีดปุ๊บพัดตื่นโหลืมตาตาเปิดเลย
5: เป็นการประติดประต่อคำตอบที่ช่างดูทรมานร่างกายผู้ใบชัดจริงเลยครับซึ่งคำว่าประติดประต่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า piece together นะครับ
4: คือฮาร์ดเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบคำพอขึ้นไปข้างบนสื่อถ้าก็จะพูดต้องคำว่า movie นะถ้าก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ

0: Movie.
1: DiCaprio.
2: What is it?
1: DiCaprio.
2: And the answer,
3: the answer is
2: The Beast.
3: Go! Oh my
1: God. Titanic.
2: You lost this game.
4: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
5: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะหรือว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเค Your what is this one Find the keyword only one keyword of a shop hereตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็ต่อเมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเราจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า
6: ลองดู
7: ถูกหรือเปล่า
8: บุตรคุณที่เรา
9: จะเสียงดีเราไม่นะครับ
6: เอาละ
9: ครับ
6: อันแม
10: ่โอเคนี่แก้วแต่ answer
5: เอาละครับตอนนี้ต้องมาบอกก่อนว่าสถานการณ์เมื่อกี้ได้ยินอะไรยังไงบ้าง
11: ได้ยินแค่ city
5: city that who's what city yeah city and
11: only city
5: only city
9: and screaming
5: and scream who scream who scream
11: wow
5: who give woo wow
1: I heard everything.
5: I don't know. What do you think?
11: But by the way, we stay in Thailand, so I guess it's Bangkok.
5: She guessed Bangkok. Bangkok. The answer is Bangkok. Correct. The red team is the winner. เอาละครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แอดเวนเจอร์สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
12: It's so amazing it's the first time for me like it's your first time too?
1: Yeah
12: it's so exciting right?
1: It was cool
12: Yes it's cool right and I think I worry about the word what I say I say the word movie and then I said I scream too right
1: Yeah, I was actually all the time keeping in my mind that I need to say properly this word. And I was concentrating exactly. DiCaprio!
2: It's so clear yeah. that word is okay. Yeah. How about you, Tun?
13: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
5: How about your friend here?
13: And your friend?
1: Yeah.
13: Enjoy every activity that we do together.
2: Yeah,
14: yeah.
2: You did together.
14: The experience was very interesting, and I feel like with you guys more, and it's very, very happy today.
5: Thank you.
1: Thank you.
5: How about you? Last one.
9: Today we do the activity together. We tired, but we have a fun. Okay,
5: a lot of fun. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี้
7: ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหรือว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะครูขอชมเชย

0: ี้ย
1: โอ้โหจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค
2: ่กล้าน
1: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
2: พร้อม
1: นะ Are you guys ready to next week วันนี้ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับเจอกัน
3: พลังไม่ต้องกลัวเราก็กล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่อง
4: ช่วง wrap up
5: หรือเป็นรูปคำว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
6: and we are recommend three of them
7: We recommend
5: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ค่ะลูกนะนั่นเป็นแกรมม่าฮีบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคคะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
8: Wash your come on
5: ดีมากค่ะ wash your come on ค่ะ
8: wash
5: คืองี้นะคะ wash แหวนก็คือ will กับ would ชอช้างก็คือ shall กับ should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูกแคนกับ could นะคะต่อไปมอมาค่ะคือ may might กับ must นั่นเองค่ะ wash your come on wash your come on ค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go toลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
9: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
10: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษ
11: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
12: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างงี้ไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello How are you Where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ
14: เสียง ch กับ sh ต่างกันนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ chair chair share share chip chip chip ship hello ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะพี่ค่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีชอช้างกับชอเชิญมีเชอปรางแล้วก็มีเชอปรอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็เหมือนกันน่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คณะจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำเสียงออกมายังไงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเสียง S H นะคะทีนี้มาดูที่เสียง C H ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้งสองเสียงมันเป็น voiceless หรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันเนี้ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh ระวังฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาตามร่องฟันของเราอะนึกง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้น้องเขาทำใส่คือแบบเงียบๆไปสักทีนะคะคือเหมือนเวลาที่เราเออเนี่ยมันจะยาวมันจะลากยาวนิดนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบปุ๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะเป็นแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นลองนึกถึงรถไฟปูน ลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair chair แล้วก็ลอง chair ในขณะที่ share ออกมามันก็จะเป็น
0: share
14: ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจไปนะอ๋อโอเคต่างโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip chip
0: chip
14: นี้ลองวอร์ม

0: ship
1: ship
0: มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ ship ship อะคำต่อไป cheese
1: cheese
0: โอเคสรุปเลยเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปพูดอย่างนี้ I like cheese เพราะเวลาเราฝึกเองอะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบ cheese ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ she apostrophe s
1: she's
0: she's
1: she's she's
0: chin ch ch ch chin
1: chin
0: chin
1: chin
0: chin
1: chin
0: โอเคนะน้องเริ่มทำหน้าสับสนในชีวิตเหลือเกิน ch ch ch
1: chime
0: chime
1: chime
0: shine
1: shine
0: อันนี้จะเป็น sh แล้วเนาะ shine
1: shine
0: shine
1: shine
0: จะเหมือนชุบแน่นกว่า shine
1: shine
0: chew ch ch ch chew
1: chew
0: chew กับ shoe
1: shoe
0: shoe
1: shoe
0: สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ watch
1: Watch.
0: I watch that movie.
1: I watch that movie.
0: The watch.
1: The watch.
0: ในขณะที่คำแบบ wash.
1: Watch.
0: Wash.
1: Wash.
0: มันจะยาวกว่า watch.
1: Watch.
0: Wash.
1: Wash. Wash.
0: วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียงเฉะเฉะเฉะแล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะพูดตามทันทีแล้วก็อัดเสียงตัวเองเก็บไว้เราจะได้เอาไปปรับต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ

รายการคลิกเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format คำถามชุดต่อไปนะครับเป็นคำถามชุดของแคนนั่นเองครับคำถามรายละเอียดของแคนมีอะไรกันบ้างครับคำถามรายละเอียดของคำถามแคนอยู่มีหลักๆอยู่นะครับคือถามถึงความสามารถของเขาอย่างเช่นคุณมาได้กี่โมง What time can you come ฝรั่งถามคุณว่าWhat time can you come? คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ I can come at 6 o'clock. นะครับผมฝรั่งจะถามครับว่า How many languages can you speak? คุณพูดภาษาได้กี่ภาษา I can speak 3 languages. I can, ใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่สามารถทำได้คืออะไรครับ I can't. Can't นะฮะชาติชามเคยเป็น I can't. อันนี้เคยคุยกันมาแล้วนะสำเนียงอเมริกัน I can เหมือน can มาก I can'tนะครับ speak English เป็นต้นแต่ว่าเขาถามว่า how many languages can you speak I can speak 3 languages ครับ so จะเป็นคำถาม can you หรืออาจจะเป็นคำถาม can I ก็ได้ครับอย่างเช่นเจ้าชายในหนังเรื่อง Cinderella Cinderella วิ่งออกไปครับและเจ้าชายตะโกนออกไป Cinderella ผมจะเจอคุณได้อีกเมื่อไหร่ when คือเมื่อไหร่ได้คือ can

see you again ก็คือเจอกันอีก when can I see you again ครับ when can I see you again ก็จะเป็นอะไรครับประโยคของ can I แต่บางทีพี่น้องจะไทยก็ when I can see you again ไม่ได้ครับคำถามต้องสลับทุกครั้งนะฮะ when can I see you again how can I help you มีอะไรให้ผมรับใช้วันนี้คุณขับรถเข้าไปครับถามฝรั่งว่าผมจอดรถได้ที่ไหน where can I park ผมเนี่ยนะครับโทรหาคุณได้กี่โมง what time can I call you backนี่ก็เป็นตัวอย่างครับของคำถาม Can I จากนี้คุณจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าคำถามภาษาอังกฤษมันไม่ยากครับมีไส้แล้วคุณก็เปลี่ยนหัวกับหางแล้วก็เริ่ม Mix and Match เริ่มทำตัวให้คุ้นเคยต่อไปครับคำถาม Yes No กันบ้างครับคำถาม Yes No ของ Can You กับ Can I นะฮะมีหลักๆอยู่นะครับก็คือ2อย่างก็คือถามถึงความสามารถของเขารวมถึงขออนุญาตนั่นเองครับเอาดูของแคนยูก่อนละกันครับในเรื่องความสามารถอย่างเช่นครับวันนี้ผมอาจจะเมาเหล้าครับเฮ้ยไม่ไหวเลยคุณอาจจะถามว่าขับรถได้เปล่าเนี่ย Can you drive แล้วแน่นอนครับขี้เมาทุกคนจะบอกเฮ้ยได้สิวะ I can drive หาไม่ไหวก็ต้องบอกแล้วครับ I can't drive นั่นเองครับ Can you swim ว่ายน้ำได้ไหม I can swim I can't swim ถามถึงความสามารถต่อไปนะครับอาจจะเป็นการขอร้องก็ได้ครับอย่างเช่นอาจจะบอกฝรั่งว่าช่วยปิดไฟหน่อย Can you turn off the lights please Can you turn off the lights please อย่าลืมครับเวลาเราขอร้องเขาก็ต้องใส่คำว่า please นะครับ Can you turn off the lights please นะฮะหรือวันนี้ครับอาจจะให้ฝรั่งเขาขยับรถของเขาออกไปจากนะครับบริเวณที่กำลังบังรถของคุณอยู่ Can you move your car please Can you move your car pleaseหรือประโยชน์เด็ดๆนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะเวลาฝรั่งพูดเร็วก็ต้องขอเขาครับ Can you speak slowly please หรือฝรั่งบางคนอาจจะพูดเสียงเบาๆ Can you speak louder please ฝรั่งบางคนอธิบายอะไรยากๆครับ Can you explain please หรืออาจจะบอกฝรั่งครับว่าช่วยสะกดชื่อของคุณหน่อยได้ไหม Can you spell your name please นี่นะครับก็คือประโยคการขอร้องนั่นเองครับต่อไปเป็น Can I บ้างครับผม Can Iอย่างเช่นครับสมมติว่าจะถามว่าผมนั่งตรงนี้ได้ไหม Can I sit here วันนี้ครับอาจจะบอกขอฝรั่ง Can I take the chair เอาเก้าอี้ไปได้ไหมหรือจะใส่คำว่า please ก็ได้ครับ Can I take the chair please ใช่ไหมฮะขออะไรให้กับตัวเองครับ Can I ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งประโยคคลาสสิกครับซึ่งอาจจะฝากพี่น้องชาวไทยบางท่านที่อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะผมไม่เห็นมาเยอะแล้วนะครับไปถึงเนี่ยนะครับร้านค้าต่างๆครับอยากจะได้สมมติอยากจะได้โค้กครับไปถึง Hey you I want cokeหรือไปบอก Hey you give me coke อันนี้ไม่สุภาพเลยนะครับต้อง excuse me นะฮะแล้วก็ต้องพูดอะไรครับ Can I have นั่นเองฮะซึ่งเป็นมุกหนึ่งที่ตลกคาเฟ่นะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับคุณโน้ตหรือว่าตลกคาเฟ่ทั่วไปใช้กันประจำนะฮะก็คือไปต่างประเทศทำมาหากินก็แค่ประโยคเดียวก็รอดแล้วอยากได้ขนมปังก็ Can I have some bread อยากได้ข้าวก็ Can I have some rice อยากได้น้ำ Can I have some water อยากซื้อทีวีก็ Can I have Samsung แห่นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกเลยนะฮะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ Can I เนี่ยนะฮะ Can I have เนี่ยนะฮะมี4พี่น้องครับทุกท่านนะตอนนี้จำให้ได้นะฮะอันดับที่1ครับ Can I have อ่ะครับคุณต้องการอันเดียวฮะคุณก็ต้องนะฮะเจาะจงเลยอันเดียวชาวไทยบางคนเนี่ยนะครับงงระหว่างอะกับซัมฮะบางครั้งเนี่ยนะครับเห็นฝรั่งถือกล่องโดนัทมาอยากได้โดนัทแค่อันเดียวนะครับแต่ไปบอกฝรั่งว่า Can I have some donut ซึ่งมันจะแปลว่าอะไรขอโดนัทสัก 2-3 อันได้ป่ะโอ้โหนี่ไม่เกรงใจนะครับฝรั่งซื้อมา 5-6 อันเอง Can I have a donut แล้วก็อย่าลืมใส่ please ด้วยนะครับ Can I have a donut please วันนี้ครับขอนะฮะโค้กแก้วหนึ่ง Can I have a glass of coke pleaseอย่าลืมครับ Can I ต้องมี please ทุกครั้งบางครั้งครับกินโดนัทไปแล้วมันอร่อยครับผมอยากได้อีกหนึ่งอันก็ต้องเป็น Can I have another Can I have another donut please Can I have another glass of coke please ไปละสองนะฮะอันดับที่สามครับถ้ามันเป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นน้ำที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ซ้ำนั่นเองฮะอย่างเช่นอะไรครับ Can I have some noodles please Can I have some ice pleaseCan I have some water, please? ถ้าอยากได้เพิ่มครับก็เป็น Can I have some more noodles, please? Can I have some more rice, please? Can I have some more ice, please? เพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งนะครับว่าขอข้าวเพิ่มหน่อยแล้วไปบอกเขาว่า Can I have another rice? ผมขอข้าวอีกเม็ดหนึ่งอะฮะคนนะครับไม่ใช่นกกระจอกดังนั้นเนี่ยนะครับ Can I have a? Can I have another? Can I have some? Can I have some more?
ซึ่งคำถามชุดต่อไปแล้วนะครับมันเป็นพี่น้องของ Can I have นะฮะก็คือให้เขาบ้างครับก็คือ Would you like นั่นเองครับซึ่งเรามาลองดูนะฮะเมื่อกี้มี Can I have a Can I have another Can I have some Can I have some more อันนั้นขอให้กับตัวเองครับแบบสุภาพอย่าลืมใส่ please ด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราให้เขาบ้างครับ Would you like วันนี้คุณซื้อโดนัทมากล่องนึงฮะเดี๋ยวจะบอกฝรั่งว่าเอาโดนัทสักอันนึงไหมชาวไทยบางท่านครับ You want donut โอ้อันนี้ไม่สุภาพนะครับต่อไปอะไรครับ Would you like a donut เราให้แค่อะนะฮะเพราะชาวไทยบางท่านครับฝรั่งมาคนเดียวจะให้เขาดื่มน้ำไปบอกเขา Would you like some drink อันนี้ก็ผิดสิครับเขามาคนเดียวจะไม่ให้เขา 2-3 แก้วทำไมหรือเห็นอะไรที่มากับเขาหรือเปล่าครับอันเดียวครับอะครับผม Would you like a drink Would you like a donut เพราะบางคนครับถือโดนัทมา12ชิ้นกะจะให้ฝรั่งแค่ชิ้นเดียวแต่ดันไปลั่นวาจาว่า Would you like some donut ฝรั่งได้ยิน some เข้าไปในหัวโอ้ some ซัดไปเลยครับ3อันดังนั้นครับต้องเป็น Would you like a donut Would you like a drinkแต่ถ้าฝรั่งนั้นกินแล้วอันแรกไปแล้วก็อร่อยแล้วอยากจะให้เขาอีกครับก็ต้องใส่ another เหมือนเดิมครับ Would you like another donut Would you like another drink Would you like another glass of coke นี่ไงฮะ Would you like a Would you like another และแน่นอนครับก็คือถ้าเราเนี่ยนะครับจะมอบของให้เขาที่เป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นนามที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ Would you like some นั่นเองครับอย่างเช่นถือโถข้าวอยู่ในมือครับช้อนพร้อมจะตักข้าวให้ฝรั่งถามเขาว่ารับข้าวไหมต้องถามว่า Would you like some riceไม่ใช่ Would you like a rice ถ้า Would you like a rice ก็รับข้าวเม็ดนึงไหมครับเขาไม่ใช่นกกระจอกผมบอกคุณว่าไง Would you like some rice แล้วปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับชอบไปใส่คำว่า please เข้าไปด้วยไม่ต้องไปใส่ please ในประโยค Would you like นะครับทุกท่าน Can I have หรือ Can you อันนั้นใส่ please แต่บางท่านครับไปบอกว่า Would you like some rice please ไปใส่ please ทำไมครับเพราะมันจะแปลอะไรจะรับข้าวไหมครับผมขอร้องเธอจะไปขอร้องเขาทำไมครับ Would you like some riceWould you like some ice? Would you like some French fries? ถ้าของหมดไปแล้วแล้วอยากจะมอบให้เขาเพิ่มเติมครับก็ต้องใส่ some more. Would you like some more rice? Would you like some more French fries? Would you like some more coffee? ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะครับทั้งหมดก็คือการมอบสิ่งของให้เขาครับแต่บางครั้งเราอยากจะ offer กิจกรรมกับเขาบ้างครับก็ใช้เหมือนเดิมครับ Would you like? แต่ต้องมี to เพราะมี verb ตามมาเองครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่าจะดูหนังกันไหมคืนนี้ Would you like to watch a movie tonight หรือจะถามเขาครับว่าทานอาหารเย็นกันไหม Would you like to have dinner with me tonight หรืออยากจะถามเขาว่าอยากจะนั่งตรงนี้ไหม Would you like to sit here ที่จริงแล้วครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกครับว่าสิ่งที่ผมกำลังสอนคุณตรงนี้นั่นนะครับมันเป็นเทคนิคที่คนทั้งโลกเขาเรียนกันนะฮะอย่างเช่นผมจำได้ตอนที่ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสนี่นะครับภาษาฝรั่งเศสผมยังจำได้ถึงวันนี้ครับประโยคสำเร็จรูป Est-ce que je peux avoirก็คือ Can I have และอีกอันนึงก็คือ Voulez-vous อันนี้ผมได้มาจากไหนรู้ไหมได้มาจากเพลงของหนังเรื่อง Moulin Rouge นะครับถ้าใครพอจะนึกออก Voulez-vous coucher avec moi ce soir เคยจำได้ไหมครับเพลงนี้เพลงนี้นะครับ Voulez-vous coucher avec moi ce soir Voulez-vous ก็คือ Would you like coucher แปลว่านอนครับavec moi กับฉันเซสก็คือคืนนี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จำได้ครับว่าคุณครูก็จะสอน voulez-vous coucher avec moi แล้วก็เปลี่ยนเป็นกินครับ voulez-vous manger avec moi ก็คือกินกับผมไหมหรืออาจจะถามเขาว่าเล่นกอล์ฟด้วยกันไหม voulez-vous jouer du golf avec moi ก็นี่แหละครับมันก็จะจำได้เป็นประโยคสำเร็จรูปแล้วก็ใส่ verb เข้าไปยิ่งรู้จัก verb เยอะๆแล้วจำคำถามได้ก็จะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับจะให้กิจกรรมเขาเนี่ยนะครับออฟเฟอร์กิจกรรมก็ต้องใส่ to นะฮะ Would you like to watch a movie? Would you like to have dinner? Would you like to sit here? หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้ว Would you like กับ Do you want เนี่ยมันจำเป็นไหมที่จริงแล้วมันก็จำเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นคำว่า Can I have กับ Could I have Could I have มันก็จะสุภาพกว่า Can I haveแต่ถ้าพูดตรงๆแล้วมันก็จะไม่ได้มีความแตกต่างมากถึงขนาดนั้นครับแต่ในภาษาอังกฤษ Do you want กับ Would you like อันนี้แหละจะรู้สึกมากกว่าดังนั้นนะครับถ้าจะถามว่า Do you want some water กับ Would you like some water ถ้า Do you want some water ก็คือจะเอาน้ำไหมแต่ถ
แต่ถ้า Would you like some water ก็คือจะรับน้ำไหมครับนี่ฮะสุภาพกว่าใช่ไหมฮะ Do you want เหมือนกิน Would you like ก็เหมือนทานใช่ไหมฮะและสุดท้ายครับของ Would you like นี่นะครับก็จะต้องเป็นคำถามที่มีหัวนั่นเองครับใช่ไหมฮะอย่างเช่นสุภาพไงฮะดังนั้นครับเราจะถามฝรั่งว่าอยากจะดูหนังเรื่องอะไร What movie would you like to see นี่ไงฮะ Where would you like to sit อยากจะนั่งที่ไหน What would you like to order นี่ How would you like to pay คุณอยากจะจ่ายยังไงซึ่งนี่คือตัวอย่างนะครับของคำถาม Would you นั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะเคลียร์นะครับก็คือคำถามที่มีคำว่า you กับคำว่า like นั่นเองครับเพราะที่จริงแล้วนะครับถ้าไส้เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนได้นะฮะเรามาลองดูดีกว่าครับว่า3อันเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนไส้แล้วความหมายเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างอันที่1ครับก็คือ what do you like what do you like ก็คือคุณชอบอะไรถ้าเปลี่ยนดูเป็น would what would you like ก็คือคุณต้องการอะไรถ้าเปลี่ยน would เป็น verb to be อย่างเช่น what are you like ก็จะแปลว่าคุณเป็นคนยังไงนั่นเองครับแต่คำถามนี้ What are you like อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบ format แบบนี้ใช้แน่ๆถ้าเราถามถึงผู้หญิงคนนั้นสักดีกว่าครับอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นเธอชอบอะไร What does she like ผู้หญิงคนนั้นเธอต้องการอะไร What would she like และ3ก็คือผู้หญิงคนนั้นเป็นคนยังไงก็คือ What is she like นั่นเองครับดังนั้นผมกลัวนะครับว่าถ้ามีฝรั่งมาถามคุณว่า What is your father like พ่อของคุณเป็นคนยังไงแต่คุณไปเข้าใจว่าฝรั่งถามว่าพ่อของคุณชอบอะไรปรากฏว่าพ่อของคุณชอบหมาชอบแมวไปบอกฝรั่งว่า My father is like a dog and a cat ฝรั่งถามว่าพ่อเป็นคนยังไงพ่อผมเหมือนหมากับเหมือนแมวอ้าวงั้นคุณก็เป็นลูกหมาลูกแมวสิครับดังนั้นนะครับคำถามนั้นต้องใช้ไส้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์ทุกครั้งนะครับต่อไปเป็นคำถาม should นั่นเองครับซึ่งคำถาม should ที่แปลว่าควรนะครับก็จะเป็นคำถามที่เรานั้นจะใช้ในการปรึกษากันมากกว่าซึ่งมันจะมีอยู่หลักๆ2 อันคือ should I กับ should we โอเคนะฮะ should I กับ should we ซึ่งคำถาม should นะฮะซึ่งแปลว่าควรนะครับจะไม่ค่อยมีคำว่า you เท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นคำถามที่ปรึกษาหารือกับคนอื่นนะครับอย่างเช่นคำถามแรกของเราวันนี้ครับฉันจะทำยังไงดี What should I do ครับถึงแม้ว่าภาษาไทยจะคือยังไงใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราตรงตัวนะครับฝรั่งเขาจะพูดว่า What should I do What should I do จะทำยังไงดีหรืออันต่อไปครับสาวๆหลายท่านวันนี้ครับมีปัญหานี้ไหมครับเมื่อเช้าเปิดตู้เสื้อผ้ามาเฟร่งหันซ้ายแล้วก็หันขวาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเสื้อผ้าห้อยอยู่ประมาณ78ชุดครับแต่ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะใส่อะไรดี What should I wear ครับ What should I wear บางคนตอนนี้ครับก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพราะมีแต่คนมาข่มขู่เรื่องอาเซียน AEC เป็นต้นเลยถามครับว่า Where should I study English แน่นอนครับผมต้องบอกว่า You should study English at my school Where should I study English What should I do What should I wear ใช่ไหมฮะWhere should I go for my holidays? จะไปที่ไหนดีนะสำหรับ holiday ของเราและอย่าลืมนะครับว่าในภาษาอังกฤษในคำตอบเนี่ยนะฮะก็บอกฝรั่งเลยครับว่า you should, I should นะครับแต่ไม่ต้องมี to นะฮะหลายคนชอบไปใส่ to ครับอย่างเช่น you should to buy the new iPhone ไม่ต้องมี to ครับ you should buy the new iPhone เพราะว่า should มันก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะฮะของคำที่มีชื่อว่า modals นั่นเองครับmodals ก็จะเป็นพวกคำที่ไม่ต้องใส่ to ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับ you should go you can go you must go เป็นต้นนะฮะดังนั้น should ก็คืออีกหนึ่งคำที่เราต้องรู้จักนะครับอีกหนึ่งไส้หรืออีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปของคำถาม should I ก็จะเป็นคำถาม should we ครับ ซึ่งผมเชื่อว่าคำถามนี้ใครเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศนะฮะเป็น employees ก็คือลูกจ้างหรือเป็น salary man ก็คือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับก็คงจะมีปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันถูกต้องไหมล่ะฮะที่หันไปถามซ้ายหันไปถามขวาเฮ้ พวกเราไปกินที่ไหนกันดีอ่ะ Where should we have lunch นั่นเองครับ Where should we have lunch Where should we have lunch ครับหรืออาจจะมีอันนี้ก็ได้นะครับก็คือ Where should we eat Where should we go นะฮะ
ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราจะเห็นกันแล้วก็ใช้กันบ่อยๆนะครับคำถาม should we นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณอาจจะไปเชียงใหม่ฮะอยากจะไปเชียงใหม่อาจจะถามว่า how should we go เราจะไปยังไงกันดีนี่แหละฮะก็แนะนำอย่างเดียวนะฮะอย่านั่งรถไฟนะครับเพราะว่ามันช้านะฮะแต่นั่งรถทัวร์หรือนั่งเครื่องบินอาจจะเร็วกว่าครับโซแน่นอนครับนี่ก็คือตัวอย่างของ should we ลำดับต่อไปครับแน่นอนครับคำถามทุกฟอร์แมตทุกสไตล์ต้องมีคำถาม yes no ที่เริ่มจากไส้เลยใช่ไหมครับอันแรกเลยครับก็คือ should I ครับ should I อย่างเช่นเลยนะครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะครับอยากจะลดน้ำหนักครับอยากจะลดน้ำหนักเลยเกินนะครับแต่คุณนั้นอยากจะกินช็อกโกแลตครับคุณจะต้องมีปรึกษาตัวเองว่าฉันจะกินดีไหมเนี่ย should I eat it or not should I eat it or not should I eat it or not should I should I สุดท้ายก็กินอยู่ดีครับหรือบางท่านเนี่ยนะครับหยิบดอกกุหลาบมาแล้วก็บอกเขาครับว่าฉันควรจะบอกเขาไหมว่าฉันรักเขา should I tell him should I yes no yes no yes no should I นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ should I tell him should I go ไปดีไหมอย่างเช่นเพื่อนชวนไปกันไหม should I go ไปดีไหมวะ should I นั่นเองครับหรืออันต่อไปก็เป็น should we ครับ should we have dinner at MKซึ่งที่จริงแล้ว should we จะไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า should we จะกลายเป็นคำถามอะไรครับ shall we นั่นเองครับนั่นนะฮะ shall we ที่แปลว่าเชิญชวนครับอย่างเช่นครับ shall we go now เราไปกันดีไหม shall we have lunch together shall we go out tonight ออกไปเที่ยวไหมคืนนี้นะฮะ shall we watch a movie ไปดูหนังกันไหมซึ่ง shall we ก็มาจาก should นะฮะแล้วก็มาแปลเปลี่ยนเป็น shall we นะใช้กันบ่อยนะฮะดังนั้นก็อย่าลืมนะครับคำถามชุดของชุดแล้วก็รวมถึงชื่อนั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับว่านี่เราตะลุยกันมาเนี่ยนะครับหลายคำถามหลายสไตล์หลายแนวหลายแบบหลายฟอร์แมตกันแล้วแต่ยังไม่หมดเลยนะครับเพราะเรายังเหลือคำถามของ future กับ the past นั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เอาทุกคนพร้อมร้องค่ะบวกลูกไม่ใช่คูณ
1: บวก
0: ค่ะจำท่าไว้นะถูกต้อง intersection
2: intersection
0: ต่อไปอันนี้ไปไหนเนี่ย
2: ตรง
0: ตรงเก่งมากตรงการทำท่าด้วย
3: สองมือเลย
4: สองมือเลย
3: ครับสองมือเลยอย่างนี้เลยนะ
0: พร้อมกัน go straight
2: go straight
0: go straight
2: go straight
0: go straight
2: go straight
0: เยี่ยมค่ะต่อไป
5: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายไหนซ้ายของพวกเราอยู่ไหนลูกเก่งมากมือซ้ายมือซ้ายทำท่านี้ค่ะ
3: นี่นะสองข้างเลย
5: ต้องท่าแบบนี
0: ้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้
3: ต
0: ้
3: องแบบน
0: ี
3: ้
5: ต
3: ้
5: องแบบน
3: ี
5: ้
3: ต้องเลี้ยวเลยนะ
0: turn left พร้อมกันค่ะ turn leftเลี้ยวขวาก็ไปทางไหนทางขวาอยู่ไหนทางขวาไหนทางขวามือลูกทางขวาอยู่ไหน
5: ทางซ้าย
0: มอง

0: ชิดจะงงนะตีขวาที่เชิดอย่างนี
1: ้
0: นะคะturn right พร้อมกันค่ะ turn right
2: turn right
0: turn right
2: turn right
0: very good ต่อไปแบบนี้สัญลักษณ์อย่างนี้คือในสามแยกตรงไหนอะลูก
1: ห้าแยก
0: ห้าแยกเลยใช่ไหมแบบนี้ก็คือข้ามเรียกข้ามเช่นข้ามถนนข้ามสะพานนี้ข้ามทางม้าลายเราใช้คำว่า cross พร้อมกันลูก cross
2: cross
0: เรามาดูอันแรกค่ะนี่คือคนแล้วทางม้าลายข้ามถนนก่อนนะเอาข้ามถนนก่อนพร้อมกัน cross the road
2: Cross the road.
0: Cross the road. Cross the road. ทำท่านี้ค่ะทุกคน stand up ค่ะ stand up ค่ะ stand up เลยอันนี้ stand up ตลอด stand up stand up โอเค stand up เนาะ stand up พร้อมกันพร้อมกันค่ะ cross the roadCross the road. นี่คือ cross the road. นะคะทีนี้ทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าใครรู้บ้างทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
1: Cross the road.
0: Cross walk.
2: Cross walk.
0: Cross walk.
2: Cross
0: the cross walk. ฟังกันcross the road พร้อมกัน cross the road พร้อมกันเก่งมากฝั่งนี้เดี๋ยวได้สติ๊กเกอร์เดี๋ยวพี่แจกสติ๊กเกอร์ให้เลยนะเดี๋ยวเพื่อจะบอกชี้เลยว่าใครได้สติ๊กเกอร์ให้ใครบ้านใครต้องข้ามสะพานบ้างมีทางไปต้องข้ามสะพานบ้างข้ามสะพานภาษาอังกฤษเรียกว่า cross the bridge
2: cross the bridge
0: ทำท่าค่ะ
2: cross the
3: bridge
0: cross
3: the bridge
0: ระวังตกสะพ
3: าน
0: อันนี้น่าจะตกไปอย่างนี้เลย cross the bridge
2: cross the bridge
0: จำท่านะจำท่านะเดี๋ยวให้แข่งกันนะ cross the bridge นะ
4: พร้อมทำท่าด้วยนะ intersectionพูดด้วยลูก intersection ทำให้ถูกทำให้ถูกเดี๋ยวยิงเลยยิงกับไอเลเซอร์นี้นะทุกคนดูนะนี่ทุกคนเห็นไฟไหมเห็นไฟบนนี้ไหมลูกเห็นไฟแดงๆนะทิชเชอร์เอาไว้ชี้ตรงนี้นะแต่ถ้าทิชเชอร์ไปชี้ที่ใครนะไหม้เลยนะมันไหม้นะทิชเชอร์บอกไว้ก่อนนะอย่าให้ทิชเชอร์ชี้ไปโดนนะเพราะว่ามันจะไหม้นะในทิชเชอร์ไว้ชี้ตรงนี้ถ้าไปกดพลาดไปชี้เอาโดนนัดไหม้เลยเป็นรูเลยแบบนั้นเลยดังนั้นอย่าอยู่ใกล้ๆเวลาทิชเชอร์ชี้ไปแบบนี้โอเคนะพร้อม intersection
2: intersection
4: ต่อไปตื่นต่อไปพร้อมกันทำท่าง่าย go straight สองมือ go straight go straight ต่อไป turn left ซ้ายอยู่ไหนซ้ายเก่งมาก turn left
2: turn left
4: ต่อไป turn right
2: turn right
4: very good ต่อไป cross the roadvery good very good cross the road
2: cross the road
4: ตรงนี้ดังมากเสียงผู้หญิงต่อไป cross the bridge ทำยังไง
2: cross the bridge
4: cross the bridge โอเคต่อไป go past
2: go past
4: ทำยังไงทำยังไง no
3: go past
2: go past
4: go past โอเคตอนนี้เท่าๆกันนะเท่าเทียมกันนะ no ต่อไปเดี๋ยวครูจะไหนมาลองดูซิดูนะใครนี่ชื่ออะไรลูกว่าชื่อเนมชื่ออะไรลูกมังคนที่อยู่ถัดจากมังคือใครชื่อเล่นฮะกิ่งกิ่งเหรออ่ากิ่งยืนอยู่ถัดมาจากใครคะมังภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า next to เอาพร้อมกัน next to อะไรก็ตามโรงเรียนอยู่ถัดไปจากวัดอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวให้ดูอาฟ้ายืนอยู่ตรงข้ามใครตรงข้ามกับใครลูกลอยันใช่ไหมอาฟ้าบอกว่าฟ้าอยู่ตรงข้ามกับวายันไหนคนไหนวายันยกมือ
5: รอย
4: ัน sorry ยืนตรงข้ามกันภาษาอังกฤษตรงข้ามก็คือ opposite very good บ้านใครอยู่ตรงข้ามกับร้านค้าบ้างมีก็จะบอกว่า Mang's house is oppositethe shop อยู่ตรงข้ามกับร้านค้าโอเคเอาละต่อไปเรามาดูค่ะอาฟาบเนี่ยอยู่ระหว่างใครกับใครคะทุกคนดูสิอาฟาบยืนอยู่ระหว่างใครกับใครนี
6: ่
4: นัสกับมังภาษาอังกฤษเราเรียกว่า
6: between
4: very goodvery good between okay okay เดี๋ยวทีเชอร์จะให้แข่งนะคะแข่งกันส่งตัวแทนส่งตัวแทนทีมนี้อดุลเหรอคะเพื่อนบอกอดุลมา
7: อดุล
4: อ้าวทีมนี้ส่งใครทีมนี้ส่งใครมังใช่ไหมมังนัดเหรออ่าเอาทุกคนเอายืนตรงนี้จะได้เห็นชัดๆยืนชัดๆนะคะดินใช่ไหมลูกชื่ออะไรนะ
8: Bitcher
4: อะไรนะ
8: Bitcher
4: คืออะไรชื่ออะไร
9: แผ่นดินไหว
4: อ้าวลูกไปยืนตรงนู้นนัดยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะดุนมาลูกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฟังตามคำสั่งที่เชื่อบอกนะคะโอเคพร้อมทำท่าด้วยทำท่าที่เชื่อดูทุกคนดูนะทำท่าเฉยๆทำท่าเฉยๆพร้อมไหมฟังให้ดีที่เชื่ออาจจะไม่ได้เรียงลำดับก็ได้นะโอเคนะพร้อมโอเค Are you ready
10: Yes
4: Adun ไม่ได้ยินเลย Are you ready
10: Yes
4: นัดมันพร้อมนะนัดโอเคคำที่หนึ่ง
10: intersection
4: ทำท่าด้วยห้ามดูกันนะต่อไป cross the bridgeCross the bridge. ทำท่าสิทำยังไง เอาใหม่ไม่ได้ลืมใช่ไหมเอาใหม่ intersection เอาทำท่าเลย intersectionGo straight. Okay, very good. Turn left. Turn right. Cross the road. Cross the bridge. Cross the bridge. Okay. Go past.แบบนี้go past cross the bridge cross the road Turn right. Turn right.

0: turn right, turn left, go straight. Intersection. ตกลงใครชนะยังยังก่อนยังก่อนใจเย็นใจเย็นเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะ Intersection. Go straight. Turn left. Turn right. Cross the road. Cross the beach. Go past. Go past. โอเคพี่ให้สติ๊กเกอร์ค่ะสองคนนี้ก่อนพร้อมนะ
1: พร้อม
0: มังกับนัทพร้อม Are you ready?
1: Yes.
0: โอเคอันนี้ก็คือถนนทุกคนนี่คือ road นี่คือ the road นะคะก็คือถนนเนาะนะนี่คืออะไรพอเป็นสี่ตรงเนี้ยคืออะไรเครื่องหมายบวกนี่คือสี่แยกภาษาอังกฤษคือintersection เอาพร้อมกัน intersection ตรงนี้ intersection นะอ้าวไหนแล้วเลี้ยวซ้ายอยู่ทางไหนถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายคือเลี้ยวไปทางนี้ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่า cross the road cross the road ทำยังไง cross the road
1: หย
0: ุ
1: ด
0: ไม่ใช่ไม่ได้บอกให้ stop ทีอ่ะ stop แปลว่าหยุด cross the road ทำยังไง cross the roadข้ามถนนไงข้ามทางม้าลายใช่ไหมเอาล่ะแต่ถ้ามาทางนี้ดูนี่ดูนี่ดูอันนี้คือสัญลักษณ์ของสะพาน bridge ตรงนี้นะพอถึงตรงนี้จะต้องไปไง cross the bridge ใช่ไหม cross the bridge ทำท่าซินัด cross the bridge ทำท่าไง cross the bridgecross the bridge นั่นแหละโอเคพร้อมมังกับนัทพร้อมโอเคโอเคยืนตรงนั้นทุกคนดูนะว่าเพื่อนไปถูกไหมนะคะโอเค go straight นำเลย go straight stop stop turn leftTurn left. Turn left. เอาไปไหนนั่นน่ะ Turn left แปลว่าอะไรลูกเลี้ยวอะไร
1: เล
0: ี้
1: ยวซ
0: ้
1: าย
0: เลี้ยวซ้ายTurn left. ไหนล่ะเลี้ยวซ้ายซ้ายอยู่ไหน Go straight. Cross the road. ทำท่า cross the road. Cross the road. Stop. Stop.อันนี้เขาเรียกอะไรนี่แบบนี
1: ้
0: สี่แยกภาษาอังกฤษคือ
2: intersection
3: intersection intersection
0: สี่แยกgo straight go straight ก็คือตรงไป go straight เจออีกแล้ว stop what is it
3: intersection
2: intersection
3: Intersection.
0: Okay. Turn right. Turn right. Turn right. ไปไหน Turn right อ่ะเพื่อนเพื่อน Turn right ไปไหนเลี้ยวอะไร
1: เล
0: ี้
1: ยวขวา
0: เลี้ยวขวา Turn right. มั่งเลี้ยวขวา Turn right. Stop. อยู่ตรงนั้นแหละโอเคนะสองคนนี้สองคนนี้go straight โอเคแล้วเขาเรียกอะไรลูกตรงนี
4: ้ intersection
0: intersection very good turn right เลี้ยวขวามาลูก cross the road cross the road cross the road โอเค go straight ครับ go straight turn left turn left เลี้ยวซ้ายTurn left. Go straight. Go straight.
5: Yes.
0: Go straight. ตรงไปเลย ตรงไปเลย. โอเค. Thank you very much.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: This technology for smelling shirt, this is the first one in the world that shirt can smell the human body and tell about the disease. This technology is work at your nose.It can smell because inside have the many gas sensor array and we use the algorithm is like AI technology work at your brain that can remember and recognition what is the odor. For the starting point from this research, the doctor teach the dog to learn the smell from the patient and the normal and they found that the dog can recognition who is got the disease.So the doctor try to use the other way that because if you use the dog, it means the technology is dead with the dog. So the doctor want to try the other technology that can solve this problem. This our technology can learn as the dog knows. Now we have collaboration with the Ramathibodi Hospital and Sirilat Hospital. We use this technology to learn the liver cancer.The diabetes, the lung cancer, and the intestine cancer. The doctor said the patient from the diabetes, normally human body odor from the diabetes smell like a flower. And we found that the flower smell is come from the acetone that release from the metabolism inside. So the doctor want the innovation or the technology can smell the human body to detect the diabetes.Normally for the detect or screening the disease, it actually use the method that invasive. It's like sampling the blood, sampling the tissue. But for this technology, it's like non-invasive. It's like don't get anything that from the human body, just only smell from your skin. Electronic nose can smell the waste from your human body odor. It's like your sweat.Your exhale breath or your urine. This is the shirt that we design in the smelling shirt. At the first prototype, we attach the sensor on the shirt like this one. Yeah, this is the sensor that we develop the sensor on the pad and attach on the shirt. And we have the board that can send the signal via the wireless or Wi-Fi to the

0: I'm watching the Vocab Journey Kids Story. Coincidentally, I found a group of motorcycle gangs. So I asked the team to help me watch because I don't believe my own eyes that this group of children will play sports that use both speed and force. Personally, I'm not driving this well. I think I have to meet them a little more.
1: ตอนนี้ผมมาถึงแล้วพอได้มาเห็นด้วยตาตัวเองรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนยังดูเด็กอยู่เลยขับขี่กันได้เก่งมากๆเลยในสนามมีทั้งรถคันเล็กและคันใหญ่เต็มไปหมดมองแทบไม่ทันเลยครับ
2: จะเข้ามาหาใครอ่ะคะ
0: เรียกทีเชอร์ก็ได้เห็นไหมนู่นมีกลุ่มเด็กๆที่ฝึกอยู่นะครับเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่าครับมีใครบ้าง
2: พี่สื่อคิดสื่อเขียนพี่ตันครับ
0: พอดีเลยเอ๊ะ What's your name
2: My name is Choa
0: Choa How old are you
2: Five
0: years old อายุ5ขวบแล้ว Where's your teacher คุณครูอยู่ที่ไหนครับครูโบอยู่ที่ไหนคร
2: ับสนามครับ
0: คนนั้นหรือเปล่าพาทีเชอร์ไปพบไปเจอกับครูโบได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันไป
3: ท่าทางกันกับพี่นะครับจังหวะแรกทํายังไงจังหวะต่อไปทํายังไงนะครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโอ้อันนี้น่าคุ้นๆนะครับทีเชอร์เกรกหรือเปล่าครับที่สอนภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับ
0: ผมเองครับทีเชอร์เกรก
3: มาดูเด็กๆหรือว่าไงคร
0: ับ ใช่ครับเพราะพอดีว่าผมเห็นในคลิปมี
3: ครับ
0: เด็กมีน้องๆกลุ่มนึงที่เก่งมากนั้นมีเสือคิดเสือเคียนและน้องตังครับ
3: โอ้
0: เป็นนักเรียนที่นี่หรือเปล่า
3: ใช่ครับผมทีเชอร์ก็เดี๋ยวกำลังจะลงมาในสนามนะคร
0: ับ
3: ต่อจากรุ่นน้องๆนี่แหละครับ
0: ครับ
3: ครับผม
0: แล้วที่นี่เป็นโรงเรียนสอนขับรถด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนเด็กๆเกี่ยวกับการเป็นนักกีฬาแข่งรถนะครับก็เป็นที่แรกของเมืองไทยนะครับรับสอนตั้งแต่4ถึง12ขวบครับผม
0: so can anyone come to study หรือว่าใครๆก็ได้สามารถเป็นนักเรียนเข้าไปเรียนได้หรือเปล่า
3: อ๋อคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเข้ามาจอยได้แต่ต้องเป็นในลักษณะของการมาทดลองเรียนก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วจะเรียนได้เลยต้องมาทดลองก่อนสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาพาเข้ามาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอนุญาตหรือเปล่าแล้วตัวน้องๆเนี่ยเขามีความสนุกความชอบกับ

0: ิจกรรมนี้ไหมแล้วถ้าเขาชอบแล้วเนี่ยเราก็จะโอเคมาทดลองทักษะเขาดูว่าสามารถที่จะทรงตัวได้ไหม อยู่กับกิจกรรมที่กลางแจ้งอย่างเงี้ยร้อนๆอย่างเงี้ยนะได้ไหม
1: ใช่ใช่เข้าใจแล้วต้องดูว่าก็เริ่มจากใจรักจะต้องดูว่าเล่นเป็นหรือเปล่า
0: ใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอนุญาตด้วยนะครับ
1: สอนสองคำนะครับคำแรกก็คือ academy ที่แปลว่าโรงเรียนครับคำที่สองที่แปลว่าขออนุญาตนั่นก็คือ ask for permission
0: ทีเชอร์ครับ
1: ครับ
0: สามหนุ่มมาแล้วครับเสกิดเสกียนน้องตังมานี่เร็ว
1: คิดพี่อันตังมาเลย
2: มา
1: เฮ้ย here they are
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมเจอตัวจริงหอมมากเลยทุกคนเลยทีเชอร์ซูไม่ได้เลย
0: ครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาต
1: ได้ครับได้ครับ
0: ในรุ่นนี้ก่อน
1: เดี๋ยวทีเชอร์จะสอนภาษาอังกฤษ
0: โอเค
1: เด็กๆพร้อมหรือยังครับ
0: ครู
1: บ
0: อสได้ครับ
1: ขอบคุณมากคร
0: ับขอบคุณนะครับ
1: ขอไปกูอยู่นู่นได้ไหม
3: ได้คร
1: ับ พาทีเชอร์เลยไปเด็กๆใส่ชุดที่ so cool so cool มันแปลว่าเย็นเสมอที่แปลว่าเจ๋งเท่ระเบิดครับขออนุญาตแนะนำตัวไปก่อนครับ My name is Teacher Greg. Nice to meet you.
4: My name is Sir Kit Widet. Nickname Kit. I am 7 years old.
1: Kit, nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ
4: My name is Sir Kit Widet. Nickname Kit.I am 12 years old.
1: Oh, อายุเท่ากันเลยเอ๊ะเป็นป่าแฟนหรือเปล่าครับ
4: ใช่ค่ะ
1: ดูไม่ออกเดี๋ยวเสือคิดใช่ไหมครับ
4: เสือเขียน
1: โอ้เขียนคิดเขียนโอเคได้ละเราใครเป็นพี่นะครับ
4: คิดครับนาทีหนึ่งครับ
1: หนึ่งนาทีโอ้โหคนสุดท้ายเชิญเลยครับ
5: My name is ตังตัง I am 10 years old ครับ
1: ตัง nice to meet you พอด้วยโอ้มือจะหักแล้ววันนี้ทีเจก็ตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากสอนภาษาอังกฤษไปด้วยดีไหมครับ
4: ดีครับ
1: และทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องมอเตอร์ไซค์ motorcycle นั่นเองครับผมโอ้ทีเจก็อยากจะถามความรู้จักกับเด็กๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้องเสือคิด why do you like motorcycle or how did you start หรือทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค
4: ์ฮะได้เด็กๆผมเคยดูใน YouTube เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นปุ๊บชอบเลยก็เลยอยากขี่ครับ
1: ว้าวแล้วเคียนครับทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์
4: ตอนเด็กก็ดู MotoGP แล้วเลยอยากขับครับ
1: ขับมาแล้วนะครับในชีวิตจริงรู้สึกยังไงบ้าง
4: สนุกมาก
1: สนุกอ่ะ fun
4: It's so fun.
1: ที่แปลว่ามันสนุกมากจริงๆและคนสุดท้ายน้องตังครับ
6: ครับ
1: ทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์ครับ
6: เพราะว่าชอบความเร็วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ
1: ความเร็วใช้คำว่า speed ถ้ามันเร็วมากก็ it's so fast เร็วสุดๆเลยนะ it's super fast แล้วฝึกนานหรือยังครับ
4: เริ่มตั้งแต่อายุ10 ขวบครับ
1: ว้าวก็ประมาณ2 ปีใช่ไหมครับ
4: คร
1: ับ แล้วน้องเคียนครับ
7: เริ่มตั้งแต่10 ขวบเหมือนกันคร
1: ับ เหมือนกันก็มีประสบการณ์นิดนึงน้องตังเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
7: 4 ขวบครับ
1: 4 ขวบเป็นเด็กอนุบาลแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนใช่ไหมครับ
7: ไม่ใช่ครับ
1: โอ้แสดงว่ามีประสบการณ์ยังดีแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคำว่านักแข่งมอเตอร์ไซค์ใช้คำว่า rider หรืออีกคำหนึ่งครับ racer
4: เก
1: ่งมากน้องคิดครับก่อนนี้เล่นกีฬาอย่างอื่นหรือเปล่าครับ
4: ก่อนหน้านี้ใช่ครับเล่นสเก็ตบอร์ดครับ
1: โอ้เหมือนกันชอบมากน้องเคียนครับ
4: เล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันครับ
1: เหมือนกันโอเคทีมของเรานะน้องตังเล่นกีฬาอะไรครับ
6: ไม่เคยเล่นครับ
1: ไม่เป็นไรครับก็ขับมอเตอร์ไซค์สนุกอยู่แล้วใช่ไหมครับ
6: ใช่
1: เด็กๆรู้หรือเปล่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นแข่งมอเตอร์ไซค์ที่สนามปกติเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์บนถนนแล้วมันแตกต่างกันยังไงขี่บนถนนกับที่สนาม
4: ในสนามมันดูปลอดภัยกว่าครับเพราะว่ามีการเซฟตี้ครับแล้วบนถนนมันอันตรายเพราะว่ามีรถเยอะแล้วก็มันไม่มีเซฟตี้ครับ
1: เป็นคำพูดที่ดีนะครับเมื่อกี้พูดคำว่า
4: เซฟตี้
1: แปลว่าอะไรครับ
4: ว่าป้องกัน
1: ปลอดภัยหรือว่าความปลอดภัยถูกต้องน้องตังครับ ทีจูเก็ตเห็นนี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหมันเล็กน่ารักแต่มีแบบหนึ่งที่เ ป็นเครื่องใหญ่มากเลยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
5: เพราะว่าคันเล็กจะมีขนาด49ซีซีครับแล้วคันใหญ่จะมีขนาด125ซีซีครับ
1: อ๋อซีซีพูดถึงขนาดใช่มั้ยครับ
5: ใช่ครับ
1: ของเครื่องยนต์ใช่มั้ยครับ
5: ถูกครับ
1: แล้วเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรบ้าง49
5: ครับผม
1: แล้วก็
5: 125
1: ใหญ่สุดคือ125 49ใช้คําว่า49
5: 49
1: เก่งมาก125
3: 125
1: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่า cc ย่อจากคําว่า cubic centimeter
3: cubic centimeter
1: ที่แปลว่าลูกบาศก์เซนติเมตรcc มันจะวัดความแรงนะครับหรือขนาดของกระบอกสูบนั่นเองคํานี้นะครับกระบอกสูบใช้คําว่า cylinder
3: cylinder
1: โอเค
3: ที่เชื่อสนใจไปดูรถผมไหมคร
1: ับ ไม่รู้จะตอบใครก่อนนะครับตอบได้ว่า absolutely แน่นอนครับผมโอ้คุณผู้ชมให้ดูนะครับมอเตอร์ไซค์ของจริงเอ๊ะคันนี้ของใครครับ
7: คิดครับ
1: น้องคิดช่วยแนะนำด้วยมีส่วนประกอบอะไรบ้างหรือว่าถ้าทีเจเกรกอยากจะขับมอเตอร์ไซค์ต้องรู้อะไรบ้างครับ
7: อย่างแรกนะครับก็เป็นเบรกหน้ากับเบรกหลังอยู่ตรงเท้านะครับแล้วก
1: ็โอเคนิดนึงเดี๋ยวใจเย็นนะครับเบรกหน้าสอนให้ลองออกเสียงครับ front brake
3: front brake
1: เบรกหลังพูดว่า back brake
3: back brake
1: น้องเขียนครับใช้ต่างกันยังไงครับ
7: เบรกหน้าใช้ไว้สมมุติเวลาเราจะจอดก็ใช้เบรกหน้าเพื่อหยุดรถส่วนเบรกหลังแล้วก็ไว้ชะลออ
1: ๋อแล้วสมมุติว่าทีเจก็ขับมอเตอร์ไซค์เร็วมากเลยแต่ว่าต้องหยุดต้องกดที่ไหนครับ
7: ต้องกดเบรกหน้าพร้อมเบรกหลังไปด้วย
1: เบรกหน้าก็มีครับหลังก็มีอะไรอีกครับน้อง
7: แล้วก็มีคลัชกับเกียร์
1: สองคำที่ไม่ต้องแปลครับคลัชก็แค่ปรับเสียงนิดนึงลองเลยครับคลัชแล้วจริงๆแล้วคำว่าเกียร์ถ้าเราแปลเป็นไทยคือตัวเฟือแต่ถ้าเราพูดถึงระบบเกียร์เราต้องใช้คำว่า transmission ลองเลยครับ transmission
3: transmission
1: แล้วคันนี้มีเกียร์อะไรบ้าง
7: มีเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4แล้วก็เกียร์ว่างคร
1: ับ เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วจะใช้ transmission นั่นเองครับแล้วถ้าที่จะเกิดจะนั่งรถต้องทรงตัวยังไงเพราะความสมดุลสำคัญมากเลยใช่ไหมครับ
7: อย่างแรกก็ให้ทีเชอร์เตะคอมนั่งรถด้านที่ถนัดครับ
1: น้องคิดขึ้นรถได้ไหมครับขอดูด้วย
7: อย่างแรกก็ต้องกำคัดก่อนแล้วก็เกียร์หนึ่งต้องงัดขึ้นแล้วก็ตอนออกตัวก็ค่อยๆบิดคันเร่งพร้อมกับค่อยๆปล่อยคัดรถจะค่อยๆขยับไปแล้วพอตอนรถไหลไปเรื่อยๆก็ปล่อยคัดให้หมดแล้วทีเชอร์เกก็เอาขาขึ้นมันจะทรงตัว
1: แล้วขับไปเรื่อยๆแล้วลองเปลี่ยนเกียร์ถ้าจะเร็วขึ้นก็ปรับเกียร์เป็นเกียร์ที่2ที่3
7: แล้วก็ที่4
1: น้องเคนครับอยากฟังเสียงสตาร์ทรถมันจะดังแค่ไหนไปคุณโพชงได้ยินหรือเปล่าเอาแหวนแหวนแหวนขอลองด้วยได้ไหม
7: ได้
1: ขอสลับที่ดับแล้วโอเคที่จะลองด้วยนะครับกดตรงไหนครับ
7: กดถ้าจะเปิด
2: ลั่นเลยครับ
1: โอเค
7: แล้วก็กด
1: โอ้เห็นมีตัวเอ็นเกียร์ว่างไม่ได้ไปไหนสนุกจริงต่างครับที่จะไปเห็นว่าเวลาแข่งรถจริงจะเห็นว่ามีธงหลายสีด้วยนั่นคืออะไรครับ
5: แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: นี่ช่วยอธิบายด้วยแต่ละสีมีความหมายอะไรบ้างครับ
5: อันนี้คือธงเขียวทางสะดวกไปได้ครับ
1: ธงเขียวแปลว่าเล่นได้เลยปลอดภัยใช่ไหมครับธงเขียวพูดว่า green flag
3: green flag
1: เก่งมากธงต่อไปครับ
5: ต่อไปเป็นธงแดงนะครับธงแดงก็คือมีอุบัติเหตุร้ายแรงข้างหน้ายุติการแข่งขันครับ
1: แสดงว่าก็อันตรายไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
5: ถูกครับ
1: ไม่ยากธงแดงจะพูดว่ายังไงครับ
3: red flag
1: เก่งมากรู้ครับ red flagสีต่อไป
5: ต่อไปเป็นธงเหลืองนะครับธงเหลืองมีอุบัติเหตุข้างหน้าห้ามแซงครับ
1: ระวังขับรถช้าๆไม่ได้รีบนะครับธงเหลืองพูดว่า
7: yellow
5: flag
1: เก่งจังเลยนะ yellow flag
5: ต่อไปเป็นธงน้ำเงินนะครับธงน้ำเงินเป็นธงน็อกรอบครับให้คันที่ช้า

0: รู้ว่ามีรถที่เร็วกว่าการจะมาแซงครับ
1: Blue flag
2: Blue flag
1: และธงสุดท้าย
0: ต่อไปเป็นธงตามหมากรุกนะครับธงตามหมากรุกจะได้รับเมื่อจบการแข่งขันครับ
1: ใช้คำว่า Chess flag
2: Chess flag
1: หรือที่จริงใช้คำว่า Checker flag
2: Check
1: flag ก็แล้วแต่ชอบถ้าเจอธงแบบนี้แสดงว่าเป็นผู้ชนะเรียบร้อยเด็กๆโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
3: อยากเป็นนักแข่งรถครับ
1: ระดับไหน
3: ระดับ MotoGP
1: โอ้ MotoGP นั้นระดับสูงมากเลยอ่ะขอให้โชคดีทำได้นะ
3: ครับ
1: น้องเขียนว่ายังไงครับ
4: อยากเป็นนักแข่ง MotoGP เหมือนกันครับ
1: เหมือนกันโอเคสู้สู้และน้องตังครับ
0: อยากเป็นนักแข่งอาชีพแล้วไปถึงระดับ MotoGP ครับ
1: โอ้ระดับโลกเลยนะครับถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนขนาดนี้โอ้โหเป็นไปได้แน่นอนครับแล้วสมมติว่าเพื่อนๆอยากเป็นแบบนี้นะครับอยากเป็นแบบเราต้องทำยังไงหรือเตรียมตัวยังไงครับน้องคิดครับ
4: มาฝึกสอนที่โรงเรียนครับ
1: ฝึกที่โรงเรียนก็เรียนรู้ไปก่อนน้องเขียนว่ายังไงครับ
4: เหมือนกันครับ
1: แล้วน้องตังฝึกเองหรือต้องหาคุณครูดีกว่า
0: ต้องหาคุณครูดีกว่าครับแต่ถ้าจะฝึกเองก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลตลอด
1: โอ้โหเป็นคำพูดที่จริงที่ดีครับน้องๆทางบ้านถ้าจะฝึกเองต้องระวังตัวครับที่จะเรียกว่าหาคุณครูดีกว่าจะได้สอนให้ถูกต้อง
5: การที่เด็กๆนะครับได้มาเรียนที่นี่นะครับประโยชน์ที่เขาได้รับเลยจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกิจกรรมนะครับในการฝึกสมาธินะครับสำหรับเขาเป็นหลักเลยซึ่งณปัจจุบันเนี้ยกิจกรรมเหล่านี้นะครับมันตอบโจทย์กับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้ปกครองเนี่ยมีปัญหากับเรื่องของเด็กๆเล่นมือถือไม่มีสมาธินะครับอันนี้คือตอบโจทย์เรื่องแรกเรื่องต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องของที่เด็กๆเนี่ยเขาได้มาใช้ชีวิตนะครับกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือพัฒนาการในทางด้านอารมณ์ของเขาแล้วก็มีความเป็นผู้นํามากขึ้นในส่วนของเสือคิดเสือเขียนแล้วก็น้องตังๆนะครับต้องเท้าความไปก่อนว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนน้องๆด้านหลังตรงนี้นะครับที่มาเรียนในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือต้องเหมือนกิจกรรมทั่วไปจากเดิมเนี่ยที่เขาเคยเป็นเด็กๆมาทํากิจกรรมเฉยๆนะพอถึงจุดนึงเขารู้แล้วว่าเอ้ยมันเป็นความฝันของเขานะเราก็เลยเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนในช่วงนี้คือจากที่เขาไม่เคยออกกําลังกายเลยนะครับหรือพ่อแม่ต้องคอยช่วยเหลือทุกๆเรื่องตาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นพัฒนาการตรงนี้ทั้งหมดว่าเขาเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวินัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเขาเริ่มมีความฝันของเขาชัดเจนมากขึ้นในส่วนของผู้ปกครองนะครับมีส่วนสําคัญนะครับในการขับขี่กับสําหรับเด็กๆเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในวันที่เริ่มต้นเนี่ยกีฬาประเภทนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะมีความอันตรายนะครับมุมมองของผู้ปกครองในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมองว่ามันอันตรายแล้วเขาไม่กล้าให้มาขี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เด็กๆจะได้มาเริ่มต้นเนี่ยอันดับแรกเลยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนนะครับแล้วเขาก็ต้องสนับสนุนในทุกๆด้านนะครับไม่ใช่เพียงแค่พามาขี่พามาฝึกพามาซ้อมไม่ใช่นะครับในวันธรรมดาเนี่ยตัวเขาตัวผู้ปกครองเนี่ยจะต้องพาเด็กๆไปออกกําลังกายในช่วงเย็นจากที่พ่อแม่เนี่ยบางท่านนะครับไม่เคยออกกําลังกายเลยก็กลายเป็นมีกิจกรรมเสริมในช่วงเย็นที่พ่อแม่ลูกเนี่ยต้องไปทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งตัวพ่อและแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการผลักดันให้เด็กๆนะครับเติบโตไปตามสเต็ปของโรงเรียนครับ
1: โอ้เห็นมอเตอร์ไซค์ของจริงนะครับแล้วเราพูดถึงส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับธงแต่ละสีโอ้ยากเห็นด้วยนะครับการแข่งรถมันจะเป็นยังไง
2: ทีเชอร์สนใจไปดูพวกผมลงสนามไหมครับ
1: สนใจมากเลยครับ
0: เดี๋ยวทีเชอร์คอยโบกธงไปตัวพวกผมนะครับ
1: ได้เลยครับแต่ก่อนจะโบกธงนะครับขอทบทวนประโยคที่มีประโยชน์ประโยคแรกตั้งใจดูนะดูปากก่อนเดี๋ยวแปลทีหลังก็คือ
2: Driving
1: is a personal skill.
2: Personal skill.
1: Driving is a personal skill.
2: Driving is personal skill.
1: เก่งมากที่แปลว่าการขับขี่รถเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับและประโยคที่2ดูบากด้วยนะยาวนิดนึง
2: Don't drive
1: on the road
2: on the road
1: ไม่แนะนำขับขี่บนท้องถนนจริงครับ เตือนอยู่แล้วอย่านะโอเคทีเทรนก็พร้อมเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ขอบคุณทีเชอร์นะครับที่สนใจในตัวพวกผมวันนี้ผมได้เรียนภาษาอังกฤษเยอะมากๆพวก

0: ผมจะนำภาษาที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กันครับ
1: ได้ทีชข้อยินดีเสมอนะครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับครับผมเอาละครับพวกเราพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
1: ก็ให้โชคดีเปลี่ยนชุดเตรียมตัวประจำที่ไป
3: I never imagined that the dream of a group of children would become this big. It takes both determination and consistent discipline. I feel great beyond words. This sport requires a lot of skills and abilities. Anyone who is interested should learn it properly and not try to learn it by themselves. See you again. Bye bye, and remember, safety first. คำถาม quiz challenge ถามว่าธงตรามากรุ๊ปในภาษาอังกฤษคือคำศัพท์ใด A.Finish flag, B. Start flag, C. Chess flag. Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Chess flag. เพราะ chess แปลว่าหมากรุกซึ่งธงตราหมากรุกมีลักษณะเป็นลายสลับสีไปมาเหมือนกระดานหมากรุกนั่นเองครับ
4: oh. น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cup Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: ไปไหนไม่ได้ไปไหน ขอลองด้วยได้ไหม ขอสลับที่

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบร่างกายมนุษย์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรากันว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างมีระบบอะไรในร่างกายของเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเรียนเรื่องนี้ไปทำไมแล้วเราจะได้อะไรจากการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะอย่างแรกเลยที่เด็กๆจะได้ก็คือ 1. เด็กๆจะได้รู้จักอวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายตัวเองมากขึ้นจะสามารถบอกได้ว่าหน้าที่ของอวัยวะแต่ละชนิดเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรแล้วก็รู้ว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายของตัวเองเนี่ยมีความสำคัญยังไงเนาะรู้วิธีการดูแลรักษาอวัยวะในร่างกายแล้วก็รู้จักแล้วก็เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองมากขึ้นนะคะเพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองนั่นเองซึ่งระบบอวัยวะที่เราจะเรียนในร่างกายของเราในชั่วโมงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด5ระบบด้วยกันนะคะก็คือระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ค่ะมาเริ่มที่ระบบแรกกันเลยดีกว่าระบบหายใจอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยใช่ไหมจริงๆระบบหายใจเนี่ยก็เป็นระบบที่เอาไว้แลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกายกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่เมื่อเราหายใจเข้านะเมื่อเราหายใจเข้านะเราก็จะเป็นยังไงนำแก๊สออกซิเจนเข้าไปด้วยถูกไหมแล้วก็พอเราหายใจออกเราก็จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาภายนอกร่างกายของเรานั่นเองนะคะโอเคเรื่องนี้ง่ายๆเนาะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆมาลองดูอวัยวะที่อยู่ในระบบหายใจแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจกันนะคะอวัยวะมีไม่มากเลยเนาะเรามาดูอย่างแรกกันนะคะจมูกทุกคนมีจมูกรู้จักมันนะคะท่อลมเนาะปอดกระดูกซี่โครงนะคะกระบังลมแล้วก็ถุงลมนะคะเรามาดูอย่างแรกเลยจมูกนี้จะไม่ขอพูดถึงมากแล้วกันเนาะเพราะเรารู้หน้าที่เขาอยู่แล้วก็คือนำอากาศเข้าแล้วก็ออกจากร่างกายนะคะจริงๆเนี่ยภายในจมูกของเราเขาจะมีโพรงจมูกด้วยนะคะคือโพรงจมูกเนี่ยจะช่วยควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่จะของอากาศที่จะเข้าไปสู่ปอดแล้วก็ท่อลมของเรานะคะต่อไปอวัยวะชิ้นต่อไปก็คือท่อลมตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยท่อลมเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนลูกเกือกม้าค่ะซึ่งช่วยป้องกันการยุบตัวขณะที่เราหายใจนั่นเองเนาะต่อมาปอดมี2ข้างเรารู้จักเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเคยเห็นด้วยใช่ไหมคะปอดเนี่ยข้างในจะประกอบด้วยถุงลมจำนวนมากเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดอีกถึงทีนึงแล้วกันว่าถุงลมเนี่ยเขามีหน้าที่ยังไงเนาะแล้วก็หน้าตาเขาเป็นยังไงต่อมาเราไปดูกระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงเนี่ยจะทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงนะคะช่วยควบคุมปริมาตรภายในช่องอกขณะที่เราหายใจซึ่งก็จะทำงานนะคะสอดคล้อง

ับน้องคนนี้เลยค่ะกระบังลมนะคะกระบังลมก็คือส่วนตรงนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมปริมาตรขณะที่เราหายใจเหมือนกันเนาะช่วยรั้งแล้วก็ดันปอดขณะที่เราหายใจทีนี้มาถึงส่วนสำคัญเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ก็คือถึงถุงลมนะคะเด็กๆเห็นถุงลมหน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปที่ปอดของเรานะเราก็จะเห็นน้องพวกนี้เยอะมากเลยนะคะถุงลมเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีลักษณะเป็นถุงผนังเขาเนี่ยจะบางมากนะคะแล้วก็จะอยู่ภายในปอดทั้งสองข้างเลยโดยบริเวณผนังของถุงลมเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดฝอยมาห่อหุ้มเนาะหน้าที่ของหลอดเลือดฝอยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมทำอะไรทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะคะโอเคนะหนีได้นะคะทันนะอ่ะต่อไประบบหายใจที่เราสำคัญเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้ในระบบนี้เลยนะก็คือกลไกการหายใจเรารู้แล้วล่ะว่าเราอ่ะจะต้องเอาแก๊สออกซิเจนเข้าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกอ้าวเราจะต้องหายใจเข้าเราจะต้องหายใจออกแล้วก่อนที่เราจะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันมีกลไกยังไงภายในร่างกายของเราที่มันทำให้เกิดกระบวนการนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าเรามาดูที่กระบวนการหายใจเข้านะคะการหายใจเข้าเนี่ยมีการทำงานของอวัยวะดังนี้นะคะคือกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงจำได้ไหมกระดูกซี่โครงเนี่ยต้องทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงเขาจะเป็นไงลูกหดตัวนะคุณครูจะสมมตินะคะให้มือของครูนะคะเป็นแบบนี้ด้านบนเป็นกระดูกซี่โครงด้านล่างเป็นกระบังลมนะคะกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงเขาจะหดตัวพอหดตัวปุ๊บกระดูกซี่โครงก็เลยเป็นไงยกสูงขึ้นนะแล้วก็กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวพอหดตัวทำให้กระบังลมเลื่อนต่ำลงทีนี้ปริมาตรภายในช่องอกอะค่ะเด็กๆมันก็เพิ่มมากขึ้นเนาะเพิ่มมากขึ้นนะคะพอปริมาตรในช่องอกเพิ่มมากขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะต้องเกิดตามมาเลยก็คือความดันค่ะเด็กๆความดันก็จะลดลงนะคะการหายใจออกเนี่ยก็ไม่ยากถ้าเข้าใจหายใจเข้าแล้วการหายใจออกก็จะเป็นตรงกันข้ามนะคะเราลองมาดูกันเนาะเหมือนเดิมเลยให้มือแทนกระดูกซี่โครงแล้วก็กล้ามเนื้อกระบังลมนะคะถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงคลายตัวเนาะกระดูกซี่โครงก็จะเป็นไงลูกเลื่อนต่ำลงถูกไหมกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวอีกเหมือนกันโอ้ไม่อยากทำงานแล้วทำให้กระดูกซี่โครงเป็นไงเลื่อนสูงขึ้นอ้าวทีนี้เกิดอะไรขึ้นปริมาตรภายในช่องอกของเราเป็นไงคะเหลือน้อยลงนะเหลือน้อยลงพอปริมาตรเหลือลดลงเป็นไงอากาศที่อยู่ข้างในก็จะแบบโอ้โหมีพื้นที่เคลื่อนที่น้อยอ่ะนะโอ้ฉันอึดอัดมากเลยฉันต้องการที่จะออกไปนอกร่างกายแล้วมันก็เลยมีความดันที่เป็นไงลูกสูงขึ้นความดันสูงขึ้นก็เกิดกระบวนการหายใจออกนั่นเองนะคะนี่เป็นกลไกง่ายๆของร่างกายของเราเนาะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปในระบบหายใจเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะเรารู้แล้วเอาออกซิเจนเข้าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกแต่ว่าแล้วแก๊สพวกนี้มันจะไปทำอะไรกับอวัยวะในร่างกายเอาไปทำไมหรือว่าง่ายๆนะคะเรามาดูที่อวัยวะสำคัญในระบบแลกในการแลกเปลี่ยนแก๊สกันนะคะการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเราจะพิจารณาที่สองส่วนหลักๆด้วยกันก็คือบริเวณปอดของเรานะคะแล้วก็บริเวณเซลล์นะคะบริเวณปอดเนี่ยพอเราเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเขาจะแพร่จากถุงลมนะคะใช้กระบวนการแพร่นะเข้าสู่อะไรเข้าสู่หลอดเลือดฝอยแล้วไปจับกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงคุณครูสมมุติให้เนาะสมมุติให้ฮีโมโกลบินเนี่ยทำหน้าที่เหมือนรถบรรทุกค่ะเด็กๆทำหน้าที่เป็นรถบรรทุกทำหน้าที่บรรทุกออกซิเจนนะคะไปให้สถานที่ไปส่งของนะสถานที่ต่างๆของที่รถบรรทุกส่งก็คือออกซิเจนใช่ไหมลูกสถานที่ต่างๆก็คือบริเวณอวัยวะในร่างกายนั่นเองนะคะรถบรรทุกฮีโมโกลบินนะจะไปรับพัสดุแล้วการรับสิ่งของก็คือออกซิเจนนะแล้วก็นำขนส่งไปยังสถานที่ต่างๆก็คืออวัยวะในร่างกายของเรานั่นเองนี่คือหน้าที่ของฮีโมโกลบินนะคะจากนั้นแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะแพร่ออกจากหลอดเลือดฝอยนะคะเข้าสู่ถุงลมเข้าแล้วก็หายใจออกไปเป็นการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทีนี้ดูบริเวณปอดไปแล้วนะคะดูบริเวณปอดไปแล้วเราจะมาดูบริเวณเซลล์กันบ้างเกิดอะไรขึ้นน่ะที่เซลล์นะคะแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยเหมือนกันเลยนะคะ

คล้ายๆกับปอดนั่นแหละจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะแพร่จากหลอดเลือดฝอยเป็นไงลูกเข้าสู่ถุงลมแล้วก็ถูกกำจัดออกผ่านกระบวนการหายใจออกไปนะคะนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องสำคัญเลยเรารู้จักหมดแล้วเอาแก๊สเข้าไปทำอะไรในระบบอวัยวะในการหายใจมีอะไรบ้างทีนี้เรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเราจะต้องรู้จักการดูแลรักษาอวัยวะเหล่านั้นให้อยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมหนึ่งก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรักษาความอุ่นในร่างกายหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัดหรือว่าบริเวณที่มันมีมลพิษเยอะๆนะคะงดสูบบุหรี่เนาะ5ข้อง่ายๆนะคะที่จะรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้อยู่กับเราไปได้นานๆนะคะโอเคจบแล้วนะระบบหายใจมีแค่นี้เองต่อไปเราจะไปสู่ระบบขับถ่ายเราจะไปผจญภัยในระบบขับถ่ายกันนะคะระบบขับถ่ายคืออะไรคะชื่อก็บอกอยู่แล้วมันเป็นระบบกำจัดของเสียออกจากร่างกายเป็นระบบกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะแล้วกำจัดในทิศทางไหนบ้างในลักษณะใดบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้นะคะเราจะเน้นทางนี้เป็นหลักเลยนะคะของแก๊สหรือก๊าซเนี่ยนะคะออกก่อนนะคะผ่านทางอะไรคะผ่านทางการหายใจออกเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะแล้วก็กำจัดออกมาอยู่ในรูปของแข็งนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของน้องอุนจินั่นเองหรือการอุจจาระนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือในรูปแบบของเหลวนะลูกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเหงื่อนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายเนาะแล้วก็ปัสสาวะนะคะซึ่งที่เราจะเน้นหนักๆหัวข้อในวันนี้นี่ก็คือเรื่องปัสสาวะนั่นเองนะคะการขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้กันนะคะโอเคเรามาดูกันเลยเราจะมารู้จักอวัยวะในระบบขับถ่ายกันเนาะอวัยวะในระบบขับถ่ายเนี่ยมี1ไต1กระเพาะแล้วก็2ท่อ1ไตอ่ะเรามาดูอย่างแรกเลยที่ไตเราเห็นอวัยวะเนี่ยดูจากรูปก็รู้แล้วว่ามันลักษณะคล้ายอะไรคล้ายเม็ดถั่วใช่ไหมมีกี่ข้างมี2ข้างซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีหน่วยไตที่เขาทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดนั่นเองต่อไปก็จะเป็นท่อไตตรงนี้นะคะตรงนี้คือไตนะลูกต่อไปเป็นท่อไตท่อบอกอยู่แล้วใช่ไหมก็จะต้องเป็นท่อลักษณะแบบนี้นะต่อออกมาจากอะไรเลยต่อออกมาจากไตเลยนะคะเป็นท่อขนาดเล็กต่อจากไตทั้งสองข้างทำหน้าที่เชื่อมต่อกับกระเพาะปัสสาวะนะคะลำเลียงปัสสาวะจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะนี่บริเวณนี้นะคะนี่คือกระเพาะปัสสาวะนะต่อไปเรามาดูกระเพาะปัสสาวะนะทำหน้าที่เหมือนกระเพาะที่อยู่ในระบบย่อยอาหารไหมคะชื่อคล้ายๆกันเป็นกระเพาะเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกันเนาะกระเพาะปัสสาวะอันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยนะคะแต่เขาทำหน้าที่คอยเก็บน้ำปัสสาวะที่ถูกส่งมาจากไตผ่านท่อไตนั่นเองนะคะทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณปัสสาวะมากๆแล้วมันจะทำยังไงคะจะเก็บไว้ในร่างกายตลอดก็ไม่ได้ถูกปะก็จะต้องถูกปล่อยออกมาผ่านทางท่อปัสสาวะนั่นเองนะคะเด็กๆผู้หญิงทุกคนก็จะปัสสาวะออกมาผ่านทางท่อปัสสาวะตรงนี้นะคะเป็นการนำปัสสาวะออกสู่ภายนอกร่างกายนั่นเองโอเคไปต่อเลยนะคะที่การกำจัดของเสียของไตเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าสุดท้ายเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปัสสาวะแต่ทีนี้อยากจะมาเจาะลึกตรงนี้นิดนึงนะคะเด็กๆให้เราเห็นกลไกการทำงานของเขาเนาะเด็กๆขาเด็กๆเห็นไหมว่าในไตเนี่ยถ้าเราผ่าครึ่งเม็ดถั่วแดงของเราออกมาเราจะพบอะไรก็ไม่รู้สามเหลี่ยมในนี้เรียงกันเป็นแถวเลยสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าหน่วยไตค่ะเด็กๆหน่วยไตจะทำหน้าที่กรองของเสียแล้วก็สารต่างๆออกจากเลือดแล้วก็ดูดสารที่มีประโยชน์กลับไปใช้ทีนี้อ่านในหนังสือเยอะมากเนื้อหาเต็มเลยรู้สึกงงงวยคุณครูสรุปมาให้เป็นกราฟเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วนะคะให้ดูง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งแต่เริ่มจากเลือดเลยนะคะเด็กๆเลือดเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนว่าหน่วยไตเนี่ยเขาจะทำการกรองหรือว่า

กำจัดของเสียให้กับสารที่มีขนาดเล็กเท่านั้นนะคะสารที่มีขนาดเล็กเนาะจะถูกส่งมาผ่านหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะมาที่ไตแล้วน้องหน่วยไตของเรานะคะน้องสามเหลี่ยมของเราสุดน่ารักเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นไงลูกกรองกรองก็แปลว่าจะต้องมีสารชนิดหนึ่งแยกออกจากสารชนิดหนึ่งถูกไหมอ่ะก็จะแยกสารที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ออกจากกันโอ้โหแล้วสารที่มีประโยชน์จะไปไหนต่ออะคะก็จะถูกดูดกลับลูกผ่านทางหลอดเลือดฝอยนะคะดูดกลับหลอดเลือดฝอยก็จะรวมกันแล้วก็ส่งต่อไปยังหลอดเลือดเวนแล้วก็ส่งสารที่มีประโยชน์เนี่ยไปสู่หัวใจนะคะทีนี้จบไปแล้วส่วนนี้ทีนี้มาดูสารที่ไม่มีประโยชน์ที่จะกลายไปเป็นน้องปัสสาวะของเรากันเนาะสารที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านเป็นไงลูกท่อไตไปยังกระเพาะปัสสาวะนะคะพอเรากรองสารที่มีประโยชน์ออกมาแล้วเราจะเรียกเขาว่าปัสสาวะนะคะแล้วก็จะถูกส่งไปที่กระเพาะปัสสาวะเด็กๆจำได้ไหมลูกแล้วจากนั้นเมื่อมีปริมาณปัสสาวะมากขึ้นก็จะถูกส่งไปยังท่อปัสสาวะนะคะเพื่อเป็นไงปลดปล่อยออกนอกร่างกายนั่นเองโอเคนะคะเรื่องกลไกการกำจัดของเสียของไตในรูปแบบของปัสสาวะไม่งงเนาะถ้าเกิดว่าไม่ทันกดพอสได้นะคะแล้วก็ลองมาทบทวนดูนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะงงนิดนึงเอ๊ะอะไรไปทางไหนลองค่อยๆดูนะคะอ่ะต่อไประบบขับถ่ายของเสียสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่ายให้อยู่กับเราได้นานๆดื่มน้ำเยอะๆนะคะเด็กๆวันละ 8-10 แก้วขึ้นไปเนาะออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารที่มันมีเป็นไงลดจัดนะคะเค็มเกินไปการบริโภคโปรตีนมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรืออาหารเสริมที่มีผลต่อไตนะคะหลีกเลี่ยงการงดสูบบุหรี่ไปเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องหลีกเลี่ยงละงดสูบบุหรี่ไปเลยแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงซะนะคะก็จะทำให้อวัยวะในระบบขับถ่ายของเราอยู่กับเราได้นานมากขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆโอเคต่อไปต่อไม่รอใครที่ระบบหมุนเวียนเลือดระบบนี้เราเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วเอาจริงเนาะระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยก็คือการลำเลียงสารต่างๆพวกสารอาหารแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายทีนี้ก็จะมาเรียนลึกอีกนิดนึงให้เข้าใจว่าอ๋อในระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยมันเกิดกลไกแบบนี้นะอ่ะเรามารู้จักอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดกันก่อนดีกว่าอย่างแรกก็คือหัวใจอย่างต่อไปคือหลอดเลือดและสุดท้ายก็คือเลือดนะคะแค่3อย่างเองลูกที่เราจะได้เรียนในวันนี้ในเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดนะคะอ่ะเรามาดูกันนี่คือหน้าตาของไหจั่วเอ้ยหัวใจนะคะหัวใจเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมีทั้งหมด4ห้องใช่ป่ะ4ห้องหัวใจตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ1ก็คือบนขวา2คือล่างขวา3คือบนซ้าย4คือล่างซ้ายเราท่องมาตั้งแต่ป.6 แล้วแต่ไม่เป็นไรนะใครที่ยังท่องไม่ได้ค่อยๆทำความเข้าใจไปเนาะเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะคะทีนี้เรามาดูหัวใจห้องบนขวากันดีกว่าหัวใจห้องบนขวาเนี่ยเขามีหน้าที่ยังไงนะดูกันหัวใจห้องบนขวานะคะเขาจะรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ำมีแก๊สออกซิเจนต่ำนะคะเด็กๆต่ำเลยนะแล้วก็มีแก๊สอะไรสูงด้วยลูกคาร์บอนไดออกไซด์สูงด้วยนะคะเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็รับเข้ามาทางหัวใจห้องบนขวานะคะจากนั้นนะคะก็จะส่งไปยังหัวใจห้องล่างขวานะคะส่งไปยังหัวใจห้องล่างขวาส่งไปหัวใจห้องล่างขวาเนี่ยยังมีในเลือดเนี่ยก็ยังมีปริมาณออกซิเจนต่ำอยู่นะแล้วก็ยังมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงอยู่ลูกสูงอยู่นะคะทีนี้ล่ะฉันจะจัดการเธอจะต้องมีปริมาณออกซิเจนสูงขึ้นแน่นอนฉันสัญญาฉันจะส่งเธอไปหาใครลูกไปหาคุณปอดค่ะคุณพี่ปอดนะคะส่งไปหาปอดแล้วปอดทำไงปอดก็เลยโอเคส่งเลือดมาแล้วนะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เธอมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นเองได้เลยค่ะปอดก็จะทำการเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่เลือดให้เลือดเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนให้เป็นไงขึ้นลูกสูงขึ้นแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงต่ำลงนะคะต่ำลงจากนั้นพอปอดทำการฟอกเสร็จแล้วปุ๊บปอดก็จะส่งมายังหัวใจห้อง
บนซ้ายทีนี้ห้องบนซ้ายนะเราจะมีปริมาณออกซิเจนสูงแล้วนะมีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำแล้วนะคะอ่ะส่งไปที่หัวใจห้องบนซ้ายเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยทำการส่งไปยังห้องล่างซ้ายนั่นเองนะคะพอส่งไปห้องล่างซ้ายผมไม่เห็นเนาะแป๊บนึงนะคะอ่ะเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำก็จะถูกเป็นไงส่งไปให้ใครเลยส่งไปให้ร่างกายใช้โอ้แต่ทีเนี้ยเด็กๆเห็นอะไรไหมเราลืมพูดถึงอันนี้ไปหรือเปล่าอุ้ยเราลืมเขาไม่ได้เลยนะเขาเป็นส่วนสำคัญมากเลยเด็กเห็นสีขาวๆเป็นริ้วๆตรงนี้ไหมคะพี่คนนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะเขามีชื่อว่าลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากเราไหมลูกหน้าที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะลิ้นหัวใจเนี่ยเขาจะทำหน้าที่กั้นหัวใจห้องบนล่างค่ะกั้นทำไมอะคะกั้นเพื่อว่าป้องกันนะคะไม่ให้เลือดเนี่ยที่ถูกเพิ่มปริมาณออกซิเจนแล้วเนี่ยไม่ให้มันไหลย้อนกลับมาแล้วก็ไม่ให้เลือดที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยไปปนกับเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนั่นเองนี่คือหน้าที่ของลิ้นหัวใจของเรานะคะโอเคอันนี้คุณครูวาดเป็นแผนผังง่ายๆเนาะให้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะลองดูตรงนี้นิดนึงเนาะหัวใจห้องบนขวานะคะไลท์เอเทียมจะได้รับเลือดมาจากร่างกายใช่ไหมลูกมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงส่งไปยังห้องล่างขวายังมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงอยู่แล้วก็ส่งไปที่ปอดปอดทำหน้าที่ฟอกนะคะแล้วก็ตอนนี้เลือดอ่ะจะมีปริมาณออกซิเจนสูงแล้วแล้วก็ส่งไปยังหัวใจห้องบนซ้ายหรือที่เราเรียกว่า left atrium นั่นเองส่งไปยังห้องบนซ้ายแล้วก็ส่งไปยังห้องล่างซ้ายเพื่อที่จะเป็นไงลูกส่งไปให้ร่างกายได้ใช้เลือดอีกครั้งนึงพอส่งไปให้ร่างกายใช้เลือดละเอาแกะคาร์บอนไดออกไซด์สูงแกะก็ส่งมาให้ใครอีกส่งมาให้หัวใจห้องบนขวาวนเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยเนาะจนกว่าเราจะนั่นแหละเสียชีวิตเลยนะคะหัวใจเราทำงานแบบนี้นะคะโอเคต่อมารู้จักหัวใจไปแล้วหัวใจแล้วก็เลือดเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อถึงกันได้เขาจะต้องมีพี่ๆ3คนนี้นี่แหละนะคะเด็กๆก็คือ1หลอดเลือดอาร์เตอรี่นะคะ2หลอดเลือดเวนนะคะแล้วก็3หลอดเลือดฝอยเราทำไมจะต้องมารู้จักเขา3คนด้วยก็เพราะว่าเขามีหน้าที่สำคัญดังนี้เด็กๆมาดูเลยนะหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะเขาเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะเราจะเห็นเลยว่าผนังเขานี่เป็นไงหนาสุดจ้ะหนามากเลยนะแล้วก็หลอดเลือดเวนก็จะบางลงมาอีกนิดนึงโอ้โหน้องเล็กเลยที่บางที่สุดก็คือหลอดเลือดฝอยนะคะบางที่สุดเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามาดูเหตุผลกันนะคะที่เหตุผลที่หลอดเลือดอาร์เตอรี่เขามีผนังหนาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาจะต้องเป็นไงลูกนำเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนะคะส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจะต้องใช้แรงดันเยอะมากๆเลยเขาก็เลยจะต้องมีผนังหนาแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะคะแต่มันมีนิดนึงนะมันมีนิดนึงอ่ะที่มันจะต้องส่งไปยังอวัยวะบางอย่างเราจำได้ไหมเมื่อหน้าที่แล้วต้องส่งไปให้ใครลูกที่จะเอาไปฟอกเลือดส่งไปให้พี่ปอดของเรานั่นเองอันนี้จะเป็นข้อยกเว้นนิดนึงค่ะหลอดเลือดอาร์เตอรี่ที่ส่งไปให้ปอดเนี่ยจะมีไงลูกจะมีปริมาณออกซิเจนต่ำเพราะว่าจะเอาไปฟอกใช่ปะล่ะก็เลยจะมีออกซิเจนต่ำนิดนึงอะนะฟอกเสร็จแล้วปอดก็ถึงจะนำเข้ามาผ่านทางหลอดเลือดนี้ค่ะอ่ะเด็กๆดูนะหลอดเลือดเวนต่อไปนะคะจะเป็นหลอดเลือดเวนหลอดเลือดเวนเนี่ยจะนำหลอดเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำเนาะมันจะกลับกันนะคะอาร์เตอรี่นำเลือดออกซิเจนสูงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่วนหลอดเลือดเวนจะนำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำกลับเข้าสู่หัวใจของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้นำไปทำไงลูกส่งไปยังปอดไปฟอกใช่ไหมคะทีนี้หลอดเลือดเวนก็เลยไม่จำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องมีผนังหนาถึงขนาดหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะคะก็จะมีผนังบางมาหน่อยนึงเนาะความดันก็จะไม่ได้สูงมากนะคะโอเคทีนี้ก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะเพราะว่าจริงว่าอวัยวะใช้แล้วใช่ไหมเลือดอ่ะก็จะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงแล้วก็มีออกซิเจนเป็นไงต่ำก็จะถูกส่งมาแต่มันแบบติดนิดนึงก็ถ้าเกิดส่งไปที่ปอดอะค่ะปอดเขาฟอกแล้วใช่ไหมคะปริมาณออกซิเจนมันก็สูงอะค่ะหลอดเลือดเวนที่มาจากปอดเนี่ยก็จะตรงข้ามกับเพื่อนนิดนึงก็คือจะมีปริมาณออกซิเจนที่มันสูงกว่าใครเพื่อนเลยนะคะโอเคทีนี้คุณครูมีทริคการจำนิดนึงเป็นทริคการจำที่
น่าจะช่วยทำให้เราเขาเขาเรียกว่าจำได้มากขึ้นว่าเอหลอดเลือดอาร์เตอรี่หลอดเลือดเวย์เนี่ยเขาทำหน้าที่ต่างกันยังไงนะคะหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะอาร์เตอรี่กับคำว่าออกมีตัวอะไรเหมือนกันลูกออ่างเหมือนกันใช่ไหมอาร์เตอรี่น้ำเลือดที่มีออกซิเจนสูงเป็นไงออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเป็นยังไงล่ะแล้วก็หลอดเลือดเวนหลอดเลือดเวนเวนนะคะใครเข้าเวนคะคุณหมอเข้าเวนคุณหมอเข้าเวนหมายความว่าหลอดเลือดเวนจะเป็นหลอดเลือดที่นำออกซิเจนตามกับเข้าสู่หัวใจของเรานั่นเองมันเป็นแบบนี้นะลองเอาไปจำเล่นๆนะไม่ต้องจริงจังอะจำเล่นๆก็พอนะคะต่อมาคนนี้เลยแทบจะอยู่ในทุกระบบอวัยวะก็ว่าได้จะได้ยินชื่อน้องเขาบ่อยมากเลยค่ะก็คือหลอดเลือดฝอยนะคะหลอดเลือดฝอยเนี่ยหน้าที่ของเขาที่สำคัญมากๆเลยก็คือเขาจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็สารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดนะคะน้องก็เลยแบบมีผนังบางอะค่ะนะแล้วก็ประกอบด้วยเซลล์แค่ชั้นเดียวแค่นั้นเองนะคะโอเคไปต่อเลยเนาะยังไม่เหนื่อยนะอย่าเพิ่งเหนื่อยเพราะว่าคุณครูก็ยังไม่เหนื่อยเลยโอเคต่อมาเราจะมารู้จักเลือดกันโอ้เลือดของเราเราเห็นอยู่แล้วเป็นสีแดงแต่เชื่อปะว่าจริงๆแล้วในเลือดอะมันมีมากกว่าอะไรแดงๆนะเลือดเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นของเหลวแล้วก็ส่วนที่เป็นเม็ดเลือดนะคะอ่ะเรามาดูส่วนที่1กันส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยเราจะเรียกว่าน้ำเลือดหรือว่าพลาสมานะคะน้ำเลือดหรือว่าพลาสมาเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำสารอาหารพวกเอนไซม์ฮอร์โมนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ของเสียต่างๆซึ่งเขาก็จะทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆพวกนี้ไปยังร่างกายของเรานั่นเองนะคะทีนี้คุณครูอยากจะพาเด็กๆไปผจญภัยแล้วทำความรู้จักกับสมาชิกใหม่ที่บางคนอาจจะเหมือนเคยเห็นนะหรือก็ไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยินชื่อนะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกันนะคะเด็กๆลองมาดูนะเซลล์เม็ดเลือดแดงว่าไงเคยได้เห็นหน้าตาเขาไหมหน้าตาคุ้นๆเนาะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยจริงๆนะคะเขาเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะตอนที่เขาเกิดมาใหม่ๆอ่ะนะเขาก็มีแหละนิวเคลียสอ่ะแต่พอโตขึ้นน่ะเขาก็ต้องเอาพื้นผิวของเขาอ่ะไปจับกับออกซิเจนมากขึ้นเขาก็เลยอ่ะเอางี้แล้วกันเอานิวเคลียสออกไปเนาะเอานิวเคลียสออกไปซะจะได้แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้มากขึ้นจับกับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองนะคะฮีโมโกลบินเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของเซลล์เม็ดเลือดแดงเลยนะที่สำคัญเลยก็ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนต่างๆไปยังเซลล์ทั่วร่างกายเซลล์เม็ดเลือดแดงนะเคยได้ยินชื่อบ่อยสุดแล้วมั้งเนาะอ่ะต่อไปดูเซลล์เม็ดเลือดขาวกันบ้างเซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่อะไรอะคะจริงๆลูกเซลล์เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่เยอะมากแล้วหน้าตาแต่ละอย่างก็มีหน้าตาที่มันแตกต่างกันทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็คือเขาจะทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคนะคะแล้วก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆสร้างแอนติบอดีนึกว่าเป็นอะไรเลยอะฮีโร่เลยใช่ไหมเขาเป็นเหมือนฮีโร่ของเราเลยใช่ไหมคะโอเคต่อไปจะไปดูส่วนของเกล็ดเลือดกันเกล็ดเลือดเนี้ยนะก็คือน้องคนนี้นะน้องคนนี้นะเขาก็จะมีรูปร่างที่ไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่อ่ะเนาะแล้วก็ไม่มีนิวเคลียสนะคะแต่บทบาทที่สำคัญของเขาเลยก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดใครเคยโดนมีดบาดบ้างนะถ้าเราไม่มีเกล็ดเลือดเนี่ยนะเราจะเป็นไงเลยเลือดหมดตัวเลยนะเพราะว่าเลือดไม่หยุดไหลสักทีใช่ปะเพราะว่าเกล็ดเลือดน้อยหรือว่าไม่มีเกล็ดเลือดอย่างเงี้ยนะคะโอเคไปต่อเลยนะที่สไลด์ถัดไปเรารู้จักไปแล้วอวัยวะกลไกการทำงานเลือดเลิศนะรู้จักหมดทีนี้เราจะต้องมาดูแลอวัยวะของเรานิดนึงนะคะเด็กๆเพื่อให้เขาอยู่กับเราได้นานขึ้นอีกแล้วนะคะการดูแลระบบอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยมีแค่4ข้อเองอะเนาะดูแลให้เขาหน่อยแล้วกันนะคะก็คือ1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบกี่หมู่5หมู่นะคะไม่ใช่หมู่บ้านนะโลกหมู่ของอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มันมีอะไรโรคไขมันสูงจนเกินไปนะคะทานได้แต่นานๆทานทีนะคะแล้วก็หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะตรวจวัดความดันเลือดหรือว่าตรวจเลือดเป็นประจำก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การใช้สารเสพติดค่ะโอเคไปต่อแล้วนะเหนื่อยยังให้พัก3 2 1โอเคฮึบกลับมานะคะระบบประสาทโอ้โหระบบประสาท
เราเรียนเรื่องนี้เราจะไม่เป็นโรคประสาทแน่นอนนะใช่ไหมเรามารู้จักการทำงานของเขากันดีกว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงแล้วเขามีความสำคัญยังไงกับเราทำไมเราจะต้องรู้จักเขาด้วยระบบประสาทเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวหลักเลยใช่ไหมเพราะเขาจะควบคุมการประสานงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะเพื่ออะไรอ่ะรักษาสมดุลอันหนึ่งแล้วก็ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ในระบบประสาทนี่นะคะมันจะเกิดขึ้นอวัยวะในระบบประสาทของเราเนี่ยมันจะมีดังนี้ก็คือ1มีสมองมีไขสันหลังแล้วก็มีเส้นประสาท3ข้อเองนะที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะโอเคเด็กๆทำแบบฝึกหัดมาแล้วนะน่าจะมีความรู้ผ่านมาบ้างแล้วล่ะเนาะถ้าเกิดว่าใครช่วยตอบได้ไม่กล้าพูดออกมาเสียงดังก็ตอบในใจเอาก็ได้นะคะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะ

เรามาดูกันอย่างแรกก็คือเซริบัมควบคุมความคิดความจำนะคะสติปัญญาของเรานะเป็นศูนย์ควบคุมการทำงานเลยนะคะการได้ยินการรับรสอะไรต่างๆเซริบัมจะอยู่บริเวณนี้นะคะจะอยู่บริเวณนี้นะคะต่อมาเซริเบลัมโอ้ชื่อคล้ายๆกันเลยนะคะเขาจะควบคุมการเคลื่อนไหวแล้วก็การทรงตัวของร่างกายนะคะชื่อคล้ายกันแต่หน้าที่ไม่เหมือนกันนะลูกเพราะฉะนั้นอย่าจำสับสนนะคะต่อไปพรนะคะพรพรนะคะพรเนี่ยจะควบคุมการหายใจการเคี้ยวแล้วก็การเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างบนใบหน้าของเรายักคิ้วริ้วตาเลยสาวอะไรแบบเนี้ยนะพรก็เป็นคนควบคุมนะลูกป้าต่อมาพรเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเนี้ยอยู่บริเวณนี้นะคะต่อมาเมดัลล่าออฟลองกาตาชื่อยาวที่สุดแล้วค่ะในเนี้ยนะคะเขาจะควบคุมการเต้นของหัวใจแล้วก็ควบคุมการหายใจความดันเลือดการจามการไอการอาเจียนอะไรพวกนี้นะพรขอโทษเมดัลล่าเนี่ยเขาก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะอยู่บริเวณนี้โอเคต่อไปทารามัดค่ะเด็กๆทารามัดทารามัดเนี่ยจะเป็นศูนย์รวบรวมกระแสประสาทผ่านเข้าแล้วก็ออกนะคะจากสมองส่วนต่างๆนะคะต่อมาไฮโปทารามัดไฮโปทาลามัสเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้เลยนะคะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายแล้วก็ความต้องการพื้นฐานอาหารน้ำอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหเยอะอ่ะต้อง6ชื่อใครจะไปจำหมดอ่ะคุณครูก็เลยมีเขาเรียกว่าเป็นคำของจองนะสั้นๆมาให้ฝึกจำแล้วกันใครว่างๆก็ไปนั่งท่องได้นะคะเพื่ออาจจะเพิ่มทำให้เราจำได้ดีมากขึ้นแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเนาะใครที่สามารถอ่านตามได้นะคะก็ลองดูนะคะมาเริ่มกันเซริบัมความคิดความจำเซริเบลัมเคลื่อนไหวทรงตัวพรควบคุมหายใจหลั่งน้ำลายก็ได้เคลื่อนไหวใบหน้าเมดัลล่านั้นชื่อยาวตอนแอบมองสาวหัวใจเต้นไวเอ้าเมดัลล่าก็ควบคุมได้รั้งความดันไว้ไม่สูงต่ำเกินทารามัดรวบรวมส่งออกมีอะไรขอบอกผ่านกระแสประสาทตัวร้อนใจเต้นไวอาหารขาดไฮโปไม่พลาดควบคุมอย่างไวโอเคแค่นี้เองใช่ไหมไม่กี่บรรทัดเองเนี่ยลองไปท่องๆดูเผื่อมันจะนำความรู้ส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โอเคไหมต่อเลยนะคะไปต่อเลยที่ส่วนต่อมาก็คือไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทนั่นเองเด็กๆคะรูปที่เห็นนี้นะคะเป็นไม่ใช่ไขสันหลังนะคะตรงนี้เป็นกระดูกนะลูกไขสันหลังจะอยู่ในนี้นะคะจะอยู่ในนี้นะคะไขสันหลังจะเป็นส่วนที่ต่อจากสมองนะคะต่อจากสมองแล้วก็อยู่ภายในกระดูกสันหลังข้อแรกไปจนถึงกระดูกสะบั้นเอวเลยนะคะหน้าที่หลักของไขสันหลังเนี่ยก็คือการส่งนะการรับกระแสประสาทจากสมองไปร่างกายจากร่างกายไปสมองนะคะนอกจากนี้เขายังมีหน้าที่เป็นศูนย์รีเฟกซ์อีกด้วยนะคะควบคุมการทำงานภายนอกอำนาจจิตใจเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วร่างกายต้องตอบสนองแบบกระทันหันการส่งกระแสประสาทไปยังสมองนี่มันอาจจะช้าไปหน่อยนะคะไขสันหลังก็เลยทำหน้าที่โอเคเดี๋ยวตอบสนองแทนแล้วกันส่งกระแสประสาทไปยังอวัยวะปลายทางนะคะเพื่อให้เกิดการป้องกันหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายไม่ให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายนะคะทีนี้เรามาดูเส้นประสาทกันดีกว่าเส้นประสาทของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ขออภัยสำหรับคนเป็นโรคกลัวรูนิดนึงนะลูกอดทนนิดนึงเดี๋ยวเราฮึบหน้านี้แล้วเราผ่านไปด้วยกันเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดจากการใยประสาทเนี่ยมารวมกันหลายอารมณ์มัดเป็นมัดนะคะทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทอีกแล้วค่ะจากสมองไปยังไขสันหลังแล้วก็ไปยังอวัยวะต่างๆหรือรับกระแสประสาทจากอวัยวะต่างๆมายังไขสันหลังแล้วก็สมองของเรานั่นเองโอเคไปแล้วนะคะโอเคต่อไปเป็นส่วนของเซลล์ประสาทครูคะหนูเคยเรียนเซลล์มาค่ะหน้าตามันไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะเซลล์ประสาทเนี่ยหน้าตามันจะต่างกับเพื่อนนิดนึงแล้วลูกโอเคหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะเหมือนคนสอนเด็กๆดูนะเซลล์ประสาทเนี่ยเขาจะมี2ส่วนที่เราจะต้องรู้จักเขานิดนึงก็คือส่วนที่เป็นตัวเซลล์นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นใยประสาทเนาะโอเคเรามาดูบริเวณตัวเซลล์ตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยนิวเคลียสนะคะแล้วก็มีพวกไซโตพลาสซึมมีออร์แกเนลต่างๆที่อยู่ภายในนะคะจะทำหน้าที่สังเคราะห์สารที่จำเป็นต่อเซลล์ประสาทแล้วก็ส่งไปยังส่วนอื่นๆนะคะของเซลล์ของประสาทเป็นต้นนะคะต่อไปจะมีส่วนของใยประสาทอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็น